0: 2ทุ่มโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดได้แก่บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกซึ่งดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่าและบ่อนสีปิงเมืองที่บริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงตำบลหายาซึ่งเปิดให้เล่นพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งเป็นบ่อนแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจร่างกายมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงให้เห็นว่าลักลอบเปิดยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและจากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยพบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงชื่อรูปภาพและตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้รวมกว่า100รายทั้งกลุ่มนักพนันชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงคนต่างด้าวและผู้สนับสนุนให้มีการเล่นด้วยพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนมากซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมฟรายเดย์ไนท์เบรนท์ฟอร์ดชนะเชลซี 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเอสปันยอลแพ้เอลเช่เทเลสิบคน 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีมอนซาชนะซาสซูโอโล 2-1ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไบเยอร์มินิกชนะอูดิโอนเบอร์ลิน 7-0 ผลการแข่งฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสอาเอสโรมาชนะร้อง 2-1 ขณะที่ผลการแข่งเทนนิส WTA ทัวร์รายการซัปโปโรโอเพ่น 2026 ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแอนนาบรินชโควานักเทนนิสสาวชาวฝรั่งเศสมือ94ของโลกและเป็นมือ4ของรายการชนะเอลินาซาเรเอวาคู่แข่งชาวอาร์เมเนียมือ133ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ2เซตรวด6-4และ7-5สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
3: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับหลายคนก็ตื่นมาเตรียมทำการทำงานกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกระหลายคนก็อาจจะหยุดอยู่กับบ้านนะครับ
1: เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสัตมวานในการบำเพ็ญกุศลที่หลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครับ
2: ครับก็ได้ชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปพร้อมๆกันเมื่อวานก็ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ในช่วง 5:00 น.ใช่ไหม
1: ประมาณ 17:00 น.เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ10นาฬิกานะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับคุณสุธีก็ไปเป็นโฆษกด้วยไหมครับ
1: ใช่ครับไปบรรยายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น17นาฬิกา23นาทีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือร้อยวันสิ้นพระชนนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระองค์ท่านก็เสด็จด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็โดยเสด็จในการนี้ด้วยครับ
2: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นพ่อทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยครับ
2: ครับก็ถือว่าเราก็ได้ชมกันเนิ่นนานพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามผมก็ติดตามจนจบพิธีนะครับคุณสุริยะ
1: ครับก็มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับพระสงฆ์เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการเทศนาในบทไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับ
1: เศรษฐะชีวิตตคาถาครับคือว่าด้วยเรื่องราวของชีวิตอันประเสริฐโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนะครับเป็นพระธรรมกถึกที่ถวายพระธรรมเทศนาครับ
2: ครับสำหรับวันนี้ละครับคุณสุธีฮะพิธีเป็นยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็เป็นพิธีต่อเนื่องนะครับก็จะบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยในรายการในช่วงห่วงต่อไปนะครับให้ได้ทราบกันในส่วนของการบำเพ็ญ กุศลนะฮะของหน่วยงานต่างๆที่เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
2: ครับ
1: ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ทำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นในส่วนของรัฐบาลเองนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีทั้งภรรยาด้วยนะครับนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนี่ยนะครับที่ตึกสันติไมตรีบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ครับนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะก็มีกองทัพภาคต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่จัดพิธีนี้นะครับ
1: ใช่ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกพนาคราวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับซึ่งกำหนดประกอบพิธีก็แต่ช่วงเช้าวานนี้ครับ
2: ครับและยังมีในส่วนของกองทัพภาคต่างๆด้วยครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับทุกกองทัพภาคเลยครับ
2: ครับ
1: ก็มีการประกอบพิธีที่เช่นเดียวกันรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายก็มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลของคณะสงฆ์อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตนะฮะ
2: ครับอันนี้รวมถึงวัดวาอารามต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั่วประเทศเลยก็เป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทยก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีความสำนึกรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานะครับเมื่อ100วันนะมาถึงเรียกว่าบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะหรือวาระที่100วันนะครับซึ่งตามประเพณีแม้เป็นศพของประชาชนคนทั่วไปนะครับก็ยังปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้นะครับผ่านไปสมมุติว่าจากไป7วันก็มีพิธีทําบุญ7วันจากไป15วันก็ทําบุญครั้งหนึ่ง50วันก็ครั้งหนึ่ง100วันก็ครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เป็นการพบปะกันนะครับถ้าว่ากันโดยธรรมเนียมประเพณีที่เราชาวไทยมักจะนิยมทำกันก็คือมีเรื่องที่จะพูดคุยมีเรื่องที่จะได้พบปะกันด้วยนะฮะนอกนั้นก็จะได้ไม่หลงลืมตกค้างอะไรก็ถือโอกาสแบบนี้นะครับมาบำเพ็ญกุศลหรือทำบุญร่วมกัน
2: ครับอีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะครับที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามนะฮะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็มีการเขียนถึงหัตถศิลป์ไทยด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานชุดประจำชาติเวียดนามตัดเย็บจากผ้าไหมทอมือของสมาชิกศิลปาชีพบ้านทันสมัยจังหวัดนครพนมนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นการย้อมสีจากดอกดาวเรืองตากแห้งผ่านการคัดสรรเส้นไหมอย่างพิถีพิถันแล้วก็ทอด้วยความประณีตนะตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทำให้ได้ผ้าไหมเนื้อบางเบาพริ้วไหวแล้วก็เหมาะกับรูปแบบของชุดอ่าวใหญ่นะ
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าชุดประจำชาติของเวียดนามเนาะ
1: โดดเด่นนะโดดเด่นด้วยเทคนิคการปักไหมน้อยลายดอกลิลลี่นะฮะซึ่งก็เชื่อมโยงกับชื่อของภริยาผู้นำเวียดนามนะฮะถ่ายทอดฝีมืออันประณีตโดยช่างศิลปาชีพจากสถาบันสิริกิติ์ประสานกับภูมิปัญญาไทยนะครับเข้ากับความงดงามของเครื่องแต่งกายประจำชาติเวียดนามครับ
2: ครับพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานกระเป๋าจากสารญาติลิเผาแล้วก็ตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมถึงก็เป็นชาจากโครงการหลวงให้แก่ภริยาของผู้นำเวียดนามด้วยนะครับ
1: ครับเนี่ยจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพและภูมิปัญญาไทยสู่ของขวัญพระราชทานที่ถ่ายทอดความงดงามของหัตถศิลป์ไทยแล้วก็เชื่อมสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามนะก็เป็นเวลา50ปีแล้วนะครับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับ
2: ครับเนิ่นนานทีเดียวนะครับ
1: ครับก็เรียกว่ากึ่งศตวรรษพอดีปีนี้นะ
2: ครับแล้วครับช่วงวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วก็ดูข่าวกีฬาและดูเอเชียนเกมไปด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: อ๋ออยู่ในช่วงนี้พอดีใช่ไหมอ
2: ยู่ในช่วงนี้พอดีแล้วนะฮะวันนี้น่าจะเป็นต้องติดตามเซปักตะกร้อกันนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนวันก่อนนะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ชนะChinese Taipei ไป 3-0 เซตนะครับทำให้เรานั้นได้เข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะ
1: ก็
2: จะไปเจอคู่ชนะระหว่างจีนกับเวียดนาม
1: คร
2: ับใครชนะก็มาเจอเราในรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นมีพิธีเปิดมั้ยฮะน่าจะมีใช่มั้ย
2: ครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
2: ให้กำลังใจกันนะฮะ
1: ครับเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีก็อยู่ในความสนใจของคนไทยอยู่ในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมหรือเตรียมที่จะได้เข้าสู่ช่วงมหากาพย์กีฬาโอลิมปิกใน2ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ในฝากของดนตรีเนี่ยก็แน่นอนครับลุ้นกับความสำเร็จนะฮะของน้องเนเน่นะครับวันน่าจะเป็นเช้าของวันที่23ที่ประเทศไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาน่าจะเป็น22กันยายนนะฮะ
2: ก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เชียร์กันนะครับ
1: ครับ
2: คนไทยทำถึงนะเพราะว่าทุกภาคส่วนนั้นก็สนับสนุนน้องเนเน่นะครับไปที่อเมริกาก็มีเหงาก็มีคนไทยที่ลอสแองเจลิสนะครับให้การสนับสนุนโดยตลอดนะครับหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของร้านอาหารด้วย
1: ครับนะทุกคนก็ส่งกำลังแรงใจไปนะครับแม้ว่าเราอยู่ประเทศไทยอาจจะโหวตไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นพลเมืองของที่นั่นแต่ว่าคนที่นั่นก็สามารถโหวตได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็อ
2: าศัยพลังคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็แฟนๆชาวอเมริกันที่ชื่นชอบน้องเนเน่เป็นพิเศษเขาก็บอกว่าจะร่วมโหวตกันนะครับ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้พูดถึงชัยชนะที่น้องเนเน่มีคือชนะใจนะชนะใจของคนเรียกว่าโง่ค่อนโลกแล้วมั้งฮะไม่ใช่เฉพาะแก่คนไทยเท่านั้นเนี่ยคนทั่วโลกก็ชื่นชมในความน่ารักในความอัจฉริยะแม้แต่นักดนตรีของไทยหลายๆคนเนี่ยศิลปินเบอร์ใหญ่ๆหลายคนก็โอ้โหเรียกว่ายกย่องเลยนะครับวันน้องมีพรสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง
2: ครับก็เราเจอเด็กที่มีความสามารถนะฮะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เขาไปไกลได้มากที่สุดครับ
1: ครับเรียกว่าของแท้นะของแท้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องแบบนี้ผมว่าควรก๊อปปี้นะ ความสามารถควรก๊อปปี้แต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ควรนะ
2: นะ
1: ใช่ไหมฮะสมมติเรามีของแท้แล้วก็ใครผลิตขึ้นมาก๊อปปี้เป็นของเทียมของปลอมมาพูดง่ายๆนะครับอย่างนั้นไม่ควรนะฮะแล้วก็ไปหลอกคนว่าเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้อย่างเงี้ยไม่ควรแต่ถ้าเป็นความสามารถของคนเช่นน้องเนเน่เก่งกีตาร์เก่งร้องเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีเด็กๆและเยาวชนรุ่นน้องๆนะครับอยากจะก๊อปปี้อยากจะให้เหมือนแบบแหมเนเน่เลยอันนี้เต็มที่เลยยิ่งควรสนับสนุนนะ
2: ครับใช่ฮะแล้วก็เราเวลาสนับสนุนเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับคุณสุธี
1: ครับ
2: พร้อมใจกันมากๆเลยนะพลังสามัคคีของคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
1: โอ้ใช่เลย
2: ไม่น่าเชื่อนะดู
1: ใช่ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะ
1: ครับคือหมดที่จะช่วยเหลือกันนี่เต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยก็ว่าได้นะมีเรื่องราวใดๆที่เรียกว่าเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากสำหรับชาติอื่นนะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายได้นะครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เรื่องอาหารไทยก็ไปมีชื่อเสียงในต่างแดนวันนั้นผมกับคุณสตรีก็นั่งชมกันนะ ที่เป็นวัดอะไรนะวัดมงคล
1: รัตนาราม
2: ใช่ไหมฟลอริดาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะที่ต่างชาติก็
2: ที่อเมริกา
1: คนต่างชาติเขาก็อยากจะลิ้มชิมอาหารไทยนะ
2: ครับ
1: เขาคิวเขาแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับก็เป็นสีสันจะเรียกก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อวานมีคนพูดถึงน้องลิซ่าก็เยอะเหมือนกันเรื่องของจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเบียร์ไทยก็ดังไกลไปถึงระดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็จะโดนดราม่าไปเพราะบางทีต่างชาติเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรานะฮะ
2: ครับคือกฎหมายคนละอย่างนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ครับเดี๋ยวก็มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม
1: ่
2: และกำลังคนที่มีสมรรถนะนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาไทยในปี2569นะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะซ
1: ึ่
2: งทางพลตรีสมบัติบุญก่อแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ท่านก็ให้การต้อนรับนายบัวพันธ์คำเฉลาหัวหน้าคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: มีทั้งหมด45คนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเกษตรในการปลูกพืชด้วยโรงเรือนแบบประณีตนะเพื่อสร้างคาร์บอนต่ำลด PM 2.5 ด้วยนะสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนะฮะที่อาคารวชิระกรมการมณฑลทหารบกที่310ครับ
1: ครับ
2: โครงการนี้เขาก็ได้จัดวิทยากรให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะฮะ
1: ครับ
2: ดำเนินโครงการทหารพันดีมทม.ที่310นะฮะ
1: ครับ
2: ณโครงการฐานพันดีมทบ310ค่ายวชิรประการอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
1: ครับในค่ายนี้ก็มีอะไรดีๆหลายอย่างนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ทราบเคยได้ยินคำว่าอาชาบำบัดไหมฮะ
2: อ
1: าชาบำบัด
2: อาชาแล้วว่าม้า
1: เนี่ยบำบัดด้วยม้าเนี่ยไม่บำบัดอะไรบ้างอ่ะคืออาการเด็กสมาธิสั้นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็สามารถที่จะใช้ม้าเนี่ยเป็นการกระตุ้นพัฒนาการหรือฝึกกระตุ้นสติได้นะครับเนี่ยกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมกับม้าในโครงการอาชาบำบัดของหน่วยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2
2: คร
1: ับ เราร่วมกิจกรรมขี่ม้าเพื่อพัฒนาทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆแล้วก็ฝึกสมาธิแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นนะก็ทำให้การเรียนรู้นี่ดีขึ้นเลยนะครับ
2: ครับโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีการที่ให้เด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการกีฬาแบบหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับก็ไปฝึกกันที่นู่นเลยฮะโครงการนี้อยู่ที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับในส่วนของโครงการอาชาบำบัดของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ารักนะฮะ
1: ครับ
2: จริงๆอาชาบำบัดเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวที่พี่ๆทหารฝึกให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะ
1: ครับ
2: มาหลายโครงการทีเดียวครับ
1: ครับไปดูเรื่องที่คิดว่าประชาชนก็น่าจะอุ่นใจนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกบอกมาสคบช่วยได้นะ
2: หนอให้บอกสคบใช่ไหม
1: ใช่ครับแม้ไม่ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ให้เดินไปติดต่อที่ไปติดต่อนี่สคบเนี่ยสามารถนำหลักฐานมาร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตรวจสอบได้เนี่ยถ้าขายของไม่ตรงปกเนี่ยนะครับก
2: ็
1: เปิดเผยกันเมื่อวันก่อนนะ17กันยายนที่ผ่านมานะครับ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะ
2: ครับ
1: ก็ถือว่ามาช่วยเนี่ยช่วยผู้บริโภคนะครับ
2: แต่นี่ช่องทางการแจ้งสคบนี่ก็ทางออนไลน์ก็พอจะได้นะ
1: ครับครับเพราะมีเหตุมีเคสนะ
2: ครับ
1: มีผู้ที่ซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อนะสคบก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานไกล่เกลี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจตกลงจัดส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายนะย้ำผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ทำแบบเชิงรุกเลยนะ
2: ครับโอ้เขาช่วยผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะวันก่อนญาติผมซื้อหอมแดงผ่านทางเฟซในคุณสุธีนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเมื่อได้รับของเนี่ยโอ้ขึ้นราเยอะเลยอ่ะ
1: ไม่แดงนะ
2: ฮะแดงผสมดำ โอ้โหปวดหัวเลย
1: กลายเป็นหอมดำไปซะแล้วเนี่ยนะฮะ
2: นะ
1: ครับยังไงเสียก็ประสานสคบได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าซื
2: ้
1: อแล้วไม่ตรงปกนะฮะในภาพที่เขาประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานั้นเนี่ยแหมใหญ่โตทีเดียวแต่พอเจอของจริงมันเป็นเหมือนของเด็กเล่นนะฮะ
2: ใช่
1: นะฮะ
2: ครับว่าการถ่ายคลิปวิดีโอที่เขาทำให้เราดูเนี่ยเราดูแล้วก็ตื่นเต้นนะ
1: ใช่ครับ
2: มีส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะ
1: ครับบางทีก็บอกไม่หมดบอกไม่ครบนะฮะในกรณีที่บอกราคาหนึ่งแต่ภาพในแสดงถึงของอีกราคาหนึ่งเราก็เข้าใจไปตามภาพอะไรเงี้ยนะ
2: ค
1: ุณว่าจะได้แบบตามที่ภาพปรากฏจริงๆแล้วต้องเข้าไปเลือกดูตัวเลือกข้างในบางคนอาจจะสั่งของทางออนไลน์แบบไม่ละเอียดไม่ได้ไปตรวจดูข้างในก็สุดท้ายก็เห็นว่าราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นก็เลยสั่งมาแล้วปรากฏว่าได้ของไม่ครบนะ
2: ครับคือได้ของไม่ครบนี่ก็สามารถที่จะแจ้งสคบได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: คร
1: ับ เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะเวลาที่คนใช้งานทางโลกออนไลน์บางทีอาจจะไม่ได้สังเกตสังกาเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ทางการค้าการขายนะฮะซึ่งก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ไม่เจริญอ่ะคนที่ทำแบบมีรับลมคมในอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: บางทีก็ผู้บริโภคไม่ทันดูใช่ไหมสินค้าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% นะ
1: ใช่ครับ
2: แตกบินหน่อยๆเนี่ยนะ
1: คือ
2: เอามาขายในราคาที่แบบต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงอ่ะสมมติราคา300ขายอยู่ประมาณสัก180เงี้ย
1: ครับ
2: บางทีเราเคยซื้อแบบนี้เราเห็นว่าอุ๊ยลดนี่อะไรเงี้ยนะก็จัดไปซื้อไปส่งมาปรากฏว่ามันเป็นขอบบินผมเคยซื้อโหลเลี้ยงปลาด้วยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่งกลับมาโอ้โห
1: เป็นไง
2: มันบินนิดเดียวก็คืออาจจะแบบสินค้าแบบไม่ได้คุณภาพ 100% แต่ว่าใช้การได
1: ้คร
2: ับ แต่ก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 0812901691081-290-1691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 290 1691

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง25นาทีโดยประมาณเนี่ยเราพบกันอย่างนี้เป็นประจำวสป .711 ลพบุรีนะครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีวันนี้สบายๆกันเนาะเนี่ยเมื่อวานปุ๋ยไปส่งที่ศิลาดานมโนรมแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนก็นู่นตาคลีบ้านอะไรบ้านหนองม่อหนองม่อนะเส้นทางก็พอสมควรเหมือนกันนะแต่ทางดีเรามันไปไม่ถูกทางเองขากลับนิบขาไปตุ่มตับตุ่มตับไปตาม GPS ไงพอขากลับปุ๊บออกจากบ้านพี่นิตั้ง GPS บ้านมีโอ้โหทางเนียบเลยไอ้ทางดีไม่ไปนี่เข้าทั้งคลอง18เนี่ยแจ๋วเลยนี่ขอบพระคุณมากครับให้การไว้วางใจปู่หินสีหอมฟุ้งลุงช้างที่ให้ความไว้วางใจดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยกันสักทีให้ความไว้วางใจเม็ดฟู่กรดอะมิโนครับรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตนะครับยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเครื่องดื่มโกโก้ชูอร่อยเจ๋งอ่ะย้ำว่าเจ๋งอ่ะส่วนใหญ่คนเนี่ยพอจะนอนปุ๊บเนี่ยโอ้โหหิวโดยเฉพาะคนทำงานกลางคืนเนาะหิวต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างโจ๊กถ้วยบ้างอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นแหละโซเดียมอย่างดีเลยเนี่ยไปทำร้ายไตแล้วกลางค่ำกลางคืนเวลาเราจะนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนที่ไหนได้จังมาขับของเสียที่เรารับประทานไปก่อนนอนอีกวันนี้ชงโกโก้ร้อนๆนะเนี่ยเลี่ยมเละเลไลเลยนะโซโก้โกโก้ร้อนๆ นะดื่มแม่คือละแก้วละแก้ว2กล่องได้เดือนหนึ่ง500บาทเนี่ยนะเออ2กล่องเนี่ยได้เดือนหนึ่งเลยนะคือละแก้วละแก้วแจ๋วจริงๆนะแต่ถ้าว่าดื่มเช้าแก้วก่อนนอนแก้วมาลุงช้างเนาะ2กล่องได้แค่เดือนครึ่งเดือน อ่ะ500บาทโกโก้ลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

แม่วันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่แถวๆบ้านบ่อทรายตำบลสัตแจงอำเภอบางระจันเนี่ยเตรียมรอรับได้เลยนะใครที่สอบถามเรื่องโกโก้มาเนี่ยนะเดี๋ยวเอาไปทานได้เลยเนี่ยคือคนเรามันชอบกินเค็มแล้วก็อย่างหนึ่งก่อนนอนมักจะกินไม่มีประโยชน์เลยทำให้ไตทำงานหนักเนี่ยนอกจากจะรับประทานโปรมิกออยแล้วเนี่ยส่งโกโก้ร้อนๆสักแก้วหนึ่งท้องจะได้ไม่จอกโกโก้ร้อนๆโกโก้ลุงช้างเนี่ยสู้นี่ครับหนึ่งซื้อสองกล่องเลย500 บาทสองกล่อง500 บาทกล่องมี15 ซอง15 แก้วกินคู่กับโปรมิกออยดีนักแลหรือบางคนชอบดื่มกาแฟนะโดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกของลุงช้างเนี่ยส่งกาแฟแก้วหนึ่งปั๊บ

โกโก้เทใส่สักครึ่งซองนะอ่ะอร่อยเลิศประเสริฐศรี0812901691ไปฟังแม่ผ่องร้องครับไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมลูกสาวเขาย้อยอ่ะหวงจังเลยบอกตอน7 นาฬิกากว่าให้โทรมาขอไม่ขอแล้วไปฟังกันตอนเที่ยงนุ่นที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยดูแลสายตากันผมมี2อย่างไงมีทั้งยาย่าบริงแล้วก็ดีแคร์ยาย่าบริงเนี่ยเป็นแคปซูลกระปุกนึงก็60เม็ดนะกระปุกนึง60เม็ดถ้าซื้อ2กระปุกก็ 1,500เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ8516นะครับผมบอกเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับมาแล้วกันเนาะถ้าเป็นดีแคร์เนี่ย2กระปุก650นะครับนะ0812901691

0: ชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่ต้องอธิบายสรรพเดชสรรพคุณหรอก20กว่าปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีมาย้ำนิดนึงละกันเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูก่อนดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ข้างกระปุกข้างขวดเนี่ยใครที่เป็นเกาต์เป็นรูมาตอยด์เป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะครับแต่ถ้ามันเมื่อเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาทถ้าเป็นปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอันนั้นรับประทานไทยแคลพัด2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 แถมฟรี1กระปุกครับส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะก่อนนอน2เม็ดรับประทานเพื่อเป็นการเอาน้ำมันหล่อลื่นไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านที่มันแห้งนะพอมันแห้งปุ๊บกระดูกกับกระดูกมันก็แทกกันดิปล่อยไว้นานๆมันก็ผุกระพุนเป็นเรื่องธรรมดานะอายุมากๆเป็นเงินทั้งนั้นแหละจะเป็นมากเป็นน้อยมันอยู่ที่ตัวเราดูแลตัวเรานั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวตุ้งชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ใจดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: รัฐกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชากุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสังงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่ากังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมาธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหสักขีกัมพูชาบิดเบือนข้อที่จริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมาธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนั้นไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์กกต.มีมติยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด่านกกต.สิทธิโชติรับตนเองและกกต.ชายนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำโพยเชื่อมโยงกับคนในพรรคการเมืองชัดเจนขณะที่นายกชี้ปมหัวสบจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวกกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ต้องยอมรับนายกเผยเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยภัยพลัสเฟส2ย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงขณะที่เอกนิติเผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นาน2เดือนคงสูตรเติม 60-40 ยืนยันไม่โยกงบเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านบาทหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุกรณีลิซ่าออกรายการดังในสหรัฐพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยและไม่มีเจตนาโฆษณาสินค้ายศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
5: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้องสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจิรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันนะคะคนบนฟ้าค่ะอยากจะส่งดอกไม้ให้เธอสักช่อนึงแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะก็เพลงกับเพลงนี้ค่ะก็เริ่มกันที่เช้าวันนี้นะคะวันเสาร์นี้ค่ะวันที่19กันยายนนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชิระราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังนะคะก็เปิดจุดคัดกรองในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็ที่เต็นท์หน้าศาลฎีกานะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จเหมือนกันนะคะก็มีการจัดงาน2วันค่ะและทางสำนักพระราชวังก็แจ้งในด้านของการเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะซึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะคะก็เนื่องในนะคะว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลสัตมวาน100วันนะคะวันนี้ก็เปิดมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 นจนถึงเวลา 15:30 นการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 นจนถึงเวลา 20:00 นค่ะส่วนจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะเปิดขออภัยนะคะคือปิดในช่วงของเวลา 19:00 นก็ประมาณสัก 1:00 นค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะค่ะใครที่ไปเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะก็ใส่เป็นชุดไว้ทุกข์ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะสุภาพสตรีก็ต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็ใครที่นะคะไปก็ดูในด้านของแต่งกายให้สุภาพด้วยค่ะส่วนทางกองทัพบกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกำลังพลของทางกองทัพบกก็ร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ในช่วงของเวลา 8:15 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็มีในช่วงของกำลังพลนะคะแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลก็ใส่บาตรถวายพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีในช่วงของสวดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองทัพบกก็จัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็มาในด้านของนะคะความคืบหน้าค่ะของทางกระทรวงวัฒนธรรมในด้านของการรับนะคะเป็นรับมอบไม้จันหอมค่ะซึ่งก็เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนางสาวซาบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็รับมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้ส่งมอบตรงนี้นะคะซึ่งทางนี้ค่ะโดยมีการคัดเลือกนะคะไม้จันหอมเนี่ยก็คือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งลักษณะในด้านของการตรงนี้นะคะในการเลือกไม้จันหอมตรงนี้เนี่ยลักษณะที่เหมาะสมก็คือว่ายืนต้นตายตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมก็ไปเมื่อวันพระหัสบดีที่20สิงหาคมปี2569นี่เองนะคะจากนั้นค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมซึ่งตรงนี้มีการผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการแปรรูปตามขนาดและจำนวนที่กำหนดนะคะซึ่งไม้จันหอม
ที่มีการแปรรูปเป็นท่อนจำนวน370ท่อนเป็นไม้แปรรูปจันหอมนะคะเป็นแผ่นค่ะจำนวน 1,350 แผ่นด้วยกันรวมแล้วนะคะปริมาตรก็ 16.053 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยและทางสำนักช่าง10หมู่ค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมเรียกว่าเป็นบุคลากรไว้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนที่มีการวางไว้นับจากนี้ค่ะทางเจ้าหนี้ของทางกรมศิลปากรก็จะมีการดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์อย่างสุดฝีมือนะคะด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันด้วยเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนะคะสมปรับประโยชน์ตรงนี้ด้วยและแสดงในด้านของเรียกว่าเป็นช่างฝีมือช่างศิลป์ของทางเรียกว่าเป็นศิลปกรรมชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในการที่จะปรากฏนะคะสืบไปด้วยและนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และก็หีบพระศพไม้จันหอมนะคะไว้ในจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยก็ตั้งแต่ในด้านของหรือว่าเป็นการจัดหานะคะไม้เนี่ยต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมจนถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐานในด้านของทางเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปนะคะว่าจะได้ดูว่าเขาเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนการจัดสร้างนี่เป็นอย่างไรนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียกว่าอนุชนคนรุ่นหลังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วยค่ะทีนี้ก็มาในข่าวคราวที่อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะร่วมงานหรือว่าเป็นงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริเนยกเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมกันค่ะทำบุญนะคะกิริยาสดับฟังในด้านของเทศมหาชาติพระเวสสันดรเพื่อสั่งสมก็รู้ว่าเป็นกุศลสมบัติตรงนี้หรือไม่ก็ร่วมกันสืบสารพุทธศาสนาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยก็จัดงานกันนะคะในช่วงของระหว่างวันที่27ถึงวันที่30กันยายนที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือว่าวันจันทร์ที่28กันยายนค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จนะคะพระขออภัยนะคะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาพระเวสสันดร นะคะกันวณประเวศค่ะก็ร่วมบุญนะคะร่วมศรัทธาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนากันไปฟังนะคะเป็นเทศมหาชาตินอกจากนี้ก็มีโอกาสในด้านของคือว่าเป็นการสั่งสมบุญตรงนี้ด้วยแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานด้วยนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่นะคะมีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพของการเทศได้สมทบนะคะที่กองทุนของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหรือไม่ก็โทรสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนค่ะทุกครอบครัวนะคะคนที่คุณรักกัลยาณมิตรร่วมกันสร้างกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือเห็นว่ามันเป็นงานบุญที่ดีนะคะก็ถ้าใครรู้แล้วทราบแล้วก็ช่วยกันนะคะบอกต่อกันเชิญชวนเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันเรียกว่าเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะคะในเขาเรียกว่าต่อไปในอนาคตด้วยก็ใครที่ว่านะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะวันที่27ถึงวันที่30กันยายนนะคะเป็นเทพมหาชาติเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปกันค่ะนี้มาในข่าวคราวตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าอยากจะนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะ
อยากจะเชิญชวนค่ะร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปเชียร์นักกีฬาไทยกันค่ะสุดใจนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิตนาโกย่านะคะ2026ค่ะอยากจะเป็นชมสดเชียร์สดก็ได้ทุกจังหวะหรือว่าสำคัญต่อการแข่งขันด้วยสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็น NBT นะคะ T-Sport ช่อง7ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นช่อง9 M-Cord นะคะ HD ค่ะช่อง131 ITV นะคะเขาเรียกไทยรัฐทีวีค่ะช่อง32นะคะก็เริ่มกันเมื่อตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนนะคะเรียกว่าทุกชัยชนะความภาคภูมิใจทุกยันเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยแล้วก็ทุกเสียงเชียร์นะคะทุกคนก็คือกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งก็มีการแข่งขันกันนะคะคือวันที่19ก็คือวันนี้ค่ะนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเชิญชวนค่ะร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมนะคะทีมชาติก็ฟุตบอลของทีมชาติไทยนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะชมเป็นโปรแกรมการแข่งขันในด้านของฟุตบอลชายนะคะทีมชาติไทยค่ะก็วันอาทิตย์ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20กันยายนค่ะก็ไทยจะพบกับทางฮ่องกงนะคะในช่วงของเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง31หรือไม่ก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS ก็ได้ค่ะส่วนวันที่23กันยายนนะคะก็ประเทศไทยจะพบกับทางญี่ปุ่นนะคะก็ของทางเจ้าภาพค่ะในช่วงของเวลา 17:30 นาทีก็เวลาประเทศไทยนะคะก็ที่สนาม Toyota Stadium IG ของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะก็ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะแล้วก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS เหมือนกันค่ะนะคะก็บอกว่าทุกช่องทางสามารถที่จะดูในด้านของการถ่ายทอดสดได้นะคะดูบอลแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ช่องทางไหนสามารถที่จะชมแล้วก็เชียร์กันได้ค่ะหรือไม่ก็ทีมของนักตะกร้อไทยนะคะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการลงสนามแข่งขันกันอีกนะคะเรียกว่าคือทุกหน้าที่ทุกแต้มนะคะเล่นให้สุดฝีมือนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคนไทยด้วยค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจตรงนี้สักนิดนึงนะคะบอกว่านักกีฬาไทยนะคะช่วงที่เราจะได้เห็นกันก็คือวันนี้นะคะเรียกว่านักกีฬาไทยที่เดินทางกันไปนี่ประมาณกว่า900คนนะคะจะมีการสวมใส่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะสิริวรรณวรีเป็นการเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะมีการสวมใส่กันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่4ตุลาคมนะคะโดยครั้งนี้นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นองค์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยรับหน้าที่ในด้านของการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนะคะตรงนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของการออกแบบครั้งนี้เนี่ยคือมุ่งเน้นในด้านของศักยภาพของแฟชั่นจริงๆนะคะบนเวทีนานาชาติผ่านการนำเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญาของผ้าไทยเนี่ยมาผสมผสานกันกับงานแฟชั่นที่มีการร่วมสมัยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกมาสวมใส่โดยนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของชาติไทยนะคะกว่า900คนซึ่งก็รวมกันนะคะทำหน้าที่หรือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับของเอเชียครั้งนี้ด้วยแต่ว่าความพิเศษของผ้าดอนยอยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็คือแต่ละผืนเนี่ยมันมีลวดลายหรือไม่ก็หรือว่าเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีหรือไม่ก็เป็นฝีมือของช่างทอเนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬาแต่ละคนนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแต่เมื่อมารวมกันนะคะภายใต้ธงชาติไทยที่มีความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยกลับ
เขาเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมด้วยพลังเดียวกันที่สอดคล้องก็บอกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า The Art of Unique ตรงนี้ซึ่งบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะสำหรับชุดพิธีการที่มีการออกแบบตรงนี้สำหรับนักกีฬาทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยซึ่งก็มีด้วยกันก็คือมี4ชิ้นจะมีอะไรบ้างมีในด้านของเสื้อสูทนะคะแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวมีกางเกงขายาวแล้วก็มีเนคไทด้วยเสื้อสูทเนี่ยก็บอกว่ามีการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะคะทอเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดซีลูเอทเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวดีในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตมี3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยแต่ว่ากระดุมเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์เป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วยส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยเป็นการออกแบบด้วยเขาบอกว่าปกเนี่ยทรงยาวปลายแหลมพร้อมกับเขาบอกเปิดหน้าอกเนี่ยนะคะที่มีการปักลวดลายพิเศษด้วยซึ่งสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ของ2วัฒนธรรมระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่กางเกงขายาวเนี่ยนะคะใช้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อด้วยแล้วก็เพิ่มในด้านของลวดลายเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลายขาเนี่ยด้านล่างส่วนตัวล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอวนะคะขนาดเอวเนี่ยเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคะด้วยโลโก้ที่มันเป็นนกยูงซึ่งก็มันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนคไทที่เขาเรียกว่าเป็นการผูกปมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของสิริวัณวรีเป็นแบรนด์ตรงนี้ด้วยช่วยเขาเรียกว่าเป็นการเติมรูปลับตรงนี้ที่มีความสง่างามแล้วก็เป็นทางการด้วยขณะเดียวกันก็ยังคงความทันสมัยร่วมสมัยหรือไม่ก็เป็นความคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดเท่านั้นในด้านของการแข่งขันค่ะแต่ว่าเขาร่วมเป็นตัวแทนเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากลผ่านในด้านของการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็รวมในด้านของความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันในด้านของการเลือกใช้รายละเอียดที่มีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างของไทยเองแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยยังสะท้อนให้เห็นในด้านของสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยสำหรับประเทศเจ้าภาพนะคะแล้วก็ผู้ที่มาเยือนด้วยผ่านในด้านของเรียกว่าเป็นภาษาของแฟชั่นที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงในด้านของวัฒนธรรมเนี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็กลมกลืนด้วยก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยทั้ง900คนเนี่ยจะสวมใส่ตรงนี้นะคะเดินในด้านของพิธีตรงนี้ในเอเชียนเกม2026ตรงนี้นะคะก็ร่วมกันนะคะเป็น1พลังใจนะคะแรงเชียร์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ความภาคภูมิใจของไทยเนี่ยสู่ในด้านของเวทีเอเชียนะคะอย่างสง่างามตรงนี้ด้วยก็รวมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะถ้านะคะจะมีการถ่ายทอดตรงนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าก็จะมีคนถือธงตรงนี้ก็คือว่ามีพี่ต่อฝ่ายชายนะคะเฉลิมฉายยศสิริยะพาณิชย์นะคะก็เรียกว่าเป็นจอมเก่าของทัพขี่ม้าของทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงค่ะก็เป็นพี่แนนทัดดาวนึกแจงนะคะก็เรียกว่าเป็นบล็อกเร็วฟอร์มปังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะก็เรียกว่าก็คงจะได้เห็นกันในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทั้งสองคนนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินะคะนาโกย่าของทางประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรแล้วก็จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะผ้าคลุมแห่งพรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พรอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ผ้าคลุมแห่งพร
5: เอาผ้าคลุมวิเศษนี้ไปให้คนคนแรกที่เห็นว่าเศร้าและลำบากจ้ะ
4: นางฟ้าบินไปทั่วโลกและอยู่ดีๆที่นอกเมืองโนแลนเธอก็ได้เจอกับฟลับ
6: ร้องไห้ทำไมนะ
7: ข้าคิดถึงพ่อกับแม่ที่จากข้าไปแล้ว
6: ข้าชุบชีวิตพ่อแม่เจ้าไม่ได้แต่ข้าให้สิ่งนี้กับเจ้าได้มันคือผ้าคลุมวิเศษมันจะให้พรกับผู้สวมใส่หนึ่งข้อถ้าเจ้ามอบมันให้กับใครหรือถ้าใครยืมมันจากเจ้าผ้าคลุมก็จะให้พรคนคนนั้นหนึ่งข้อ
7: ถ้าอย่างนั้นข้าขอพรได้ไหม
6: ได้สิจ๊ะแต่ว่าขออย่างฉลาดล่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
6: ข้าจะขอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตข้าให้ข้ามีความสุขและฉลาดอยู่เสมอ
5: มันเป็นคำขอที่วิเศษมากเลยจ้ะข้าภูมิใจในตัวเจ้า
4: ฟลับเริ่มมีความสุข
6: เจ้ามีความสุขเรื่องอะไรเนี่ยฮะเร็วเข้าเราไม่มีทางไปถึงโนแลนแน
8: ่เฮ้ย hey, เจ้าเป็นอะไรนะนั่นอะไรเหรอ
7: ชนางฟ้าให้ผ้าคลุมวิเศษให้กับข้า
4: ฟลับเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงโนแลน
9: ต่อแถวแค่แถวเดียวล่ะมันสำคัญมาก
10: 20 21 22
8: ให้ข้าใช้ผ้าคลุมได้ไหม
6: แน่นอนแต่คิดให้ดีล่ะว่าต้องขออะไร
10: 39 40 41
9: หมดทีเดียวเลย
10: 45 46 47 47

0: นี่มันอะไรกัน
1: ท่านราชาเดอะราชาโนแลนด์คนใหม
2: ่เดอะราชาโนแลนด์คนใหม
3: ่ขึ้นรถมานี่ท่านราชาและเจ้าคือ
4: นั่นคือฟลับน้องสาวข้าย
3: ินดีต้อนรับสู่โนแลนด์เจ้าหญิงฟลับเจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
2: เจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
5: ภายในวังเหล่าที่ปรึกษาได้อธิบายการเมืองให้พวกเขาฟัง
1: ท่านราชาข้าคือนายพลทอลิดอฟเขาคือเจ้าหน้าที่การคลังทอลิดิฟและเขาคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายทอลิดิฟราชาของเราจากไปโดยไม่มีทายาท
3: ตามกฎหมายคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนด์ในวันที่3หลังจากที่

0: 17เราทำผิดกฎไม่ได้
1: แต่ว่าแบบนี้มันโอเคแล้วเหรอที่จะต้องเป็นราชาที่สั่งคนโน้นคนนี้แต่ไม่ทำหน้าที่ราชามันฟังดูมากไปนะ
2: มองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน
1: ยังไง
2: จำได้ไหมพ่อเคยสอนว่ายังไงไม่มีอะไรดีๆที่เราจะได้มาฟรีๆเจ้าอยากจะเป็นราชาเจ้าก็ต้องแลกมันกับการทำหน้าที่ราชายังไงล่ะ
1: สัญญามาสิว่าเจ้าจะช่วยข้า
2: แน่นอนสิ
1: แล้วป้าใจร้ายของเราล่ะเราส่งนางเข้าคุกเลยดีไหม
2: บัดนางอาจจะเข้มงวดก็จริงแต่ว่านางก็ดูแลเราตอนที่เราต้องการนางนะนางควรที่จะได้อยู่กับเราในตอนที่เราสบายสิ
1: ได้บัดกับฟลับเรียนรู้การปกครองอาณาจักรและแน่นอนพวกเขามีของเล่นและเกมทั้งหมดที่ต้องการก็เลยลืมเรื่องผ้าคลุมวิเศษไปแล้ววันหนึ่ง
2: ฟลับข้าอยากจะไปข้างนอกข้าไม่มีผ้าคลุมที่ดีพอเอาไว้ใส่ให้ข้ายืมได้ไหมได้สิคะเอาไปเลยอันไหนก็ได้ค่ะ
3: โอ
1: ้แน่นอนป้าริเวตไม่รู้ว่านางกำลังใส่ผ้าคลุมวิเศษนางจึงเข้าไปในตลาดซึ่งมีคนมากมาย
2: ผู้ชนนี่ข้าอยากจะบินเหนือพวกเขาจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าบินได้โอ้โหนี่ข้าบินได
1: ้มีข่าวว่าป้าของรัชทายาทบินได้ไปถึงหูของบัตกับฟลับ
2: โอ้ข้าเผลอให้นางยืมผ้าคลุมวิเศษไปป้าริเวตไม่เป็นไรนะคะโอ้ข้าไม่เป็นไรข้าน่ะชอบมันมากเลยล่ะที่ปรึกษาท่านจะไปเข้าเฝ้าราชากับเจ้าหญิงเหรอ
0: ใช่ท่าน
2: อย่างนั้นเอาผ้าคลุมนี้ให้ฟลับแล้วฝากขอบคุณด้วยนะ
0: ได้เลยจิกกี้รู้ไหมว่าราชากับเจ้าหญิงอยู่ไหน
4: พวกเขาน่าจะอยู่ในสวนนะท่าน
0: ขอบคุณพวกเขามาอยู่ที่นี่โอ้แอปเปิลสวยงามมากเฮ้ยข้าอยากจะยืดแขนได้แล้วได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการจริงๆอะไรนะหยุดนะหยุดนะจะวิ่งแค่ไหนกันเชียว
4: เหรอเจ้าพูดเหมือนคนหน่อยได้ไหมข้าจะได้เข้าใจเจ้าข้าจะได้ตามเจ้าเจ้าต้องออกกำลังกาย
0: นี่นี่เจ้าพึ่งจะ
4: พูดได้เหรอใช
0: ่ข้าพ่อเหนื่อยแล้วทุกคนกำลังไล่ตามข้าเอาแต่รายจ่ายมาให้ข้าเราแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วโอ้ข้ออยากจะให้ครั้งหลวงนั้นมีแต่เงินมากมายไม่มีทางหมดเสียทีโอ้ อะไรกัน
4: เจ้าจับข้าไม่ได้หรอกครับ
2: เดี๋ยวนะนั่นมันผ้าคลุมวิเศษของข้านี่บาริเวตเพิ่งทิ้งมันไว้เหรอไม่ระวังเลยข้าจะเอาผ้านี้ไปเก็บไว้ในลิ้นชักเงินแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับคอตัวเอง
1: ภายใต้การปกครองของเจ้าหญิงฟลับกับราชาบัตเหล่าที่ปรึกษากับเงินในคลังก็ไม่ขาดตกบกพร่องประชาชนชาวโนแลนด์สร้างธุรกิจใหม่ส่งของไปขายทั่วโลก

0: ทุกคนก็ร่ำรวยมีความสุขข่าวเกี่ยวกับราชากับเจ้าหญิงและพระคลุมวิเศษไปถึงหูของราชินีซิสซีแห่งอิกซ์นางอยากจะได้พระคลุมวิเศษแล้วนางก็เลยโจมตีอาณาจักรโนแลนด์สงครามนั้นมันง่ายมากสำหรับโนแลนด์เพราะว่า
1: ข้าอยากจะจับนายพลทุกคนของซิสซีแล้วจับพวกเขาเข้าคุก
2: อะไรนะ
3: เวทมนต
1: ์และหมาน้อยของข้าก็ไปแพร่ความหวาดกลัวได้เลย
4: เจ้าแพ้แน
5: ่เคยพูดใครพูด
4: ไปไกลๆเลยไม่งั้นปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเจ้า
5: ปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเราวิ่งวิ่ง
0: ด้วยความเศร้าราชินีซิสซีก็เลยเดินทางกลับเมือง

0: ร้องไห้ทำไมนะ
1: เพราะว่าข้าอยากจะมีรัง
0: ทำไมถึงอยากจะได้รังนั่นล่ะ
1: เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: แล้วเจ้าล่ะ
2: ข้าอยากจะได้ไข่มุกนั่น
0: ทำไมกันล่ะ
2: ก็เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: นี่เจ้าไม่โง่ไปหน่อยเหรอ
1: ไม่เราไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะได้อะไรเหมือนกับคนอื่น
2: ได้ยินมาว่ามีราชินีอยู่คนหนึ่งที่ทำสงครามก็เพราะว่าสิ่งที่นางไม่มี
3: ราชินีรู้ตัวว่าตัวเองโง่แค่ไหนนางกลับไปที่อาณาจักรและเริ่มปกครองอย่างฉลาดเหมือนเคยราชาบัตกับเจ้าหญิงฟลับยังไม่เจอปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาวันหนึ่ง
4: เฮ้เห็นนั่นไหม
5: ดินแดนนี้มันดีมาก
4: ไม่คลองที่นั่นกันเถอะ
3: โรรี่ร็อกเดินทางลงภูเขาแล้วเข้าไปในอันจักรโนแลนด์พวกเขาตัวใหญ่และโหดร้ายพวกเขาจับทุกคนในโนแลนด์ปล้นร้านค้าและบ้านทุกหลัง
6: เราสู้ไม่ไหวหรอกจับพวกมันก็ไม่ได
3: ้ผ้าคลุมวิเศษ
6: ใช่โอ้วิ่งเราเอาผ้าคลุมไม่ได้ข้าบินพาเจ้าสองคนไปจากที่นี่ได้เราจะทิ้งประชาชนของเราไม่ได้นะ
3: แต่ถ้าเราโดนจับประชาชนไม่รอดแน
6: ่มาเลย
3: มีใครที่เราจะขอให้ช่วยได้มั้ยนะ
6: ไปขอให้ราชินีซีซี่ช่วยดีไหม
3: ดาริเวตบินไปที่วังของอิกซ์ที่ที่ราชินีอยู่เราขอโทษที่เราเอาชนะท่าน
0: ข้าผิดเองที่อยากจะได้ผ้าคลุมของเจ้า
6: โอ้ถ้าแค่นั้นไม่เห็นต้องทำสงครามเลยข้ายินดีให้ท่านยืมมันเพคะ
0: ขอบคุณนะข้านี่โง่และใจร้ายจริงๆเอายานี่ไปให้กุ๊กของโนแลนด์แล้วบอกให้เขาเอาซุปไปเสิร์ฟให้ศัตรูจากนี้3วันได้เลย
3: ป้าริเวตบินกลับไปที่โนแลนด์และทำตามที่ได้รับสั่งมา3วันหลังจากนั้นเหล่าโรรี่ร็อกได้กินยาจากซุปพวกเขาหลับไป10ชั่วโมงและระหว่างนั้นราชินีซิซีบาร์ดกับฟลัฟและกองทัพของอิงก็เข้าโจมตีโยนโรรี่ร็อกลงแม่น้ำ
0: พวกมันไม่จมน้ำเพราะพวกมันตัวลื่นเหมือนยางแม่น้ำจะพาพวกมันไปที่ดินแดนเกาะห่างไกลที่พวกมันจะทำร้ายใครไม่ได้
6: เจ้าขอพรไหมท่าน
0: เราอยากจะมีสิ่งที่คนอื่นมีเพราะเราไม่มีเสมอมันทำให้เราต้องลำบากและโง่มากๆไม่ละข้าน่ะไม่ต้องการพรอะไรทั้งนั้นเลย
6: แล้วเจ้าล่ะบัสเจ้ายังไม่ขอพรเลยนะ
3: เรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ฟลับข้าไม่อยากจะโง่นะข้าขอให้ฟลับกับข้านั้นปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและปัญญาเสมอ
7: เย้เย้ท่านราชา
6: เย้ใช่แล้ว
3: และก็นั่นล่ะไม่มีใครได้ใช้ผ้าคลุมวิเศษอีกทุกคนมีเหตุผลและมีความสุขที่ทุกคนต้องการก็แค่ปัญญาแต่ถ้าทุกคนมีปัญญาปัญหาหลายอย่างก็คงจบว่าไหม
8: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะภาคภูมิแห่งพรค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบางพื้นที่ของทางภาคเหนือด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่นะคะ มีความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนเนี่ยมีการแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจนถึงวันที่23ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวมัตะบันก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บางพื้นที่นะคะอาจจะเป็นที่ลาดเชิงเขาก็ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าชาวเรือทางภาคใต้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งช่วงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะบอกว่าพื้นที่สีแดงนะคะในช่วงของวันเสาร์นี้ค่ะทางภาคกลางของเรานะคะก็ทางจังหวัดราชบุรีค่ะทางตะวันออกก็ทางระยองหรือไม่ก็จันทบุรีนะคะส่วนทางภาคใต้ก็ระยองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่สีแดงค่ะถือว่าตกเยอะเหมือนกันนะคะฝนค่ะส่วนพื้นที่สีส้มนะคะก็จะมีฝนตกเหมือนกันทางภาคเหนือก็ที่จังหวัดตราดนะคะภาคกลางบ้านเราก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีนครปฐมก็ใกล้กับกรุงเทพนะคะสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดทางภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังแล้วก็สตูลนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนฟ้ากันด้วยค่ะหรือไม่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันก็บอกว่าก็ซิลล่าเอลนีโยเนี่ยมันมาแล้วพร้อมที่จะรับมือกันแค่ไหนนะคะก็บอกว่าเมื่อมันอากาศร้อนขึ้นฝนเนี่ยอาจจะทิ้งช่วงด้วยแล้วก็แหล่งน้ำอาจจะลดลงภาคเกษตรก็ควรที่จะมีการเตรียมในด้านของน้ำนะคะอาจจะมีผลกระทบด้วยแล้วก็เสี่ยงในด้านของไฟป่านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่ารอช้านะคะเมื่อวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรสำรองในด้านของน้ำดื่มน้ำใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับในด้านของวิถีเกษตรกรนะคะตรงนี้ด้วยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในด้านของสุขภาพค่ะน้ำดื่มนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของแดดจัดตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของพลังงานโดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารค่ะการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอลนีโยเนี่ยมันดูเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะรับรองว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ติดตามในด้านของทางปภ.กันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบรายการกันค่ะก็ระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนะคะก็ท่านจะเตรียมตัวนะคะบินกันไปที่นะคะสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษค่ะไปร่วมงานเรียกว่าเป็นรถโชว์ของตลาดไทยนะคะไปเปิดเกมในด้านของธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของ AI ด้วยนะคะก็แล้วก็นะคะส่วนวันที่20ค่ะบอกว่าช่วงเช้านะคะท่านก็จะเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยวันที่21กันยายนก็จะมีการไปพบปะกับหรือว่าเป็นทีมของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ให้โอวาทกันนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการเข้าประชุมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมนะคะแล้วก็ส่วนวันที่24ค่ะก็จะอภิปรายนะคะตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจในด้านของการประชุมแล้วนะคะก็มีกำหนดการที่จะพบกับเรียกว่าเป็นภาคีในด้านของธุรกิจหรือไม่ก็นักลงทุนของทางสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่22ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมเรียกว่าเป็นโต๊ะกลมกับนักลงทุนเรียกว่าเป็นแบรนด์ต่างๆหลายคนที่มีการเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงในด้านของเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI ด้วยแล้วก็วันที่23ก็จะเดินทางนะคะเขาเรียกว่าไปยัง Google ตรงนี้ไปพบในด้านของประธานหรือไม่ก็ประธานเจ้าหน้าที่ของในด้านของการบริหารการลงทุนนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี AI นะคะในเชิงปฏิสัมพันธ์หรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็น โซลูชันดิจิตอลที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์แล้วก็ใช้ในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นบริการต่างๆของทางประเทศไทยได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะวันที่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันที่25แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของวันที่27ก็ครบนะคะว่าท่านไปประชุมอะไรกันมาบ้างก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนในด้านของถ้าใครอยากจะไปชมนะคะก็การซักซ้อมในด้านของขบวนเรือพระราชพิธีนะคะตรงนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะเนื่องในเขาบอกว่าจะมีในด้านของเชิญผ้าพระกฐินนะคะเสด็จพระดำเนินไปยังวัดอรุณค่ะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีการซักซ้อมก็ถ้าเป็นในช่วงของเดือนกันยายนนะคะยังมีวันพุธที่23กันยายนอีก1ครั้งค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมก็มีด้วยกันนะคะ3ครั้งเป็นการซ้อมย่อยวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก็คือ
9: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
10: 0894780889
9: มิโน่ลาย07
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
13: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
12: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
12: ใช่
17: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
18: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
19: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
20: รักตายห่วงใยตายดูแลร่างกายด้วยโปรไม่อ่อนสมุน
21: รับฟังข่าว
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
21: สนับสนุนโดย
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
26: เร่งรีบ
27: ต้องมี
26: เกสรบัวหลวง
27: ดอกสารพี
26: ดอกพิกุล
27: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยตะเรียนและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการกับเพื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสารทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวโดยกล่าวหาสื่อทั้ง3แห่งว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องแต่งเกี่ยวกับตัวเขารัฐบาลและสหรัฐพร้อมขู่แบนสำนักข่าวอื่นเพิ่มเกิดเหตุคนร้ายขับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนทางเข้ามัสยิดภายในกองบัญชาการตำรวจ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ

0: แต่ลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮดลิ้นจืดโสม
1: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: ทักทายหน้า Facebook ไลค์เข้ามาเยอะแยะเลยไม่ต้องขอเพลงนะครับ
0: ดุสิมาไง
1: ดุสิมาเนี่ยไทยนครปฐมอย่างเงี้ยนะครับ
0: เข้ามามาดูกัน
1: น้องลูกสาวของบรรจงทรงชัยนะจำชื่อไม่ได้ก็ขยันเปลี่ยนชื่ออ
0: ือ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนนะ
1: ครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกเนี่ย
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทบและปริมณฑล
1: จากสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีคลื่น 97.75
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ 91.75
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จบรนครนายก
0: ชาวจังหวัดนครนายกกับ 89.75 FM นะ
1: ครับน้องก็บอกโทรมาสั่งซื้อยาย่าบิงกับใส่เลี่ยมจอยยังไม่ได้เลยวันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะ
0: รอรับของด้วย
1: วันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะเนาะนะครับก็วันนี้ฝนฟ้าก็จะตกพอสมควรเหมือนกันนะ
0: มีไง
1: โอ้โหนี่เรียกว่าหนักมากระวังอันตรายนะวันนี้
0: อ๋อวันนี้นะ
1: ถล่มหนักสุด14จังหวัดภาคกลางครับ
0: กทมก็ด้วยเนี่ย
1: ครับน้องหนึ่งบอกเดี๋ยวจะลงพื้นที่ทำงานค่ะรู้ไหมในแถวพื้นที่นี่น้องหนึ่งอยู่อ่ะ
0: ไหนอ่ะ
1: แฟนนนท์ชัยนาทไง
0: โอ
1: ้โอ้แฟนข่าวเราเยอะแยะหมดแถวๆนั้นนะ
0: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานก็ต้องขอบพระคุณนะคุณพี่จากมโนรมศิลาดาน3ตัน
0: สั่ง3ตันเลย
1: แล้วเรียบร้อยวันนี้รีบเลยนะ
0: สั่งซื้อกันนะ
1: วันนี้เอาสัก10ตัน5ตันได้หมดเลย
0: ได้ซื้อบ้าก็ยังแถมเยอะนะ
1: เอา10ตันผมแถม2ตันเลยแล้ว
0: เอาละ
1: เออ10ตันแถม2ตันเลยนะ
0: นั่นสิ
1: รถจะขนไปหมดหรือเปล่าไม่รู
0: ้หลายเที่ยวได้ไม่เป็นไร
1: อ่ะวันนี้พี่น้องภาคเหนือฝนตกร้อยละ60ครับตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ครับภาคกลางเยอะมาก
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
1: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรี
0: สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและ
0: จังหวัดสมุทรสาครนะ
1: โอ้โหแล้ววันนี้จะไปได้ไหมเนี่ยบ่อทรายอ่ะ
0: บ่อทรายสาแจงใช่ไหมเนี่ย
1: บ่อทรายสาแจงบางระจันน่ะ
0: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันออกก็โหร้อยเจ็ดสิบแน
0: ่ฝนฟ้าตกหนักเป็นบางแห่งอีกนะ
1: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรี
0: ภาคแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ครับ
0: มีตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: น้องหนึ่งบอกแฟนรายการเปิดวิทยุให้น้องหนึ่งฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่กำลังฟังกันอยู่ที่สตูลเป็นไงบ้าง
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: เมื่อคืนนี้พี่ปั้นเนี่ยแล้วก็สาวอำเภอมะนังเนี่ยรายงานบอกโอ้โหฝนตกขนาดหนักเมื่อเช้านี้คลื่นวิทยุของตำรวจภูธรภาค9เปิดไม่ได้เลยอ่ะ
0: เปิดไม่ได้ไง
1: เออเพราะว่าฝนตกน้ำนองไงวิทยุเครื่องเสียงคงไฟตกหมดเนี่ยเพิ่งมารับลิงเราได้ตอนเนี้ย
0: อ้าวฝนตกเขาก็ปิดเครื่องกันนะ
1: ร้อยละ70นะ
0: ตกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและก็
0: จังหวัดสตูลเนี่ย
1: ที่ตกหนักกว่านี้ก็คือระนองและพังงาครับ
0: จังหวัดนี่จะเยอะหน่อยอะ
1: แล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเท่าไหร่อ่ะ
0: ร้อยละ80เหมือนกันเนี่ย
1: ครับ
0: 80ของพื้นที่อะนะ
1: ขยันตกนี
0: ้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางเนี่ย
1: ปริมณฑลหมดเลยพี่น้องปทุมธานีก็ฟังทางคลื่นของ855 ปราจีนบุรีได้เน
0: า
1: ะ
0: ฟังได้ใช่ไหม
1: ครับอ้าวยังไงกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหวันนี้วัดวาอารามมากันเยอะเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่ต้องกลัวเสียตังค์มากันอีกได้เยอะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเม็ดฟูกดอะมิโนของมารวยทีวีแล้วก็ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได
0: ้ร่ำรวย
1: รวมไปถึงโปรมิกออยดูแลเรื่องตับนะครับ
0: โปรมิกออย
1: นี่ตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูแลให้ดีนะเรื่องของไตเนี่ยก็เบาๆความเค็มนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวไตพังเนี่ย
1: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยไม่อยากให้กินอะไรมากมายโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยนะ
0: มันจะออกเค็มหน่อยนะ
1: ครับถ้ามันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างซะหน่อย
0: โกโก้ดิชูเนี่ยนะ
1: โกโก้ชูลุงช้างนี่แหละนะครับเมื่อกี้2กล่องเลยนะ
0: 2กล่องก็500บาทเองอ่ะนะ
1: ได้เดือนนึงนะก่อนนอนคือละแก้วคือละแก้วละแก้วเนี่ย
0: จะได้ส
1: ดอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐศรีมีของดีมาบอกเล่าให้ฟังนะ
0: นาน
1: ไม่ต้องไปกินแล้วก่อนนอนน่ะโกโก้ไปเลยหรือเช้าอีกสักแก้วนึงให้มันแจ๋วไปเลยผสมกับกาแฟเราได้นะ
0: ครับ
1: กาแฟลิซ่า M ก็ได้
0: ได
1: ้กาแฟลิซ่า M โกก็ได
0: ้
1: อันนั้นน่ะ1ซองโกโก้สักครึ่งซองหรือสัก2ช้อนโอ้โหแจ๋วแหววแหววแหววเชีย
0: นั่นเด
1: ้อ่ะขอบคุณโปรมิกออยแล้วก
0: ็ทางด้าน
1: โกโก้ครับ
0: โกโก้นะ
1: นี่โปรมิกออยนี่ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านดีแคร์สิ
1: คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเด้อ
1: ครับ650บาทได้ทั้ง2กระปุกแน
0: ่เหมือนกันเลย
1: ถ้าซื้อกระปุกเดียวเนี่ยไม่ต้องมาต่อร้อต่อเถียงกับผมเลยนะกระปุกนึง400ครับ
0: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
1: 150จะเอาดีแคร์กระปุกหนึ่งจะเอาโปรมิกออยกระปุกหนึ่งไอ้นี่รวมกันไม่ได้นะฮะต้องซื้อ800เลยนะได้อย่างเงี้ยบอกแนะนำให้กิน2อย่างอย่างละ2นะมันจะได้เดือนหนึ่งแล้วจะมาว่าเราใจดำใจร้ายไม่ได้นะจ๊ะ
0: ถูกต้อง
1: อ้าวรวมไปถึงยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูล
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: ยาย่าบิงนะ
1: นี่เขาออกตังค่าโฆษณาให
0: ้
1: กับทางวัดทั้งหมดเลย
0: ดีว่าโฆษณางานกฐินเนี่ยนะ
1: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นไทยแคลพัดเป็นน้ำมันงาดำมะระคีนกสกัดเย็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกฟอกัปที่คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับหรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถก็มี
1: หรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดเป็นไซเลียมจอย
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายเนี่ยนะ
1: ที่หลายๆท่านบอกแม่อึไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยออก
0: มันก็มวนท้องอ่ะแน่นท้องอ่ะนะ
1: ถ่ายแต่ลมทีม 4-5 ตำบลอย่างเงี้ย
0: เหม็นน่ะ
1: ครับคุณไทยนครปฐมบอกพัทยาร้อน
0: ร้อนหรือไง
1: พัทยาฟังได้นะ AM 855ดังถึงนะครับ
0: ไปถึงอะนะ
1: ถึงพัทยาบางแสนสบายเลย
0: โอ้ประจินเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ้
1: าวยังไงก็เดี๋ยวโทรหาลุงช้าง0812901691 0802901691
0: นะ
1: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081924377
0: อ่ะ
1: 081924377
0: นะ
1: ได้เลยนะจ๊ะครับใครโทรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็โทรกลับนะ
0: โทรไปเดี๋ยวก็โทรกลับโท
1: รรับผม
0: ไป
1: ไบ
0: โอดีไบโอดี
1: ครับผม
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซื้อกันได้นะ
1: ครับผม
0: 690บาทนี่แหละไบโอดี
1: ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์สั่งมาเนี่ยนะก็
0: สั่งอะไรอ่ะเน
1: ี่ยครับผมสั่งไบโอดีมา
0: ไบโอดีเอาไปขายแล้ว
1: ไบโอดีมาแล้วก็โปรมิกออยล
0: ์
1: ครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราต่างๆเหล่านี้
0: ครับ
1: ที่ฝากบอกพี่น้องบ้านเรายังไงก็นะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรมาคุยกัน
0: อ
1: ย่างน้อยเราไม่ใช่หมอแต่เราแนะนำท่านได
0: ้บอกได
1: ้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงอย่างเงี้ยถ้าเป็นขั้นหนึ่งยังพอได้นะถ้าขั้นสองนี่ไล่ไปหาหมอหมดอ่ะ
0: หาหมอ
1: เหมือนกันกับคนเป็นเบาหวานน่ะคนจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
0: หมอก็จะตรวจเช็คแล้วเอาคุณเป็นเบาหวานเอายาเบาหวานไปกิน
1: แล้วก็เสริมด้วย
0: มารักขี้นกไงล่ะ
1: เออมารักขี้นกก็ไม่ใช่ยาของเราที่พูดทั้งหมดมียาอยู่2อย่างนั่นน่ะ
0: มีอะไรบ้างแล้วเนี่ย
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตร
0: นี่เป็นยา
1: จดทะเบียนเป็นยาย าแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านใครที่ปวดมากๆเนี่ยปวดก้าวรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดอย่างนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: สูตรดั้งเดิมสิ
1: เอาไปรับประทานกัน
0: กล่องละ200
1: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบ
0: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: นี่คือเป็นยานะยาที่2ก็คือยาบรรเทารุจดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเด
1: ้ครับ
0: อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
1: จ้ะแม้วันนี้พี่น้องที่เสือโฮกเนาะโทรหาลุงช้างบอกงานบุญงานกุศลแม่ไปเอาลิเกคนอื่นมาเล่นก็ได้
0: ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวๆผมโทรกลับนะครับ1131นะจากที่ไหนเอ่ยอ้าวไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ใจร้อน
0: จะถามว่าอยู่ที่ไหน
1: อู
0: ้
1: ไม่ยอมคุยกับเราซะแล้วเนี่ยอ้าวงานกฐินเขาหน่อยสิ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เลือกเอาก็แล้วกัน
1: จะเอาวัดไหนอ่ะ
0: วัด31ตุลาคมก็วัดบางพึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: นั่น
0: 31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอเมืองจังหวัดหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ย้ายอำเภอซะแล้ว
0: หนองมะค่าโมงนะ
1: ครับ
0: ด่านช้างสุพรรณบุรี
1: บ้านอาจารย์วัชระหมื่นสุวรรณนั่นแหละ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7มิถุนายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพ
1: บ
0: ุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโคก
1: เสือโคก
0: เสือโคกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางตอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุ
1: ร
0: ี22พฤศจิกายนวัดบางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพ
1: บ
0: ุ
1: ร
0: ีครับแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: เชิญร่วมงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: นี่ก็งานกฐินนะ
1: ขออนุโมทนาสาธุ
0: จะไปทอดทุกวัดเลยก็ได้นะ
1: ครับผม
0: หรือจะออกลงทงลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดได้
1: พวกเราสบายแล้วปีนี้ทำบุญด้วยเสียงเนี่ยเนาะครับ
0: เรื่องของ
1: เรื่องของวัดอย่างนี้เมื่อวานนี้เขาไปตำรวจไปบุกทลายบ่อนพนัน2แห่ง
0: ที่ไหนอะนะ
1: กลางเมืองชัยเมี่ยงเชียงใหม่เลย
0: พบว่าเปิดพนัน
1: เปิดการพนัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยอ่ะ
0: ครับเปลี่ยนกันไปเล่นนะ
1: นี่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเขาเมื่อวานนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ไปเองเลย
1: นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนพนัน2แห่งกลางใจเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันพร้อมเจ้ามือกว่า100คนเนี่ย
0: เป็น100เลย
1: ทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะ
0: และก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: เน้นย้ำนโยบายจัดระเบียบสังคมนะ
0: ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
1: กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย
0: ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
1: มอบหมายให้นายณฤชาโคสาศิวิไลท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็มีนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองสั่งการในชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
0: เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนัน
1: ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับ
0: สืบเนื่องมาจากกรมการปกครอง
1: เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
0: เนื่องจากว่า
1: บ่อนการพนันมอนเมาประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง
0: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
1: การปกครองก็จึงส่งชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนนิติการลงพื้นที่
0: ลงไป
1: จนกระทั่งพบเบาะแสว่าม
0: ีการเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่ด้วยนะ
1: ฝังตัวอยู่ในแหล่งชุมชนและก็ย่านเศรษฐกิจ
0: สองแห่งก็ได้แก่1
1: เลยครับบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมบริเวณชั้น1ของ
0: อาคาร
1: พัทรวันเพลทซอยเสริมสุขตำบลช้างเผือก
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
1: ่ขนาดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะ
0: ภายในเนี่ยเปิดเล่นการพนันหลายประเภทด้วย
1: ทั้งไฮโลเอ่ยตู้ยิงปลาบาคาร่าอย่างเงี้ยนะครับ
0: มีการตั้งอะไรเคาน์เตอร์
1: ยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าเล่นเพื่อป้องกันการอย่างแน่นั่นคือไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปนะ
0: ก็กลัวจะ
1: ไปถ่ายรูปเขาสิน
0: ั่นสิ
1: สองนี่บ่อนสีปิงเมืองครับ
0: ย่านหายยา
1: บริเวณศูนย์กาอาหารกาบเวียงพิงถนนสีปิงเมืองตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
0: ่และขนาดเป็นอาคารชั้นเดียวเนี่ย
1: มีทางเข้าออกทางเดียวก็ได้จะเข้าออกทางนี้จะออกกับทางนี
0: ้แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
1: ยึดอุปกรณ์สื่อสารอย่างเคร่งครัด
0: เหมือนกัน
1: ภายในนี่เปิดให้เล่นพนันถ่ายภาพสัตว์
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: น้ำเต้าปูปลาอย่างเงี้ย
0: โอ้โหบนโต๊ะเนี่ย
1: โต๊ะขนาดใหญ่นะไม่ใช่โต๊ะกลมสีส้มนะ
0: น้ำเต้ากูอันนั้นมันอยู่ที
1: ่วัด
0: ตำรวจแล้ว
1: ใช้ลูกเต๋ารูปสัตว์4ลูกครับ
0: แล้วก็มีอะไรบ้าง
1: แรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงรับจ่าย
0: แล้วก็มีนักพนันเข้าหมุนเวียนเล่นกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
1: ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ
0: ไอ้โลดิ
1: ใช่ทีนี้จากการสืบสวนพบว่า
0: ทั้งสองบ่อนเนี่ยนะ
1: มีระบบรักษาความปลอดภัย
0: แล้วก็มีการป้องกันที่เจ้าหน้าที่จะยังรัดคุมด้วย
1: มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: แล้วก็มีพนักงานคอยเฝ้าระวัง
1: ครับพบพฤติกรรมเจ้ามือคอยจัดเก็บเงินสดใส่กระเป๋าถือขนาดใหญ่
0: เพื่อเตรียมที่จะส่งมอบไปกับผู้มีอิทธิพ

0: เจ้ามือ14ราย
1: เยอะเหมือนกันเนี่ย
0: ผู้สนับสนุนไม่มีการเล่น4ราย
1: ยึดของกลางเป็นอะไรเงินสด
0: ชิปแทนเงินสดชิปนี่เก็บไว้ให้ดีระวังมันจะหายนะ
1: ถ้าม
0: ันหายแล้วเขาจะเรียกว่า
1: หาย2ล้านกว่าบาทนี่เงินสดเนี่ย
0: อะไรหายเว้ย
1: ชิปนี่นะ
0: ยังเก็บไว้ดียังให้หายด้วยนะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก2ล้านบาท
1: แล้วก็อุปกรณ์การเล่นจำนวนมากนะ
0: มีบัญชีหมุนเวียนเอกสารเช่าสถานที่ด้วย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัว
0: แล้วก็ของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม
1: ่ดำเนินคดีนะ
0: ครับ
1: อันนี้ฝ่ายปกครองจับไปส่งให้ตำรวจ
0: ใช่ตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ดูก็ลงพักเลย
0: รอย้ายอย่างเดียวห้าเสือ ใช่ไหมรอย้ายอย่างเดียวครับกรมการปกครองเล่นเองเนี่ย
1: ยังไงก็อย่าให้โต๊ะของกลางหายนะ
0: ของกลางไม่หายไม่ได้โดยเฉพาะชิปอย่าให้หายได้นะเก็บให้ดีนะคุณหมาตาตำรวจตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จสองเม็ดเลยนะดูแลสายตากันจะเป็นยาย่าบิงหรือว่าเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ยาย่าบิงก็แคปซูลนะนะ
0: ครับปุ๋ยละ800บาท
1: แต่ถ้าเป็นดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเจล
0: อันนี้400บาท2กระปุก650
1: ซื้อ2กระปุกก็แนะนำไม่ซื้อ2กระปุก
0: ซื้อ4ก็แถม1ไง
1: ซื้อ4ก็แถม1
0: ราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออย
0: เมงปากดำอินฟูดชื่อดังเนี่ยโอ้ผมเห็นพวกออกจากคุกมาบันมาด
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจสุริสารตามรวบอีกแล้ว
1: เพราะว่าหนีหมายจับ
0: หนีหมายจับไงหนึ่งปากดำเลยนะก็เม่งนะนะ
1: ทำไมปากดำ
0: เก็บเขาสักไว
1: ้โอ้
0: กรณีเฟซบุ๊กโซเชียลมีการแชร์เหตุการณ์ที่เม่งปากดำอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งชอบออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภายในเรือนจำ
1: มาเล่าเรื่องของในเรือนจำ
0: ล่าสุดถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที
1: ่ซอยอินทามระนี่นะ
0: นะครับ
1: ตำรวจเนี่ย
0: ตำรวจทราบว่าตำรวจสุริสารได้เข้าจับกลุ่มนายพานุวัฒน์สิริชัยรั้วเม่งปากดำอายุ42ปี
1: เป็นคนจังหวัดระยองเนี่ย
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในคดีครอบครองคีตามีนนะครับหลังสืบทราบว่าหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่กทม.
1: แล้วก็ก่อนจะตามไปจับกลุ่มคาที่พักนะ
0: ครับสืบเนื่องมาจากตำรวจชุดจับกลุ่มในทราบว่า
1: เป็นงานในพานุวัฒน์เนี่ย
0: เม่งปากดำผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงเนี่ยนะ
1: หนีหมายจับนะ
0: หนีมาเรื่อยแล้วครับมีข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2
1: คีตามินนะ
0: ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่
1: สุทธิสารแถวสน.สุทธิสารนี่แหละ
0: เจ้าตัวจึงลงพื้นที่ติดตามเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเนาะ
1: แล้วไปพบไปล่ะ
0: เม่งที่ไปตามกำลังอยู่ตรงนี้กำลังสบายใจแล้วกูหนีได้แล้วไง
1: นำกำลังจับกุมแล้ว
0: แสดงหมายจับเข้าควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นก็นำตัวลงมาซึกแล้วก็แสดงหมายจับที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการ
1: งานป้องกันและปราบปรามสน.สุทธิสาร
0: แล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นี
0: ่เม่งก็ชีวิตเขาอยู่ในคุกมานาน
1: รู้เรื่องในคุกได้ดีนะ
0: ครับก็ต้องกลับคดีอีกนะวิถีชีวิตของคนที่ชอบใช้ยาเสพติดไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าหรือว่าขายนี่แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วหนักๆจะโดนเรื่องของการค้าจะมากกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ค้าขายยาเสพติดมันผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ผมเขาก็ไม่ให้นะ
0: เอนไซม์ไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันไบโอดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวร้านของจิงวันจันทร์ก็สั่งมาแล้วนะครับ
1: สั่งมา
0: ครับกระปุกละ690 2กระปุกนะซื้อ2กระปุกนี้ก็
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: 1,300
1: 1,300
0: ครับ4กระปุก 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุก
0: เป็น5กระปุกเลย
1: ไบโอดี
0: รับประทานเข้าไปมันเป็นเอนไซม
1: ์
0: มันจะได้แปลงอาหารของท่านให้กลายเป็น
1: แบบเป็นพลังงานนะ
0: เป็นโปรตีน
1: มันเป็นโปรตีนนี่แหละ
0: ครับอาศัยช่วงนี้แหละในการสร้างกล้ามเนื้อ
1: เติมเต็ม
0: ดูแลสุขภาพกันเนาะถ้าคนแก่บอกว่าแห
1: ม
0: กินแบบแคปซูลไม่ได
1: ้
0: ฉีกผงมาผสมน้ำอุ่นหรือว่าผสมโกโก้ก็ได
1: ้โกโก้ก็ได้
0: ครับผมโกโก้นี่อร่อยเลิศประเสริฐสีนะจะหาว่าโม้ไม่ได้นะ
1: น่า
0: อยู่สตูลถามพี่ปั้นดูว่าอร่อยไหม อีกแล้วครับพี่น้องไฟใต้ที่นราธิวาสเดือดอีกแล้วครับ
1: ดักบึ้มอะไรนะ
0: บึ้มรถขบวนรถหกล้ออาสาสมัครอำเภอสุขีรินทร์กระเด็นพังยับครับ
1: แล้วก็รัวปืนซ้ำ
0: รัวปืนถล่มถล่มอส
1: กันนันนะ
0: ปะทะกันดุเดือดเลยนะครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้รถหงายท้องเลยเนี่ย
0: ไอ้น้องเอ้ย ที่ไล่ตีกันตามนู่นนี่นั่นน่ะสมัครเลย

0: อนนี้เขาสมัครกันไปกันเยอะแยะแล้วไปเลยเดี๋ยวสมัครเลยเงินเดือนก็ดีมีเกียรติศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ด้วย
1: ม
0: ันทะเลาะกันอยู่กับคนบ้านเรากันเองเนี่ย
1: นาน
0: ให้ช่วยเขาลบหน่อยที่นู่นนะสุขลินเนี่ย
1: นราธิวาสดูนะ
0: เมื่อวานนี้15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: เกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมาฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขลินจังหวัดนราธิวาส
1: รายงานเหตุคนร้ายเนี่ย
0: ลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อ
1: ที่
0: ไหนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอสุขลิน
1: ก่อนจะมีการใช้อาวุธปืนยิงปะทะกันซ้ำอีกนะ
0: ครับเหตุเกิดในพื้นที่หมู่2ตำบลร่มไทรอ
1: ำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะโอ้โห
0: ครับเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็หน่วยความมั่นคงและกำลังสนับสนุนกำลังพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือ
1: แล้วก็ควบคุมสถานการณ์
0: พร้อมกันนี้มีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: รถเสียหายเยอะเลยเนี่ย
0: รถ6ล้อพลิกตีลังกาแล้วคิดดูว่าระเบิดขนาดนั้นมันจะต้องใช้กี่ตันเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นคนไทยคนไทยเขาทำเงี้ย
1: จะมาทำให้มันได้อะไรขึ้นมา
0: เนี่ยสงสารบรรพบุรุษนะครับที่ท่านรักษาแผ่นดินภาคใต้ไว้ปลายดำขวานเนี่ยเนาะไปทำได้อย่างนั้นเนี่ย
1: ไม่ดีไม่ดี
0: เข้าใจผิดสอนผิดๆนะครับแต่ปรากฏว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก16รายรอบบึ้มรอบระเบิดขบวนรถอส
1: มีเสียชีวิตด้วย
0: ก็ปุ๊บปุ๊บมันเอาปืนกระหน่ำยิงเข้าไปเลยเป็นไงล่ะนี่ดีว่าเสียชีวิตแค่2รายนะเจ็บ16รายนะครับ
1: ลินเนี่ยนะ
0: จากกรณีช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยความประชาชนในราธิวาสเนี่ยนะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับอำเภอสุวิลินรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ย
1: เสียชีวิต2นาย
0: มันใช้ปืนยิงเราไม่อีกเราก็ต้องยิงสู้ปะทะกันน่ะ
1: ก็ต้องยิงกันนะนะ
0: ครับสำหรับความคืบหน้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเนี่ย
1: ประจำอำเภอสุขีรินเนี่ยนะ
0: ครับเบื้องต้น
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ16นายเสียชีวิต2นาย
0: ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกครับ
1: ขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงก็ยังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็สอบสวนเหตุเกิดเนี่ยนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ7659เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับ2รายสำลาลีไม่ได้โทรกลับก็เลย
1: จะโทรไป
0: ครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ท้ายคนเป็นเบาหวานกินเลย
1: รับประทานได
0: ้ครับซื้อสูตรดั้งเดิมนะถุงหนึ่งมี39นี่490บาท2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อน
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: สูตรที่2กาแฟลิซ่าเอ็มโกที่เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาเนี่ย
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ดูแลลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะอันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้วขายเพียง
1: 380บาท
0: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับ
1: นั่นเต
0: ้รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไปสบู่ลุงช้าง
0: ชอบกาแฟเสร็จแล้วอย่าลืมนะตามด้วยมะระคินกสัก2เม็ดนะครับมะระคินก300บาทเนี่ย60เม็ดนะ
1: กระปุกละ300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: กระปุกเดียวจะเสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1ครับ
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: เมื่อวานเราอ่านข่าววัยรุ่นที่มันยิงคนที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์เนี่ยก็นำยิงหนุ่มวัย32ปีเนี่ยตอนนี้รู้ตัวแล้วนะ
1: รู้ตัวแล้วใช่ไหม
0: รู้ตัวแล้วแต่ยังตามจับอยู่นะครับ
1: แหมยิงปืนเนี่ยนะ
0: โอ้โห21นัดคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: วัยรุ่นกว่า10คนขับรถกระบะแต่งซิ่ง2คันบุกกระหน่ำยิงในโสติง
1: สิงโต
0: อายุ32ปี
1: รู้ทันแล้วกันนะอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งเนี่ย
0: แถวแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกทมนะครับ
1: ตามที่เสนอข่าวไปเมื่อวานเนี่ย
0: ครับผม
1: โสสิงเนี่ยนะ
0: โสติง
1: โสติงใช่ไหม
0: ล่าสุด11นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้
1: ภูมิกับการสอนอนหนองจอกเนี่ย
0: เปิดเผยความคืบหน้าคดีดังกล่าวภายหลังเกิดเหตุใต้ได้สอบพยานระบุบุคคลร้ายก็คือนายธีรพัฒน
1: ์อายุ31ปีและพวกอีกประมาณ4คน
0: ได้ลงมาจากรถกระบะสีส้มแต่งซิ่งอย่างน้อยมีปืน2กระบอก
1: ขนาด9มม.แล้วก็ปืนลูกซองละ
0: ครับ
1: หลอกมันเยอะนี่
0: ส่วนคนในรถเก๋งที่มาพร้อมรถกระบะไม่มีใครลงมาจากรถ
1: ก็คาดว่าน่าจะมากันหลายคนนะ
0: ส่วนสาเหตุทราบว่ามีการโพสท้าทายกันในระหว่างนายโสติงกับนายธีรพัฒน์เนี่ยนะ
1: สิงโตกับธีรพัฒน์เนี่ยนะ
0: เบื้องต้นยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไร
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จากกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจกองกับการสืบสวนตลอดตำรวจนครบาล3
1: ฝ่ายสืบสวนสน.หนองจอกเร่งไปสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกุมนะ
0: ส่วนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลหมายศาลของศาลอาญามีนบุรีครับ
1: ออกหมายจับในธีรพัฒน
0: ์ที่ทราบแน่ชัดคือคนเดียว
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1: ร่วมกัน
0: พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
0: มีรายงานว่านายโสติงแล้ว
1: สิงโตสิงโตผู้
0: ตายเนี่ยลักลอบปลูกกัญชาขาย
1: ออกกิ๊กขายกัญชาไง
0: เออก่อนเกิดเหตุเอากัญชามาขายวัยรุ่นแถวนั้นแหละทีนี้มีผู้ผ่านมาก็ปัญหาโพสต์เฟซบุ๊กโตเถียงด่ากัน
1: แล้วก็มีการท้าทายกันไป
0: ท้ากันมากับนายบีเนี่ยนะตำรวจก็มุ่งประเด็นเป็นเรื่องชู้สาวยาเสพติดเป็นหลักก่อน
1: สองอย่างเนี่ย
0: ก่อนเกิดเหตุคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าโสติสิงโตจะมาชอบมั่วอยู่ที่ร้านซ่อมรถ
1: แล้วก็ยกพวกมาก่อเหตุยิงสะทมกันเข้าไป
0: ก่อนจะยิงตะโกนว่าเอ้ยข้
1: า
0: ไม่เกี่ยวกับถอยไป
1: ว่าอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ครับนี่คือเรื่องราวครับผม
1: ยิงได้หลายนัดเลย
0: 21นัดคุณผู้ฟัง
1: โอ้ปืน2กระบอก
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับวันนี้เวลาอาจจะไม่ครบทุกชั่วโมงทั้งชั่วโมงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดนะครับจากสำนักพระราชวังสักครู่เดียวกลับมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุง
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผล
6: จะเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
7: มหาราชวังณบัดนี้
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชมรุสิทธิ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตะเมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุทิเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน15 วัน50 วันและ100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่ชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7 วันในช่วงเมื่อวันที่17-18 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานหรือ15 วันเมื่อวันที่25-26 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50 วันเมื่อวันที่30-31 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100 วันนะครับในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569ครับ
9: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับ แต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
10: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัญรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย ายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงกล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
9: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิวราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะ

นี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนมูลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ஒரே ஒரே.

อะเตเรกวัตตสตังทีวตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิทัตนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรม

0: ซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากสูงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบ พระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนางสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษายงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

తోపు పరమేంద్ర నమ రాజన్ చ పరమ

0: พระพรเจริญพระราชสิทธิสวัสดิ์ทุกพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยิ่งมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: างเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงเกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอนในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: ยะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
2: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับ สาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับพลีทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยผ่านภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาภูสาโยงสาย2ไปบนอาสน์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูสาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาภูสาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูสาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับ

ู่สายงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดพระไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ประสงค
1: ์และประสงค์ทั้งนั้นได้สดับประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันทน์หอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทน์และพระหีบจันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันทน์หอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันทน์หอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทน์และพระหีบจันทน์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทน์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทน์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันทน์หอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สนับสนุนซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงแล้วก็พระผู้สาโยงนะครับแล้วก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคุมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจาก

0: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
3: 8534139 0818534139
4: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือตัวจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โต

0: จะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องควรอินเตอร์ปลาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้เองฮะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างกระจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไทโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามเหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
3: ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันแรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิบชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายสบายสไตล์กวนอิ่มครับวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช้าเฉพาะวันนี้นะครับเพราะมีพระราชพิธีสำคัญแน่นอนครับรายการของเราออกอากาศทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือของทบกและ KCS Radio และเครือข่ายพอมีพระราชพิธีที่สำคัญก็จะต้องถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญแล้วก็ยังจะมีต่อเนื่องไปนะครับมีหลายๆพระราชพิธีแน่นอนครับท่านใดที่ฟังรายการของเราก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ครับ0818534139วันนี้มาแล้วนะสำหรับชาไทยชาเทียนหลงนะเป็นชาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะใครที่คุมน้ำตาลไม่อยู่นะหลายท่านที่โทรศัพท์มาปรึกษาด้านสุขภาพกับผมเนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำนะให้ดื่มชาตัวนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็ดื่มชาตัวนี้อยู่ในซองนะครับมีหลายท่านซื้อไปนะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทดลองกินแล้วแล้วก็แจ้งผลว่าควบคุมน้ำตาลได้ดีมากให้ดื่มควบคู่กับกาแฟลักเขียวกาแฟลักเขียวนะครับชาเนี่ยตื่นปุ๊บเราดื่มเลยใส่น้ำร้อนนะครับดื่มได้ทั้งวันนะครับอยู่ในซองตัวผงชาไม่ออกมาอยู่ในซองในซองผ้าเราก็แช่ไปในน้ำร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ดื่มเติมน้ำหมดก็เติมจนกว่าสีจะจางจะชาจะจางเราก็พอวันละซองพอครับแล้วก็ดื่มกาแฟเขียววันละ1ซองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: 576ไม่ดังค่ะ
0: เดี๋ยวคงออกครับเพราะว่าพ่นถ่ายทอดเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ได้รับสัญญาณหรือเครื่องเสียอยู่ครับเพราะว่าเหลือเวลาไม่กี่นาทียังไงพรุ่งนี้แจ้งเลยขอบพระคุณมากครับพี
1: ่
0: จ้ะ576อาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้คุมนะครับเราแจ้งไปแล้วนะในไลน์ของบริษัทว่าเมื่อพิธีถ่ายทอดจบก็รับสัญญาณปกตินะครับเจ้าที่ของ KCN Radio นะครับถ้าฟังอยู่ก็แจ้งไปที่576ตชด.กทม.ด้วยนะครับวันนี้เราอากาศปกติแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วท่านใดที่สั่งสินค้าไปแล้วนะแล้วมัน 3-4 วันแล้วไม่ได้นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้เราจะได้ตรวจสอบให้สวัสดีครับจ้ะ
1: คุณยา
0: พูดแล้วครับคุณวราพรสวัสดีครับ
1: เมื่อวานได้รับของแล้วมันไม่เห็นม
0: ี
1: อะไร
0: ม่
1: วงหาวอ่ะ
0: มันไม่หาบานาโหมันช่วงนี้มันหมดแล้วครับเหลือแต่ดอกจ้าขอคุณเดินทาไว้ใช่ไหม
1: จ
0: ้าใช่มันหมดแล้วครับมันไม่มี
1: ทำไมออกใหม่แล้วมาตรงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มาถ้าสั่งเที่ยวหน้าสั่งมากับผมหรือผมดูให้แม่งผมก็จะไปดูให้ถ้ามีก็จะเก็บไปให้ครับตอนนี้มันมีแต่ดอกอยู่ครับ
1: เนี่ยไอ้นั่นอะชาเขียวอร่อยอร่อยเนาะ
0: แล้วคุมน้ำตาลดีด้วย
1: ใช่
0: คุณพี่เป็นเบาหวานเปล่า
1: เปล่า
0: ก็
1: กินเช้าหรือกินเย็นกินจ่าย
0: กาแฟเนี่ยเขาบอกว่าควรจะกินหลังอาหารเช้านะไปถึงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินนั้นครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับ
1: ไม่ใช่ชามาชาชีเขียวอะ
0: ชา
1: น้ำมัทสีเขียวอ่ะ
0: ชานี่กินได้ตลอดเวลาครับชาสีเขียวกินได้ตลอดเวลา
1: เป็นมัทฉะมันระบายป่ะ
0: มัทฉะถ้าชาเขียวมัทฉะมันจะเป็นชาเนี่ยจะมี2แบบคือชาที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกับระบายถ้าชาเขียวมัทฉะมันจะช่วยในเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระคุณพี่เข้าใจคำว่าสารต่อต้านคือต้านมะเร็งอ่ะพูดกันง่ายๆทำให้โอกาสเป็นมะเร็งน้อยลงว่างั้นเถอะ
1: อ๋อมันมีลูกอะไรวะเอ้ยมันมีลูกมะขามป้อมเนี
0: ่ยลูกมะขามป้อมก็นั่นแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวระบายครับ
1: อ๋อนั่น
0: คือชาเราจะมี2ตัวเป็นตัวระบายกับไม่ระบายถ้าไม่ระบายเขาจะไปเน้นที่สารต่อต้านอนุมูลอิสระทีนี้ไอ้ตัวระบายเนี่ยชาเนี่ยนะรุ่นใหม่เนี่ยผมจะเอาไม่ระบายเพราะว่าตัวระบายมันไปอยู่ในผงผักไฟเบอร์สับปะรดกาแฟลักแล้วงั้นชาเนี่ยเราก็ดื่มไปเพราะว่าชาเนี่ยถ้าดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีมีสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพราะมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงชาเนี่ยครับ
1: ชา ชา
0: เดี๋ยววันหลังจะเปิดคลิปให้ฟังว่าชาเขียวมีประโยชน์มากครับ
1: กินแล้วอร่อยอร่อยเพิ่งชงมาเมื่อวานเนี่ย
0: จ้าโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้านะผลิตภัณฑ์ของเราเท่าฟังครับท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรโทรศัพท์มาปรึกษาบางท่านเนี่ยก็เคอเลสเตอรอลสูงนะคือไขมันสูงอ่ะไม่มีสตังค์ซื้อสินค้าของบริษัทก็แนะนำให้ไปกินกระเทียมกระเทียมในครัวเรานี่แหละในครัวเนี่ยท่านกินนี่ทุกวันถ้าผมไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านหรืออยู่บริษัทเนี่ยก็จะกินกระเทียมในครัวแต่ถ้าเราเดินทางก็จะกินกระเทียมที่เราจัดทำมาเพราะมันพกพาง่ายสะดวกสบายแต่วันไหนถ้ามีแขกมาแล้วไม่มีเวลา2แคปซูลใส่น้ำอุ่นๆดื่มเลยบางทีไม่มีเวลาก็ดื่มในแคปซูลไปเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคัดสรรมามีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเมื่อวานก็มีหลายท่านที่สั่งซื้อของสกายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นวีดาเอฟไม่ว่าจะเป็นพลอยแดงสกายวันเดอร์พูดที่ท่านยังไม่รู้จักนะแต่เป็นสินค้าที่มีจัดจำหน่ายแต่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าคุณตะวันจะบอกว่าของถึงแล้วนะ
0: จ้า
1: ได้ตังค์เข้าไปแล้วเพื่อไปสนีจะยังไงคุณตะวันจะได้รู
0: ้เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเพราะว่า 2-3 วันเราจะเช็คครับขอบพระคุณมากครับ
1: จ้าขอบคุณมากเลยถึงวัยจริงๆครับเมื่อวาน
0: มันแล้วแต่จังหวะครับขอบพระคุณครับ
1: จะให้คุณตะวันบอกเรื่องต้มใบอะไรที่ลดความดันนะคุณตะวัน
0: ใบมอน
1: ใบมอน
0: ใบมอนมาลาคีโนไอ้กระเจี๊ยบเขียว
1: โอ
0: ใช่
1: ต้มก
0: ิน
1: นะนะ
0: ใช่
1: ต้มกินน้ำ
0: ต้มถ้าต้มกินน้ำคือใบหม่อนใบเตยแล้วก็ตัวดอกอัญชัน
1: อ๋อ3 อย่าง
0: แต่ใบหม่อนเนี่ยบางทีถ้าสดสดมาต้มมันจะเหม็นเขียวเราก็เอาไปผึ่งแดดไม่ใช่ไปตากแดดนะไปผึ่งในผึ่งลม1 วันคือไปผึ่งในร่มอ่ะ1 วันรุ่งขึ้นเราก็เอามาทำเป็นชาดื่มครับถ้าตากแดดมันจะกรอบโอเคครับ
1: จ
0: ้
1: าขอบค
0: ุ
1: ณมากจ
0: ้
1: า
0: อย่างนี้ครับท่านฟังครับมีบางท่านเนาะต้องขออภัยจริงๆคือสั่งข้าวสั่งข้าว5 ถุงนะครับเราก็จัดข้าวสังหยดไป5 ถุงราคา130 บาทแต่จริงๆแล้วคุณป้าจะสั่งจมูกข้าวนะแต่ไปพูดข้าวอย่างเดียวคือให้คนอื่นสั่งอันนี้ต้องระวังนะครับเวลาสั่งเนี่ยทวนเรื่องราคากันให้ดีร้านนี้ส่งไปแล้วด้วยพอไปถึงอ้าวป้าสั่งจมูกข้าวแล้วก็โอนเงินมาก่อนซึ่งเราก็คิดในราคาข้าวสีสังหยดหรือว่าข้าวสังหยดเพราะว่าสั่งข้าว5 ถุงเราก็บอกถุงละ130นะครับป้ากับจ้าจ้าจ้าคือป้าไม่ได้สั่งเองให้ลูกหลานสั่งอันนี้ต้องระวังนะท่านใดจะสั่งเนี่ยทวนราคากันด้วยและแน่นอนครับตอนนี้สบู่บัวหิมะมาแล้วนะหมดไประยะหนึ่งตอนนี้มาแล้วสบู่รังไหมมาครบครีมกลางวันครีมกลางคืนตัวนี้เต็มสูบแล้วนะครับหมายความว่ามีสินค้าครบรวมทั้งชาไทยเรียกว่าชาเทียนหลงชาตัวนี้ทำส่งประเทศจีนไม่ได้ขายเมืองไทยแต่ว่าผมได้รับคำแนะนำมาจากทีมงานแพร่แผนไทยด้วยกันแล้วก็ลองดื่มแล้วก็ลองให้คนอื่นดื่มนะแล้วผลออกมาได้ดีมากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่น้ำตาลมันพุ่งสูงแล้วใครที่ดื่มชาตัวนี้นะครับ7 วันหรือ 10 วันท่านจะต้องไปเจาะเลือดไปนิ้วดูว่าเพราะว่าทางทีมงานที่แจ้งมาว่าถ้าดื่มไปนานๆเนี่ยระวังน้ำตาลจะต่ำนะต้องระวังทีนี้อาการน้ำตาลต่ำมีอะไรครับมันวูบง่ายเวียนหัวนะไม่มีแรงใจสั่นเหมือนจะเป็นลมมันวูบๆบับอันนี้ต้องระวังน้ำตาลจะต่ำเพราะฉะนั้นใครที่ดื่มชาพร้อมชาไทยหรือว่าชาเทียนหลงตัวนี้นะใช้ชื่อว่าชาไทยตราเทียนหลงกล่องละ800นะแพงครับถ้าขายประเทศต่างประเทศเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยกล่อง 3-4 พันแต่ของเราเคาะที่800 บาท 32ท่านใดที่ต้องการดื่มแต่ว่าแม่สตังค์มันไม่พอก็แบ่งเป็นซองได้ซองละ30 บาทวันหนึ่งก็ซองนะส่วนกาแฟเขียว380 บาท 32กินควบคู่กับชานี่หลายคนแจ้งผลมาว่าดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะคุมน้ำตาลย้ำนะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นยารักษาโรคแต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไปเสริมนะกาแฟก็คือกาแฟนะครับแต่ว่าเขาใส่สมุนไพรที่ไปช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ตัวกาแฟก็ยังเหมือนเดิมก กาแฟตัวนี้ควรจะดื่มหลังทานข้าวเช้าหลังจากขั้นใดที่ทานข้าวแล้วต้องกินยาหลวงเนี่ยเว้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าไปกินพร้อมยาหลวงนะครับไม่ดีรวมทั้งไข่ลวกด้วยห้ามไปกินพร้อมยาหลวงถ้ากินก็ต้องห่างกันสัก 10-20 นาทีเพราะมันไปขัดขวางการทำงานของระบบต่างๆที่มันจะดูดซึมตัวสมุนไพรตัวยาเข้าไปนะครับ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
4: 20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของใครชายใดชายโ
8: ฟเดข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังน้ำป่าไหลหลากและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ติดธงแดงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าสักหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อเช้านี้เวลา 6:00 นเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำในสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงแจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอหล่มสักรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มการโจมตีในซาอุดิอาระเบียขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทางอากาศด้านจุนแคบฮอร์มุสและทะเลแดงยังเผชิญความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งน้ำมันขณะที่สถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนยังมีความรุนแรงเป็นระยะและวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องโดยมีประชาชนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า100,000คนส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งของยูเครนขณะที่ทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วEU เสนอให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของ EU ขณะที่ผู้นำแคนาดาตอบรับคำชวนพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างขั้วอำนาจที่3ขณะที่การเข้าเป็นสมาชิกจริงๆอาจเผชิญอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและเสียงต่อต้านเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีนักเรียนเสียชีวิต3คนรวมทั้งมือปืนที่ปลิดชีพตัวเองภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
6: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสรมนธรรมราชศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาภรณ์ผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านหรือว่ากำลังเดินทางรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรกำลังออกไปทำไร่ทำนาขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังทุกท่านนะครับช่วงนี้เรื่องฝนฟ้าก็ขอให้พี่น้องของเราเฝ้าติดตามสถานภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับฝนตกก็มีทั้งประโยชน์และสิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำไร่ทำนาขอให้วางแผนการทำงานให้เหมาะสมดูแลสุขภาพและระมัดระวังการเดินทางในช่วงฝนตกหนักหรือมีพายุนะครับกับบทเพลงเพราะๆมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานกับบทเพลงเพราะๆที่ทางรายการมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ

ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับเหนื่อยก็พักท้อก็ขอให้หยุดตั้งสติแล้วค่อยเดินต่อนะครับไม่จำเป็นต้องเอาความทุกข์ของเมื่อวานมาเป็นภาระของวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับให้เพียงพอพูดคุยกับคนที่เรารักและหาเวลาฟังเพลงดีๆสักเพลงเพียงเท่านี้ก็ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับหัวใจของเราได้แล้วนะครับและในช่วงเวลานี้ขอให้เสียงเพลงจากรายการวสป.เพื่อประชาชนเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจและเป็นความสุขเล็กๆที่อยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับเสียงเพลงมีรอยยิ้มมีสุขภาพแข็งแรงและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

ค่ะสำหรับในเที่ยงวันนี้นะคะเราก็พบกับบทเพลงเพราะๆนะคะนั่นก็คือบทเพลงฝนตกอีกแล้วค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนค่ะในช่วงนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการแจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่15และจนถึงวันที่20กันยายนค่ะให้เราทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มกระทบนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกนะคะในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนั่นก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็จะพบมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีฝนตกเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถก็จะติดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16 17 18จนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเย็นๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงภาคใต้6จังหวัดมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำและลำน้ำสาขานะคะที่มีความเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะโดยได้มีการประสานกับ76จังหวัดกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศค่ะโดยให้มีการดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพค่ะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่และสุดท้ายเลยนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราที่เป็นส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามประกาศเตือนภัยค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ควรที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากค่ะหากอยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำตกถ้ำหรือพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือในช่วงของคลื่นลมแรงเนี่ยเราควรที่จะงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะการติดตามแจ้งเตือนภัยเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ไทย Disaster Alert นะคะอีกสักรอบนึงติดตามแจ้งเตือนภัยได้ที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือถ้าจะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมก่อนความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะคะเราควรที่จะเตรียมรับมือตามที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้แจ้งมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนการเกี่ยวกับฝนในช่วงแรกแบบนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนหากเราต้องเจอกับภัยพิบัติค่ะนั่นก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองเขาก็ไฟเขียวนะคะเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยไปสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะ3ภัยสำคัญมีอะไรบ้าง3ภัยสำคัญนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะนั่นก็คืออุทกภัยอุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับอุทกภัยภัยที่2นั่นก็คือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัยคุ้มครองนะคะก็จะอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งจะเริ่มคุ้มครองค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะ2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะเรียกได้ว่านี่คือมิติใหม่นะคะเป็นการปรับแนวทางรับมือภัยพิบัติของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหายเนี่ยเป็นระบบและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนภัยมานะคะก็จะช่วยกันให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญความเสียหายเพียงลำพังเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยอาจขึ้นได้อาจขออภัยค่ะเพราะภัยพิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านำเกี่ยวกับสิทธินะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะคะก็อย่างที่รัฐบาลเขาได้บอกไว้ค่ะนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาเป็นการคุ้มครองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติดีๆค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้ เพื่อที่แบบว่าเราเจอภัยพิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังก็ถือว่าเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะหลายๆคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะสำหรับปัญหาของปลาหมอคางดำที่ได้เคยมีการได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพอาชีพของประชาชนใน

0: รุกเดินหน้าจัดการปลาหมอคางดำมีอะไรบ้างเราไปทำความเข้าใจกันเลยนะคะนั่นก็คือมาตรการแรกเป็นการเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการระบาดค่ะมาตรการที่2ใช้ปลาผู้ล่าซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนในพื้นที่นะคะมาตรการที่3นำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทำปลาป่นหรือว่าปุ๋ยมาตรการที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะคะมาตรการที่5เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังค่ะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยนะคะอย่างเช่น tracking แล้วก็การวิเคราะห์ DNA และมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมและกำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะพบการระบาดใน21จังหวัดด้วยกันในขณะที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการเตรียมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมขออภัยค่ะรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจและแท็กฟอร์สนะคะระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนประสานงานหลายหน่วยงานค่ะและสามารถที่จะลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเกษตรกรชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและก็ช่วยกันลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะก็ร่วมกันปกป้องระบบนิเวศนี้เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คนรุ่นต่อไปกันนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและที่สำคัญกระทบถึงอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อที่จะเร่งจัดการกับปลาหมอคางดำนะคะก็เป็นมาตรการดีๆนะคะที่เห็นความปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รัฐบาลเขาก็มีการยกระดับนั่นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นการสกัดเส้นทางเงินค่ะจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่มีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจตามเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจัดทำนะคะพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทำงานต่อกันได้ทันทีค่ะแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆ4ระบบดังกล่าวออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ระบบด้วยกันระบบแรกนั่นก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงระบบที่2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงระบบที่3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและระบบสุดท้ายนั่นก็คือไล่ให้ทันอายัดให้เร็วค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานKYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในประเทศนั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศ จ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm

0: www.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
2: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเราไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงศาลทหารหลายคนก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเป็นศาลที่เอาไว้ตัดสินคดีพวกที่ทหารกระทำความผิดแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วความจริงนั้นศาลทหารมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมวันนี้คู่สายกฎหมายน่ารู้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศาลทหารให้มากขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กฎหมายก่อนค่ะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงศาลทหารว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติที่ว่านี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ค่ะโดยได้วางหลักเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหารไว้โดยเฉพาะดังนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาลทหารให้มาดูกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักค่ะสำหรับเขตอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสรุปได้3ข้อนะคะก็คือ 1. ศาลทหารพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น 2. คนที่จะขึ้นศาลทหารต้องกระทำความผิดในขณะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและ 3. นอกจากนี้ศาลทหารยังมีอำนาจสั่งลงโทษคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะคะแต่เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการพิจารณาว่าใครเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งกฎหมายนะคะก็ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยว่าได้แก่ใครบ้างมีอยู่ด้วยกัน8ประเภทและเพื่อสะดวกต่อการจำนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่เป็นทหารมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทได้แก่1นายทหารสัญญาบัตรประจำการก็คือนายทหารที่ยังรับราชการทำงานอยู่2นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการคือพวกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกไปแล้วเฉพาะแต่เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วก็ 3. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ 4. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการในหน่วยทหารก็คือพวกทหารเกณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ประเภทก็คือนักเรียนทหารเช่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆหรือนักเรียนใน10ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มพลเรือนอีก3ประเภทได้แก่1พลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือทำผิดอย่างอื่นในบริเวณที่ตั้งของทหาร2บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและ3เฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูทั้งหมดก็จะรวมเป็น8ประเภทพอดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วที่ว่าศาลทหารพิจารณาเฉพาะแต่คดีอาญาเท่านั้นคดีอาญานี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ว่าเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาทหารอย่างเช่นคดีหนีราชการเท่านั้นนะคะถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์ฉ้อโกงทำลายร่างกายฆ่าคนหรืออื่นๆจำพวกที่มีโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินก็นับว่าอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้วยทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาเป็นสำคัญคือใครที่เป็นทหารต่อให้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาญาทหารในการพิจารณาเรื่องโทษก็ยังต้องให้ตุลาการศาลทหารซึ่งเป็นทหารด้วยกันเป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดี4ประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะได้แก่1คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดร่วมกันเช่นคดีที่ทหารร่วมกับพลเรือนกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งต่างฝ่ายต่างกระทำผิดเช่นขับรถโดยประมาททั้ง2ฝ่ายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะ2คดีเกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเช่นทหารลักทรัพย์มาพลเรือนรับของโจรหรือทหารปลอมเอกสารพลเรือนเอาไปใช้ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะ3คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชน เมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเข้าพวกกรณีนักเรียนทหารนะคะที่อายุยังเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะและ 4. คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเช่นคดีที่จำเลยกระทำความผิดร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่แน่ชัดว่าผู้นั้นเป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะนอกจากคดี4ประเภทนี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกในคดีซ้อมทรมานที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานได้บัญญัติไว้เลยค่ะว่าให้ขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นต่อให้เป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารถ้าเป็นคดีซ้อมทรมานก็ขึ้นศาลพลเรือนนะคะประเด็นถัดมาก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฟ้องผิดศาลแต่ศาลพลเรือนได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีในอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติไว้อีกด้วยค่ะว่าให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการจะดูว่าคดีใดขึ้นศาลทหารหรือไม่ให้ดู2หลักค่ะก็คือ1หลักบุคคลโดยหลักทั่วไปศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นค่ะที่ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนด้วยเช่นกรณีที่พลเรือนละเมิดอำนาจศาลทหารหรือในเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ในอำนาจของศาลทหารส่วนหลักที่2นะคะก็คือหลักประเภทคดีโดยศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นยกเว้นแต่คดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเรือนคดีเด็กและเยาวชนคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีที่ศาลพลเรือนประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีของศาลทหารก็ให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบทบาทของศาลทหารกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมซึ่งศาลทหารเองก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเกรมัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ชมฟรีจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะสำหรับท่ามกลางความเงียบสงบภายในพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้ซ่อนโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของไทยไว้แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้ววังหน้าอดีตวัดในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บ่อยนักค่ะแต่ในโอกาสพิเศษนี้กรมศิลปากรเขาได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปร่วมชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ศึกษากันนะคะทันทีที่เราก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตระการตาเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านค่ะรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธสิหิงภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทพเจ้าในปางต่างๆรวมถึงเรื่องราวจากวรรณคดีและคัมภีร์สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรามเกียรตินารายณ์10ปางตำนานการเกิดธงตะขาบและตำนานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เริ่มมีการนำหลักทัศนียภาพแบบตะวันตกเรื่องระยะใกล้และไกลมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะคะสำหรับรอบของการนำชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่า walk in มาได้เลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะกรมศิลปากรเองโดยกองโบราณคดีจึงได้มีการปรับเพิ่มรอบการนำชมนะคะโดยมีทางด้านของนายนรามินนะคะพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นวิทยากรนำชมแล้วก็ให้ความรู้เล่าเกล็ดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะตารางรอบของการนำชมภายในพระอุโบสถนะคะวันจันทร์เนี่ยจะมี2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบ 13:00 น.และ 15:00 น.วันอังคาร 13:00 น.รอบเดียวค่ะในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมีรอบ 9:30 น. 11:00 น. 13:00 น.และ15:00 น.วันพฤหัสบดีนะคะจะมีรอบ9:30 น.11:00 น.13:00 น.และ15:00 น.วันศุกร์นะคะเวลา13:00 น.ถึง15:00 น.ค่ะ13:00 น.รอบหนึ่งแล้วก็15:00 น.เนี่ยรอบหนึ่งนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีรอบ9:30 น.11:00 น.13:00 น.และ15:00 น.ค่ะในส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์มรดกของชาติเมื่อเราไปเยี่ยมชมนั่นก็คืองดสัมผัสไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้แฟลชนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีในสีเนี่ยถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำอาหารนะคะเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถสำหรับท่านใดที่หลงไหลในศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ปักหมุดไปแวะชมกันได้นะคะเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะไปยนต์เสน่ห์จิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะช้าง1เชือกถูกน้ำป่าพัดหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดพบตัวแล้วและกรมชลประทานแจ้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมส้มสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนเซอร์ได้เปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาและจากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่อเนื่องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปและได้มีการแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 10:50 นาทีเกิดเหตุระทึกช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและพัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาล่าสุดมีรายงานว่าช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำเชี่ยวทีมกู้ภัยตัวโตบ้านช้างตระกูลแสนเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานล่าสุดว่าเมื่อเวลา 11:30 นาทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบพื้นที่ประสบภัยใน2อำเภอโดยอำเภอหล่มเก่าพบฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหล่มเก่าตำบลบ้านเนินตำบลวังบานและตำบลตาดกลอยรวม7หมู่บ้านส่วนอำเภอหล่มสักสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งสูงกว่าระดับน้ำตลิ่ง36เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักบริเวณชุมชนท่ากกโพและชุมชนบ้านไร่นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลปานเดี่ยวมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่ส่วนพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสะพานและเส้นทางในพื้นที่รวม12หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300ครัวเรือนโดยนายภาคภูมิภูมินายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นระดับน้ำในพื้นที่ตำบลปากช่องเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไว
4: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโน

0: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงเวลานี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางคลื่น693จังหวัดสระบุรี711จังหวัดลพบุรีและ855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: รายการของเราแอนข่าวบ่ายนะคะ2ชั่วโมง3คลื่นค่ะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการ
1: อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอร์คอฟฟี่ป้าการมณีสัพพันธ์และหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ
0: ค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้เป็นไงบ้างคะ
1: ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะ3โปรด้วยกันค่ะโปรโมชั่นที่1ถ้าซื้อครบ 2,000 บาทส่งฟรีแถม CE COVID โปรโมชั่นที่2ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทส่งฟรีแถม CE COVID และคอลลาเจนเปปไทด์โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ค่ะ
0: แล้ว
1: ส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ซื้อขั้นต่ํา4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษเริ่มต้นที่1ลังส่งฟรีทาง EMS ค่ะ
0: ค่ะสนใจก็โทรหาแอนที่เบอร์0819474708 0819474708นะคะสำหรับวันนี้วันที่19เดือน9นะคะมีวันสำคัญอะไรบ้างไหมคะ
1: วันนี้ก็มีวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะ
0: วันพิพิธภัณฑ์ไทย
1: ใช
0: ่ว่าไงคะ
1: ซึ่งตรงกับวันที่19กันยายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าให้เปิดมิวเซียมหลวงณหอคองคอเดียหรือศาลาสหไทยสมาคมในปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2417ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทยต่อมารัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2538ค่ะ
0: ค่ะวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะวันที่19เดือน9เนาะอ่ะขอบคุณน้องตินตินมากค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการโอ้โหฝนกระหน่ำค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เต็มที่เลยประมาณ1นาที
1: แล้วก็หยุดไปเลยค
0: ่ะแล้วก็เงียบกริบไปตอนนี้เมื่อกี้นึกว่าเอาเข้าแล้วนะคะแหมฝนฟ้ามาตั้งแต่ต้นรายการ
1: แต่ในกรมอุตุนิยมวิทยาเขาว่ายังไงคะแม่
0: เขาก็บอกว่าคือฝนฟ้าจะหนักวันนี้โดยเฉพาะภาคกลางนะคะ 80% เลยแต่ว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราตอนนี้28องศาแล้วฝนจะตกพร้อมกับฝนฟ้านี่นะคะคุณผู้ฟังจะตกยาวไปถึงนู่นถึงพรุ่งนี้นะคะถึงพรุ่งนี้7โมงเท็จจริงประการใดไม่รู้มาเป็นละลอกละลอกนะคะ
1: ต้องสูตรกันเราเองนะ
0: ค่ะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เตือนกันจังเมื่อสักครู่นี้ดูที่หน้าจอก็เห็นน้ำท่าท่วมน้ำป่าไหลหลากเยอะเลยโดยเฉพาะทางภาคเหนือด้วยนะคะอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรานำเสนอข่าวกันเลยดีกว่าเนาะช่วงนี้น้องตินตินพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาต่อในช่วงหน้าช่วงสุดโปรด
1: ใช
0: ่อ่ะโอเคขอบคุณนะคะลูก
1: ช่วงนี้ตินตินต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะ
0: ขอบคุณค่ะอ่ะโอเคนะคะน้องตินตินพักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาทักทายกันต่อเนาะมาที่เรื่องของข่าวอย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นภาพข่าวนะคะน่าตกใจอยู่เพราะว่าน้ำท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวค่ะจากกรมอุตุนะคะเผลอแป๊บเดียวนะคะเตือนมาเป็นฉบับที่9แล้วนะเตือนเป็นฉบับที่9แล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นก็ในสภาพในเรื่องของน้ำท่านี่แหละ เซลล์บรอดแคสต์นะคะก็แจ้งเตือนฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างที่เพชรบูรณ์ก็มีฝนตกหนักสะสมในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าลมสักเขาข้อวังโป่งชนแดนน้ำหนาวหนองไผ่นะคะหลายอำเภอด้วยกันแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์เก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังไฟดูดแล้วก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะอันนี้เขาเตือนมาตั้งแต่เช้านะเตือนไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนทางแม่ฮ่องสอนก็มีอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงศพเมยฝนก็ตกสะสมค่ะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาและใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพข่าวไม่แน่ใจว่าเป็นภาพปัจจุบันหรือว่าภาพเก่าหรือว่าภาพประกอบยังไงแต่ว่าดูภาพแล้วน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพที่มาเมื่อตอนประมาณช่วง8โมงเช้านะคะแล้วถัดมาค่ะที่ดอยอินทนนท์นี่ก็น่ากลัวมากๆนะคะเขาปิดเส้นทางผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าหลากกลัวจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวค่ะที่เชียงใหม่ฝนตกแล้วก็น้ำป่าหลากแถวๆน้ำตกวชิรทานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ทางอุทยานเขาก็เลยประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายซะก่อนเนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลแรงแล้วน้ำนี่ก็เป็นสีแบบว่าชาเย็นเลยทีเดียวนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำป่าหลากแล้วก็เชื่อว่าสภาพพื้นที่เนี่ยจะไม่ปลอดภัยเขาก็บอกขอปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวกับน้ำตกแม่ยะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะนำเสนอให้ได้ทราบกันต่อไปแต่ที่น่าตกใจแล้วก็น่าเป็นห่วงเหลือเกินนะคะนั่นก็คือที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อตอน11โมงที่ผ่านมานี่เองมีรายงานข่าวแจ้งว่าช้าง1เชือกได้ถูกกระแสน้ำป่าพัดไปในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางนะคะโดยกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแล้วก็พัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยค่ะหลังเกิดเหตุทั้งควานทั้งชาวบ้านในพื้นที่เร่งค้นหาช้างตัวนี้พร้อมกับประสานทีมช่วยเหลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานการณ์เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง11นาฬิกานะคะมีการยืนยันข้อมูลเบื้องต้นว่ายังไม่พบช้างเลยนะขณะที่เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างการเตรียมกำลังเพื่อเข้าพื้นที่แม่วินแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับการประสานจากผู้ดูแลพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นกู้ภัยตัวโต Elephant Rescue แล้วก็บ้านช้างตระกูลแสนได้เตรียมความพร้อมสำหรับขาดภารกิจที่จะช่วยเหลือก็ยังรอการยืนยันและคำสั่งจากผู้ดูแลพื้นที่ก่อนเข้าปฏิบัติการเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำป่าเนี่ยไหลแรงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าช่วยเหลือด้วยทุกฝ่ายเร่งค้นหาติดตามช้างอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเป็นห่วงของควานช้างชาวบ้านและคนรักช้างทั่วประเทศนะคะก็คิดดูว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนมันยังยั้งตัวเองไว้ไม่ได้ไหลไปตามกระแสน้ำแล้วคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะรวมด้วยช่วยกันอธิษฐานค่ะให้เจ้าช้างตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นช้างเด็กช้างผู้ใหญ่ยังไงนะคะเพราะว่าในภาพที่เห็นไหลไปเนี่ยเห็นแต่หลังอะค่ะเห็นแต่หลังใหญ่ๆไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะขอให้ปลอดภัยหรือว่าจะไปสามารถขึ้นฝั่งได้ที่ไหนยังไงก็ขอให้เป็นแบบนั้นเนาะรอติดตามข่าวความคืบหน้านะคะขอให้ปลอดภัยนะช้างนะสถานการณ์น้ำท่าวันนี้ก็แหมทั่วถึงนะคะดูท่าแล้วนะน่าจะตกกันทั่วไปนะคะเพราะว่าบ้านแอนตอนก่อนจะเข้ารายการนี่แอนก็โอ้อากาศดีครึ้มๆอย่างเงี้ยตกแน่แต่ว่าไม่รู้จะตกตอนไหนนะคะ เดินเข้าห้องจัดรายการปั๊บตกพรึบเสียงดังสนั่นแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะประมาณ 1-2 นาทีก็หายไปเลยตอนนี้เหลือแต่พรำๆนะคะมีที่ไหนตกบ้างไหมตอนนี้นะฝนเคลื่อนไปถึงไหนยังไงกันบ้างแล้วเนาะส่งข่าวให้ได้รับทราบกันนะคะแต่ว่าตกปอบแปะโปรยปลายอย่างเรามันก็อากาศเย็นน่านอนเนาะยิ่งเป็นวันหยุดอย่างนี้หลายท่านอาจจะกำลังนอนฟังข่าวอยู่ใช่ไหมคะนอนฟังข่าวมีแอนกล่อมอาจจะหลับนะคะเตรียมกลนครอกๆกันแล้วก็เป็นได้เนาะแต่ถ้าตกหนักบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำท่านะคะฝนฟ้าจากไทยรัฐค่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพข่าวอื่นๆของไทยรัฐกันบ้างนะคะทางด้านไทยรัฐมีข่าวดาบตำรวจชักปืนยิงหมดแม็กในอพาร์ตเมนต์ทั้งแฟนทั้งเพื่อนวิ่งหนีตายนะคะเมื่อเช้านี้เองค่ะ 5:30 ตำรวจสภ.เมืองพัทยาได้รับแจ้งมีบุคคลใช้อาวุธปืนยิงภายในห้องพักของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ในเขตตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์ตำรวจเขาก็กั้นพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธปืนก่อนจะนำกำลังขึ้นไปที่ชั้น3ไปคุมตัวดาบตำรวจคนหนึ่งสังกัดสภ.บางละมุงพร้อมอาวุธปืน9มม.แล้วก็เชิญตัวกลุ่มผู้หญิง4คนอายุ18ถึง25ปีมาสอบสวนโดยภายในห้องพบร่องรอยถูกคมกระสุนตามผนังประตูแล้วก็เพดานจำนวนหลายนัดแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสอบถามคนดูแลห้องพักแล้วก็ในตะที่เข้าไประงับเหตุก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคนในห้องซึ่งมีผู้ก่อเหตุนะคะก็คือดาบตำรวจคนนี้แล้วก็ผู้หญิงอีก4คนบอกว่าผู้ก่อเหตุน่ะคือดาบตำรวจเนี่ยมีอาการเหมือนเมาสารอะไรบางอย่างตัวสั่นตลอดเวลาอาละวาดเสียงดังแล้วก็จะทำลายทรัพย์สินในห้องพักจึงพากันเข้าไปหวังจะระงับเหตุแต่กลับพบว่าเจ้าตัววิ่งไปคว้าปืนที่อยู่ใต้หมอนก่อนจะกระหน่ำยิงจนหมดแม็กเลย8นัดทุกคนเลยพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดออกจากห้องแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุสอบถามผู้หญิง1ใน4ก็บอกว่าดาบกับแฟนเนี่ยเข้ามาที่ห้องก่อนจะออกไปข้างนอกบอกว่าจะไปเอาพอร์ตเคจากนั้นก็กลับเข้ามาในสภาพเมาไม่ได้สติแล้วจะมาลวนลามพวกตนแต่ว่าแล้วก็ทำร้ายแฟนสาวของตัวเองลวนลามผู้หญิงอื่นแต่ทำร้ายแฟนสาวของตัวเองด้วยความกลัวก็เลยออกจากห้องแล้วก็แจ้งคนดูแลอพาร์ตเมนต์ให้ขึ้นไปดูแต่พอขึ้นไปถึงปั๊บดาบตำรวจคนนี้ก็คว้าเอาปืนใต้หมอนออกมารัวยิงหลายนัดทำให้ทุกคนวิ่งหนีตายกันออกมาส่วนสาเหตุตนคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจที่เข้าไปตักเตือนรวมถึงมีอาการเมาพอร์ตเคด้วยแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าคนเนี่ยจะเข้าไปทำร้ายทั้งนี้ผู้หญิงทั้ง4คนให้ข้อมูลตรงกันอ้างว่าภายในห้องเนี่ยมีการมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็ใช้พอร์ตเคทางด้านร้อยตำรวจเอกสนธยารองสวปสพเมืองพัทยาก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับสพเมืองพัทยาทราบพร้อมกับประสานตำรวจชุดสืบรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรีเข้าตรวจสอบหลักฐานภายในห้องที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธปืนของดาบคนนี้ด้วยซึ่งภายในห้องเนี่ยมีบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีส่วนผสมของสารเสพติดเคตามีนหรือเปล่าพร้อมทั้งจะต้องทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลทั้งหมดซึ่งกลุ่มผู้หญิงทั้ง4คนให้การยอมรับสารภาพไปแล้วก็เหลือแต่ดาบตำรวจคนนี้รายเดียวจากการตรวจร่างกายดาบคนนี้ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะส่วนประเด็นที่มีการใช้อาวุธปืนยิงเจ้าตัวให้การอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงฝ่ายหญิงบอกเหมือนกันนะว่าตำดาบตำรวจรายเนี้ยเหมือนกับเมาสารอะไรสักอย่างตัวสั่นตลอดเวลาอาละวาดจะลวนลามผู้หญิงแต่ว่าทำร้ายแฟนตัวเองแล้วก็วิ่งไปหยิบปืนมายิงนะคะแต่เมื่อเอาดาบตำรวจนายนี้ไปตรวจสะไปตรวจร่างกายกลับไม่พบสารเสพติดซะอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันว่า อะไรยังไงต่อไปนะคะรอติดตามข่าวความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันส่วนเรื่องของอุบัติเหตุฝนฟ้าตกนี่ก็หนักหนาอยู่นะคะอุบัติเหตุนะก็นี่ก็กลับจากกินหมูกระทะค่ะรถเก๋งชนท้ายรถ10ล้อโอ้มีเด็กเสียชีวิตด้วยอายุ9ขวบเท่านั้นเองนะคะเสียชีวิตคาซากรถส่วนแม่และลูกวัย4ขวบได้รับบาดเจ็บโอ้โหคุณผู้ฟังคะน่ากลัวมากอะค่ะคือรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถ10ล้อคือมุดเข้าไปตั้งครึ่งคันนะคะนะรถเก๋งอะมุดเข้าไปที่ท้ายรถ10ล้อเนี่ยครึ่งคันเลยแล้วก็หมดกันเลยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยตั้งแต่พวงมาลัยนะคะความสูงอะหลังคงหลังคาย่นมาอยู่ข้างหลังหมดเลยน่ากลัวมากๆค่ะมุดอะไรเข้าไปขนาดนั้นเหตุเกิดตอน 4:00 นะคะตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วได้รับแจ้งรถยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อมีคนเจ็บคนตายอยู่ในซากรถ เหตุเกิดบนถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็รุดไปตรวจสอบนะคะรถ10ล้อบรรทุกลังไก่เปล่ายี่ห้อฟูโซทะเบียนลพบุรีค่ะจอดอยู่ริมถนนในสำราญอายุ41เป็นคนชลบุรีนะคะเป็นคนขับก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนที่ท้ายรถเนี่ยค่ะพบรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนซ์ทองทะเบียนกรุงเทพพุ่งชนอัดติดอยู่กับท้ายรถ10ล้อพังยับเยินทั้งคันนะคะมันมุดเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงนี่แอนยังงงเลยนะคะมุดเข้าไปถึงครึ่งคันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในรถเก๋งเนี่ยมีคนเจ็บ2รายชื่อนางสาวณภัทรศรอายุ36เป็นคนขับบาดเจ็บที่หัวแล้วก็หูขวาฉีกแล้วก็มีเด็กชายปิยบุตรอายุ4ขวบลูกชายบาดเจ็บที่หลังเท้าซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นบางบัวทองแล้วก็มีร่างของผู้ตายติดอยู่ในรถชื่อเด็กหญิงการธีราอายุ9ขวบก็เป็นลูกสาวของนางสาวณภัทรศรนะคะลูกสาวคนโตเนาะเจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องตัดทางนำร่างออกมาสอบถามในสำราญก็บอกว่าเขาขับรถมาจากลำลูกกาเดินทางไปรับไก่ที่กาญจนบุรีพอมาถึงตรงเนี้ยฝนตกลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงดังผิดปกติทางด้านท้ายรถเมื่อมองกระจกมองข้างด้านซ้ายและขวาเนี่ยเขาไม่เห็นอะไรนะจนกระทั่งมีรถยนต์อีกคันหนึ่งขับตามมาแล้วก็บีบแตรส่งสัญญาณรถกระจกบอกว่ามีรถชนท้ายเขาก็รีบจอดรถแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีรถเก๋งพุ่งชนท้ายจนมิดคันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะต่อมาสามีคนเจ็บซึ่งเป็นพ่อของน้อง9ขวบก็เดินทางมายังจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเมียกับลูกเนี่ยไปกินหมูกระทะกับเพื่อนย่านบางบัวทองคาดว่าขณะเกิดเหตุกำลังขับรถกลับที่พักอยู่ที่ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยแล้วก็มาทราบข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเขาก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงนำร่างผู้ตายส่งชันสูตรก่อนจะประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปนะคะก็เมียลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กนะคะมากัน3คนลูกสาวคนโตเสียชีวิตค่ะน้องด้วยวัย9ขวบเท่านั้นเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณแม่กับลูกชายคนเล็กบาดเจ็บก็ขอให้ดีวันดีคืนค่ะฝนฟ้าตกนะคะไปไหนมาไหนระมัดระวังอันตรายคืออันนี้ดูจากสภาพไม่แน่ใจทำไมถึงได้มุดเข้าไปได้ลึกขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะมุดเข้าไปครึ่งคันนะเห็นแต่บั้นท้ายรถโผล่นะคะกระจกขนาดประตูรถด้านหลังเนี่ยยังย่นเลยนะคะลึกเข้าไปถึงขนาดนั้นน่ะรอดมาได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนี่ก็ยังถือว่าโอ้โหเหมือนปาฏิหาริย์แล้วนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันน้องผู้หญิงอาจจะนั่งข้างหน้านะคุณแม่บาดเจ็บน้องชายบาดเจ็บแต่ว่าลูกสาวเสียชีวิตเสียใจไปกับครอบครัวด้วยค่ะฝนตกถนนลื่นนะคะขับรถขับราระมัดระวังทัศนวิสัยไม่ดีที่ปัดน้ำฝนเอ่ยระบบไฟเอ่ยต้องชัดแจ้งแจ่มมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็น คุณครูสาวอีกแล้วนะคะคุณครูขับรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มนะคะครูดไปกับถนนคนขี่บาดเจ็บค่ะแต่ว่าเมียที่นั่งซ้อนท้ายมาร่างกระเด็นดับเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น6โมงเช้าวันนี้เองค่ะตำรวจสอบสวนสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีร้อยตำรวจเอกดนัยเนตรกันนาริกนะคะได้รับแจ้งรถเก๋งเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์บริเวณทางยูเทิร์นถนนพหลโยธินช่วงหมู่4ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีมีคนเจ็บคนตายก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงตรงนั้นเป็นถนน6เลนมีเกาะกลางมุ่งหน้าโคกสำโรงค่ะรถเก๋งไฟฟ้า BYD สีขาวทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่เลนขวาชิดเกาะกลางถนนมีร่องรอยการชนตั้งแต่โครงไฟหน้าไปจนถึงซุ้มล้อซ้ายกระจกมองข้างหักพังเสียหายคนขับชื่อว่านางสาวพรพิชาวัย35ปียืนรอตำรวจด้วยความตกใจบนถนนคนตายชื่อนางสาวการต่วนชะเอมอายุ45เป็นคนพยุหคีรีนครสวรรค์นอนหงายมีแผลชะกันที่ท้ายทอยเลือดไหลนองมอเตอร์ไซค์ถูกชนกระเด็นตกเข้าป่าข้างทางไปสอบจากการตรวจสอบมอเตอร์ไซค์เป็นยามาฮ่าฟีโน่สีน้ำเงินทะเบียนลพบุรีมีร่องรอยถูกชนท้ายด้านขวาจนท่อไอเสียหักพังยับเสียหายนายเทิดศักดิ์ปิ่นพาอายุ49สามีเป็นคนขี่บาดเจ็บหัวแตกถลอกปอกเปิกตามร่างกายหลังจากอาสาสมัครทำแผลให้เบื้องต้นเขาปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลเนื่องจากทำใจไม่ได้ที่เมียเขามาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตานั่งร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อเมียอย่างน่าเวทนานางสาวพรพิชาบอกว่าเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถจากบ้านกำลังจะไปรับนักเรียนที่อำเภอโคกสำโรงเพื่อไปแข่งกีฬาในตัวเมืองลพบุรีระหว่างขับมาถึงจุดเกิดเหตุมอเตอร์ไซคันนี้เลี้ยวกลับรถกระชั้นชิดจนเธอเบรกไม่ทันทำให้พุ่งชนอย่างจังแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งนายเทิดศักดิ์ก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ดังกล่าวไปรับเมียที่สถานีรถไฟลพบุรีก็พาเมียนั่งซ้อนท้ายกลับบ้านขับมาถึงจุดเกิดเหตุพอมาถึงตรงนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากแล้วก็เสียใจที่ต้องมาเสียเมียไปขณะที่กล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุสามารถบันทึกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไว้ได้พบว่าหลังมีเสียงรถชนผ่านหน้ากล้องมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นออกมาพร้อมกับร่างของผู้หญิงซึ่งพบว่ารถเก๋งคันที่ขับมาเนี่ยก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์จนพลิกคว่ำแล้วก็มีประกายไฟลุกนะคะมีเหล็กครูดไปตามถนนไม่ได้เป็นการยูเทิร์นเบื้องต้นรถทั้งสองคันน่าจะขับขี่ตามกันมาในฝั่งเดียวกันนะแล้วก็พุ่งชนท้ายตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้สอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพิ่มเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงส่วนศพก็มอบให้ทางอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเอาส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชแล้วเดี๋ยวให้ญาติกลับมารับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปนะคะมอเตอร์ไซค์บอกไปรับเมียที่สถานีรถไฟพานั่งซ้อนท้ายจะกลับบ้านกำลังขี่มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วจำอะไรไม่ได้เลยมันเร็วมากนะคะโดนชนท้ายบอกเสียใจที่ต้องมาเสียภรรยาไปส่วนครูพรพิชาบอกว่าขับรถจะไปรับนักเรียนที่โคกสำโรงเพื่อเอามาแข่งกีฬาในตัวเมืองพอถึงจุดเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์คันนี้เลี้ยวกลับรถในระยะกระชั้นชิดทำให้เธอเบรกไม่ทันทำให้พุ่งไปชนอย่างจังแล้วก็ทำให้เมียตายผัวเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุบันทึกช่วงเวลาเอาไว้ว่าหลังมีเสียงรถชนผ่านหน้ากล้องมีแต่เสียงนะมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาพร้อมกับหญิงคนซ้อนที่ตายและพบว่ารถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จนพลิกคว่ำมีประกายไฟแล้วยังครูดไปตามถนนไม่ได้เป็นการยูเทิร์นนะเบื้องต้นรถทั้งสองเชื่อว่าน่าจะขับขี่ตามกันมา แล้วยังไงถึงได้พุ่งชนท้ายกันเนาะอ่ะติดตามกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆ นะคะตาย1เจ็บ1นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็อุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะชนแรงเลยนะคะเพราะว่าหน้ารถของคุณครูนี่คือไฟเนี่ยบุบเข้าไปเลยนะคะกันชนฉีกเลยนะคะกระจกมองข้างก็ห้อยล่องแรงล่องแรงนะคะแสดงว่าโดนแรงพอสมควรเลยอ้าวใช้รถใช้ถนนระวังค่ะจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะจะเจ็บจะตายก็สองล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละไปก่อนนะคะขับรถขับราระมัดระวังค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกแต่เราเป็นฝ่ายเจ็บมันก็ไม่คุ้มกันเนาะขับขี่ยังไงให้ตัวเองปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพรถใหญ่ก็ขอให้มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กด้วยนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างรวบเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดค่ะใช้เงินกิจนิมนต์ซื้อยาบ้าเสพยึดยาบ้าได้เกือบ200เม็ดโอ้โหนี่เอาไว้เสพเหรอคะเนี่ยหรือเอาไว้ขายทำไมมันมีเยอะแยะจังที่ไหนเนี่ยตำรวจสภ.ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาสนธิกำลังกับตชด.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายแหละนะฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารนะคะหน่วยปราบปรามยาเสพติดใดๆนะคะก็เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจับกุมพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมของกลางยาบ้า184เม็ดก่อนขยายผลไปยังพระอีกรูปหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงฆ์และเจ้าอาวาสในอำเภอประโคนชัยคือเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบว่าจะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่รอยต่ออำเภอคูเมืองกับอำเภอพุทธไทยสงฆ์ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำมูล

คะกับพระเพียวอายุ22ขณะตรวจสอบพระตั้งทำยาบ้า10เม็ดที่บรรจุอยู่ในถุงซิปหล่นลงพื้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมก็ไปเจอยาบ้าเพิ่มอีก89เม็ดซ่อนอยู่ในอังสะแล้วอีก82เม็ดอยู่ใต้พรมคอนโซลรถรวมของกลางในรถและตัวพระทั้งสองก็มี181เม็ดตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพระตั้งพบบทความสนทนาคลิปเสียงหลักฐานการโอนเงินเกี่ยวกับการซื้อยาบ้าแล้วก็มีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงพระอีกวัดหนึ่งอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงรวมถึงเจ้าอาวาสวัดที่พระตั้งจำพรรษาอยู่ด้วยก็เลยขยายผลทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปที่วัดสุวรรณารามตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธไทยสงไปเจอพระปลายวัย27กำลังออกบิณฑบาตก็ขอตรวจสอบพระปลายก็ยอมรับว่าติดต่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน1ถุง 3,800 เพื่อจะนำมาส่งให้พระตั้งพระปลายบอกว่าหลังจากส่งมอบยาให้พระตั้งได้รับยาบ้า5เม็ดนะคะก่อนนำไปเสพร่วมกับพระลูกวัดอีก2รูปตอนนี้เหลือ2เม็ดซ่อนเอาไว้ในกล่องโทรศัพท์ในกุฏิพร้อมอุปกรณ์การเสพเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานต่อมาเจ้าหน้าที่นิมนต์พระที่เกี่ยวข้องไปทำการสึกและขยายผลไปยังพระตั้มหรือพระพิพัฒน์วัย32ปีเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าหนองหินตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยซึ่งจากการตรวจปัสสาวะเป็นผลบวกพระพิพัฒน์เนี่ยก็พยายามปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เสพยาแต่ก่อนที่จะยอมรับว่าเสพยาบ้าครั้งสุดท้ายไปเมื่อ3วันก่อนแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อจนเจ้าหน้าที่เขาเอาหลักฐานการสนทนาทาง Facebook และหลักฐานการโอนเงินมาแสดงก็เลยจำนนยอมรับว่าเป็นผู้สั่งให้พระลูกวัดไปซื้อยาบ้ามาเสพจริงๆพระพิพัฒน์บอกว่าบวชเข้าสู่พรรษาที่7เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ในวัดมีพระ4รูปก่อนหน้านี้ก็เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนบวชแต่เลิกไปแล้วจนกระทั่งหลังบวชมีเด็กวัดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เอามาให้ลองก็เลยกลับมาเสพอีกแล้วก็เสพร่วมกับพระลูกวัดอีก2รูปสำหรับการซื้อยาบ้าครั้งล่าสุดให้พระตั้งกับพระเพียวเนี่ยพระตั้งกับพระเพียวไปรับยาบ้ามา200เม็ดในราคา 3,800 ใช้เงินที่ได้จากกิจนิมนต์และเงินทำบุญของชาวบ้านนี่แหละส่วนยาบ้าที่ได้รับจริงมีจำนวนไม่ถึง200เม็ดก็เอามาแบ่งกันเสพระหว่างถูกสอบสวนพระพิพัฒน์ยังแสดงความเป็นห่วงว่าวันที่20กันยาที่จะถึงเนี่ยวัดมีกำหนดจัดโครงการธรรมสัญจรประจำปีจะมีการสวดมนต์เจริญภาวนาถวายภัตตาหารเช้าแก่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแต่ขณะเนี้ยจากพระทั้ง4รูปถูกจับไปแล้ว3รูปเหลือพระชราที่เพิ่งบวชได้เพียงไม่กี่วันเพียงรูปเดียวซึ่งยังสวดไม่คล่องเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเร่งขยายผลติดตามกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหายาบ้ามาจำหน่ายให้พระกลุ่มเนี้ยดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ตัวดีๆทั้งนั้นนะคะหลบเข้าวัดไปหาที่เสพยานะคะไม่ได้มีจิตใจที่จะเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงนะคะแต่ละตนเนาะอ่ะหน้าหนักใจค่ะไปกันให้หมดวัดเลยทีเดียวยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวนะคะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกค่ะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของเอาลองไปดูคอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งนะคะของไทยรัฐไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะมีภาพข่าวของช้างเหมือนกันนะคะเจอตัวอย่างวิเนี่ยเนาะเดี๋ยวแอนลองดูรายละเอียดแวบๆนิดหนึ่งสิมีข่าวดีว่าเจอตัวน้องช้างหรือยังนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วน่าเป็นห่วงจังนะคะยังไม่มีเลยค่ะในภาพนี้ยังเห็นเป็นโอ้โหก็น้ำก็กว้างนะคะช้างก็ผุบผุบโผล่อยู่ตรงกลางขนาดช้างยังโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะอ๋อมีมาแล้วค่ะล่าสุดเขาบอกช้างขึ้นบกได้แล้วแต่ว่าช้างสามารถขึ้นบกได้แล้วนะคะแต่ว่าทีมควานช้างเนี่ยยังข้ามไปหาช้างไม่ได้

0: เพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวโอ้เก่งจังเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นช้างผู้หญิงหรือผู้ชายตัวผู้ตัวเมียยังไงเนาะโอ้โหดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งไปขนาดนั้นเห็นแต่หลังแต่ในที่สุดก็สามารถขึ้นบกได้ขึ้นได้ด้วยตนเองด้วยนะคะยังไม่ทันได้มีใครไปช่วยเหลือเนาะทีมควานยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยนะคะแต่ช้างขึ้นบกได้แล้วโอ้คอยยังชั่วเนาะหายห่วงกันไปนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง47นาทีนะคะบ่ายโมง47นาทีมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์เบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประการประการบอกตาแป๊ะบอกไม่อยากให้หลานโตเลยอยากให้ตัวแค่เนี้ยโถหลานสาวสวยงานกีฬาสีนะคะแต่งตัวสวยมากถือคทงคทานะคะเด็กๆแล้วก็สำหรับ เรื่องของข้าวดีดนะคะประกันบอกว่ารับรองเลยว่ายุบกันจนพอใจทุกคนที่ได้ใช้ 80-90% เลยทีเดียวไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนนะคะประกันบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ได้ใช้ปุ๋ยอินเอิร์นที่ได้ใช้ตัวย่อยข้าวดีดนะคะแล้วก็ช่วยบอกต่อให้ป้าด้วยนะคะป้าก็ขอขอบคุณมากบางท่านบอกว่าใช้ยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งหมดอย่างของน้องนัดของลุงแปะของน้องนุกเกอร์นาเขานี่ไม่มีข้าวดีดเลยนะใช้ตลอดนะคะข้าวดีดยิ่งใช้ยิ่งยุบยิ่งหมดแล้วก็ดินก็ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีนะคะดินดีก็ประหยัดปุ๋ยครึ่งครึ่งนะคุ้มค่ามากๆนะคะดีซ้ำดีซ้อนดีหลายอย่างต้นทุนลดใช่ไหมแต่ว่าผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินดีคุ้มค่าจริงๆนะคะอ่ะสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะตัวย่อยข้าวดีดไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนหมักแค่10วันเท่านั้นโอเคเลยนะคะหมัก10วันนะคะแล้วก็แต่ว่าการจัดส่งให้ตามคิวนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็รีบโทรไปก่อนก่อนเกี่ยวสัก7วันนะคะโทรก่อนเลยก่อนเกี่ยว7วันเดี๋ยวประกันส่งไปให้นะคะก็แล้วก็พอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตีเทือกวิทน้ำรอพอตัวย่อยเข้าดีดมาก็หมักเลย10วันแค่นั้นเรียบร้อยนะคะ0806264419และ0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะทางหน้าเว็บไซต์ของข่าวสดนี่ที่แม่ฮ่องสอนก็ฝนตกสะสม3วันป้องกันภัยก็เตือน5อำเภอให้เฝ้าระวังเสี่ยงท่วมฉับพลันแล้วก็เสี่ยงดินถล่มด้วยโอ้โหเขาตกสะสมกัน3วันนะคะบอกว่ามูลค่าความเสียหายณเวลานี้ที่แม่ฮ่องสอนไม่ต่ำกว่า50ล้านค่ะ5อำเภอนะคะอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงศบเมยแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังตกต่อเนื่องนะคะเขาก็เลยต้องระวังกันมากท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เร่งเตือนกันให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายรถเก็บของมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็อย่าลืมหมาแมวกันด้วยเด้อพี่น้องนะคะก็เหตุการณ์พวกนี้เขาก็บอกว่ามีการแจ้งเตือนกันมาแล้ว3วันติดเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุอุทกภัยในอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงแล้วก็แล้วก็อำเภอศบเมยโดยเฉพาะที่แม่ลาน้อยตกหนักต่อเนื่องค่ะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เรนบอมภายในเวลา1ชั่วโมงน้ำป่าหลากสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมวลน้ำป่าหลากเข้ามา3จุดจุดหนึ่งลำห้วยแม่สุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอีนายทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรริมน้ำลากับริมลำห้วยกว่า50หลังคาเรือนส่วนบ้านแม่ลาน้อยนะคะก็เหมือนกัน รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านพักข้าราชการหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเสียหายหนักถึง5จุดณตรงเนี้ยประมาณ30กว่าล้านทางด้านในอำเภอขุนยวมแล้วก็ผอ.ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอขุนยวมก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้หมู่บ้านแม่สเปตใต้ที่ตำบลขุนยวมเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มครึ่งนะคะสถานการณ์ความเสียหายเบื้องต้นนี่ก็คือน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณชั้นล่างนะคะส่วนใหญ่จากเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำท่วมครั้งที่4ของหมู่บ้านในรอบปีนี้แล้วนะตายแล้วนะคะปีหนึ่ง12เดือนนะคะท่วมไปแล้ว4ครั้งยังไม่หมดปีเลยนะประชาชนในพื้นที่ก็เฝ้าระวังแล้วก็อพยพสิ่งของขึ้นที่สูงได้เกือบทั้งหมดเรียกว่าด้วยความชำนาญนะขนหนีกันจนชำนาญนะเนาะทรัพย์สินมีค่าเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายกันมากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างรอบตัวนะคะพวกคอกสัตว์ห้องน้ำห้องครัวอะไรประมาณนี้ส่วนที่อำเภอแม่เสรียงสถานการณ์น้ำก็แถวๆหน้าวัดแสนทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านทุ่งพร้าวรถสัญจรไปมาไม่ได้น้ำเอ่อล้นนะคะส่งผลให้ถนนสายบ้านใหม่วังยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้พวกอส.แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เส้นทางสัญจรในหลายหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบหน่วยงานท้องถิ่นก็เร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางบรรเทาความเดือดร้อนเห็นภาพข่าวแล้วก็นะคะมีแต่น้ำมีแต่น้ำท่าคือเขาถ่ายมาในขณะที่ฝนฟ้าก็ตกหนักแล้วก็น้ำก็ท่วมนะคะมีรถคันใหญ่ๆผ่านทีนี่ก็เป็นคลื่นทะลักเข้ามาเลยทีเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยลอยเท้งเต้งเลยเหมือนเป็นป้อมยามอะไรสักอย่างลอยอยู่กับน้ำเลยนะคะอ่ะก็ส่งกำลังใจกันไปเนาะทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่นะคะก็ทางภาคเหนือค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง54นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะฟังได้เฉพาะ693สระบุรีแล้วก็855ปราจีนบุรีเนาะ711ก็ฟังชั่วโมงเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่ายสามโมง
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัด
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ไทยได้ทั้ง
7: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่ ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
9: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้าง
2: สรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ากระบะลอบขนยาบ้ากว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดของกลางกว่า 600,000 เมตรพบอดีตตำรวจร่วมขบวนการสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉียวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถ Fortuner ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้1ปีระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์69ถึง19กุมภาพันธ์70การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: จ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
9: 0894780889
10: บลูมิโนลาย07 07 07 07
3: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
11: โอ๊ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
11: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
3: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลซ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
11: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
3: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลซ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
11: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
3: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
12: 0894780889
3: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
11: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
12: 0894780889
11: ใช้คู่กับไลน์07นะคะจะเลิกคุยทั้งอำเภ
10: อหมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
12: 0894780889
10: พี่โน่ลาย07
13: สวัสดีค่ะสุกัญญามาแล้วบ่าย2โมงกว่าๆเจอกันเช่นเคยกับบรูมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็ดินฟินอาหารเสริมพืชที่มีประโยชน์นะคะฉีดพ่นได้สำหรับทุกพืชเลยนะคะไม่จำกัดในเรื่องราวของพืชนะคะไม่ว่าจะปลูกแบบไหนก็เอาไปเด้อเอาไปฉีดพ่นกันชุดเล็ก350บาทจ้าชุดใหญ่940บาทนะคะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันในเรื่องราวของราคาแล้วก็ปริมาณในการฉีดพ่นชุดเล็ก350ใช้ได้กับพื้นที่5ไร่ส่วนชุดใหญ่940บาทใช้ได้กับพื้นที่15ไร่ซื้อชุดใหญ่2ชุดแจกเสื้อแขนยาวไปใส่กันแดดกันนะคุณผู้ฟังกันนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อบรูมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็ดินฟินพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเมล็ดพืชเมล็ดผักหลายท่านก็เอาไปฉีดพ่นเอาไปใช้กันนะคะคุณเจ้าไก่ส่งมาอีกแล้วนะคะจากที่นั่นของเดิมบางนางบวชเนาะถั่วฝักยาวของพี่ลิขิตเหรอโอ้โหเนี่ยกำลังนะนั่งมัดกันแบบว่าโอ้โหนะดีอกดีใจวันนี้จัดไปเบาๆแค่10นะ10เข่งนะคะเป็นเงินเท่าไหร่วะนะ10เข่งอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเออปลูกกันเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ขอบพระคุณด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายท่านสั่งซื้อไปใช้กันนะ0894780889เบอร์นี้กับการสั่งซื้อบรูมิโน่ลาย07นะคะหลากหลายท่านหลากหลายคนเนี่ยตอนนี้ใช้แล้วติดอกติดใจก็เนี่ยฮะโอ้สั่งซื้อกันแบบนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเนี่ยคะมันใช้ดีจริงๆเนี่ยก็เลยอยากให้เนี่ยหลายท่านหลายคนที่ยังไม่เคยใช้นะจ๊ะเอาไปใช้กันนะคะ0894780889เบอร์นี้ย้ำเลยนะ089 4780889ไม่ว่าจะเป็นแก๊งหนูทำได้เป็นแบบไหนไปถามคุณเจ้าไก่นะคะแก๊งหนูทำได้เนี่ยนะคะหรือว่าเอ๊นะคะหลากหลายจังหวัดที่จะเจอคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟซคุณเจ้าไก่นะคะ LINE หรือว่าสถานีวิทยุของเราเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่ามันใช้ดีจริงๆอยากให้เอาไปใช้อ่ะนะคะมันใช้ได้ดีเนาะสวัสดีจ้า
14: สว
13: ั
14: สดีครับคุณสุริยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับสุขได้ขายเป็นครับเมื่อสักครู่พอดีที่โจลิสเขาแท็กผมมาผมเปิดมาดูที่เขาอยู่เดือบางน้ำบนนั่นแหละโดยใกล้ก็แท็กคุณสุริยาครับก็เป็นการเป็นการโดยครับมาให้ผมดูนะอันนี้ไม่ได้ส่งมาหรอกคือแท็กให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเก็บถั่วแล้วนะเก่งก็ยินดีด้วยราคาถั่วก็เริ่มขยับนะคุณบรรดาครับเนี่ยใช้ได้กับทุกพืชนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะ
13: คุณต้องบอกด้วยคุณต้องบอกด้วยว่าถั่วฝักยาว
14: ถั่วฝักยาวครับ
13: ใช่เขาจะคิดว่าเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงกันเชียว
14: เขาก็แนะนำให้พี่เขาใช้ใช้อยู่พอเขาก็มาถามเขาว่าเขาใช้อะไรเหรอใบผักเขาได้ผลผลิตเยอะ
13: ใช้บูมิโนไลน์07
14: เต้ใช่ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณสุกัญญาแต่ไม่รู้พี่เขาจะรับหรือไม่รับนะแต่ผมเกินไปแล้วผมเกินไปเมื่อเช้า
13: ภูมิใจกับคุณจริงๆเลย
14: ทำไมอ่ะ
13: ก็เป็นรายการเดียวนี่แหละ
14: รายการเดียวที่ต้องลุ้นตลอดเพราะรายการเราเป็นรายการสดนะครับ
13: ใช่เนี่ยโทรกันแบบสดๆเลยรับก็รับไม่รับก็ไม่ได้คุย
14: ใช่ครับก็ไม่รู้พี่เขาจะมี
13: สัญญาณนี่ฉันพูดผิดไปรับไม่รับรับไม่รับรับก็ดีไม่รับก็หน้าแตกสุญญา
14: ไม่น่าแตกหรอกบางทีเขาก็
13: อย่าบอกนะว่าดิฉันหน้าหนา
14: เออ
13: ยอมรับยอมรับยอมรับ
14: เดี๋ยวสักครู่สักครู่ครับ
13: นี่ค่ะช่วงที่คุณเจ้าไก่นะคะออนแอร์พูดคุยสดๆสำหรับเกษตรกรที่จะเป็นใครเราก็ไม่เคยรู้อะรายการสดอะอยากจะโทรก็โทรอะคุณเจ้าไก่อะเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่บอกด้วยนะคะบางทีเขาก็ไม่รับเคยหน้าแตกมาหลายหนแล้วเพ้งเลยนะคะแต่วันนี้ล่ะมาลุ้นกันค่ะถ้าโชคดีของเราก็จะได้คุยกับเกษตรกรท่านนี้และจะได้รู้ว่าเขาเอาบูมิโนไลน์07เนี่ยไปฉีดพ่นใช้กับอะไรและนะคะมันดีไหมอ่ะมันได้ผลหรือเปล่านะคุณผู้ฟังนะคะรอเสียงรอสายจะหน้าแตกเปล่าเนี่ย
15: จ้า
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณสุกัญญาจ้า
13: สวัสดีค่ะหนูดีใจจังเลย
15: ดีใจฉันกับกังยาจากคุณสุกัญญาโฆษณาเหมือนกันนะกินร้อยสองสามวันนี่จ้า
13: ขอบพระคุณค่ะสายนี้คุณอะไรเอ่ย
15: คุณนกแก้วมนจ้า
13: แค่ชื่อก็เพราะ
14: พี่นกแก้วอยู่ที่ไหนครับ
15: นี่อยู่นะนอนนะจ้านี่ก็เลิศมัดกระเทียมมานี่มีคนมาเลี้ยงควายให้
14: เดี๋ยวนอน
13: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าไก่พี่นกแก้วนอนนะอยู่แถวไหนจ้าจังหวัดไหนนะ
15: จังหวัดโคราชจ้า
13: โอ้ยกินเผายัง
15: ไม่ได้กินเล่นนั่งพักนี่จ้า
13: เว้ยน้องโคราชอยู่บ้านไหนโคราชบ้านไหน
15: อำเภอคงอะจ้าอำเภอคง
14: สัญญาณทะลุทะลวงไปถึงนู่นเลยอำเภอคง
15: ฟังคุณผู้กัญญาไอ้บ้านนั่นฟังนั่งรอกโปฟังไปลองคุณผู้กัญญาน่ะพูดไวพูดในใจเบอร์โทร
13: ไม่ได้ดอกไม่ใหญ่เอ้ยพูดช้าไปเวลาก็จะหมดเด้
15: จ้าฉันออกไอ้จดแล้วจดอีกจดเลยจำไม่ได้
13: นี่แดดเนี่ยความสามารถพิเศษของไม่ใหญ่ได้นี่จดได้เนี่ย
15: จ้า
14: ที่นั่นสัญญาณชัดไหมที่นกแก้ว
15: ชัดจ้า
14: โอ้ชัดน้องสุภัญญา
15: จ้า
14: เอาที่นกแก้วสั่ง
13: คุณเจ
15: ้
13: าไก่
15: จ้าจ้า
13: สัญญาณคุณเจ้าไก่ไม่ชัดน่ะ
14: ใช่ยัง
13: มาแล้ว
15: ท่านแรกยินเลยจ้ะ
14: ครับพี่นกแก้วฟังมานานยังครับ
15: ฟังไม่พอเดือนแล้วจ้ะ
14: อ๋อยังไม่ถึงเดือนอ้าวทำไมใจง่ายตัดสินใจสั่งไปใช้ล่ะพี่นกแก้ว
15: ก็ลองดูดิมันดูเชื่อมันเจ็บบ้างคือมัน350ลองสั่งดูซะหน้าว่ะ
13: น่ะราคาก็ไม่แพงเด้อ
15: ที่เคยสั่งราคา800 ตีฟที่นี่เขาก็ดีแต่ว่าเองต้องมีตังค์มากเนาะยิ่งได้นี่มันอดลองดูหน้าว่ะ
16: ครับสั่งไปแล้วแล้วเอาไปใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่นกแก้วเอาไปจีกอะไรบ้าง
15: ไปจีเตผักกะหล่ำปีข้าวกาขาวกระเทียมจ้ะกระเทียมหอม
16: กระเทียมหอมกะหล่ำปีผักกาขาวโอ้ปลูกหลายอย่างแท้แล้วพี่นกแก้ว
15: ปลูกนี่แหละจ้าปลูกกินน่ะ
16: อ๋อปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อย
15: จ้าปลูกกินเองที่นี่กับเทียมกับกินตลอดปีเวลากู้แล้วอันนี้ใช่ตลอดปีเลยจ้าไม่ต้องซื้อของตลาด
17: ไม่ได้ทำละไม่ได้ทำน้อยดอกไม่ได้ทำน้อยหน่อยเดียวคุณเจ้าไก่ทำแค่ซิปไล
15: ว่ามันตลอดปีมันต้องซื้อทอดหอมกับเทียมเนี่ยจ้า
17: โอ้สุดยอดจริงๆไม่ต้องซื้อหอมซื้อกระเทียมกินนี่เด้คนโคราชเด็กขยันแท้แท
15: ้ฟังฝุ่นปาดกินเนาะฟังโคราชฟังโคราชภาษาโคราชได้เนาะ
17: โอ้ยก็หนูคนโคราชเนาะ
15: นี
16: ่คุณโอ้นี่คนทุกพื้นที่แหละพี่นกแก้ว
17: ไม่ใช่ดอกพี่นกแก้วแม่น่ะเป็นคนโคราชแม่ฉันน่ะคนโคราชอยู่สูงเดิน
15: โอ้นี
17: ่จ้ะ
15: กินฟ้าคนโคราชเนาะ
17: พี่เนาะอุดหนุนคนกันเองนะนะคนโคราชคือกันเด้อ
15: จ้าใช่ดีเจ้าคุณทุกคนยายนี่เดี๋ยวมีตังที่สั่งนี่จ้ะ
17: จ้าแล้วเป็นยังไงบอกให้หนูฟังหน่อยพี่นกแก้วว่ามันใช่ดียังไงล่ะบอกให้แฟนรายการฟังมั่ง
15: โอ้ยหัวเข่ามันก็เจ็บมันทุกที่นี่จะเดินเลี่ยงคุ้ยตามคุ้ยไม่ได้มันจะปวด
17: เออไอ้นั่นคนละอันอันนึงอันนึงไอ้บูมิโนไลฟ์สินเจ็ด
15: โอ้โหไลฟ์สินเจ็ดเลยตามันจะงับเขียว
16: เออครับ
15: ใหญ่ไว้โอ้ฉันเงยใจมาทำไมต้องใส่ตัวก่อนนี่ที่ฉีดฮอร์โมนเนาะคุณไก่รู้ไหมฮอร์โมนเป็นไงจ้านี่ไม่ต้องฮอร์โมนเลยงามเขียวนานโอ้ติดใจ
16: อ
15: ๋
16: อก
15: ็
16: คือปกติก็ใช้ฮอร์โมนใช้อะไรเยอะแยะพอสั่ง
15: ใช่ใช่ใช
16: ่ไม่ได้ใช้อะไรเลยคร
15: ับไม่ใช่แต่ปุ๋ย
16: ครับ
15: อะไรเนี่ยนั่นแหละ
16: คร
15: ับ
16: ผม
15: เขียวนานเขียวไม่ต้องใส่เลยเลยฉันติดใจเพราะนั่นทางที่คือสั่งไว้
16: อ๋อใช่แล้วได้ผลดีครับ
15: ได้ผลดีกับดิฉิตแตงโม
16: ครับ
15: ที่นี่ปลูกปลูกอ้อยน่ะเดือนธันวาน่ะที่นี่ก็เลยเอาเม็ดแตงโมไปโรยตามที่ด้วยก็ปลูกที่มันงอกมามก็ต้องงามกันเลยเอ้าลองเอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดโอ้คุณไก่เอ้ย
16: มันเป็นไงพี่มัน
15: ก็งามหน่วยโตโอ้ยหน่วยรุ่นละกินบัตรแตงไม่พอไล่น่ะไม่พองานต้องงานโอ้โหหน่วยเต็มเลยลูกเต็มเลย
16: อ๋อหน่วยนี่คือลูกใช่ไหมลูกแตงโมเต็มเลย
17: เออหน่วยแตงโมนะเฮ้ยคุณเจ้าไก่เนาะ
16: ครับผม
15: แตงโมน่ะมันออกผลผลิตได้เยอะมีลูกโตโตใหญ่ใหญ
17: ่ปลูกไว้กินไว้ขายนี่แตงโมน่ะ
15: ที่นี่ฉันก็เอาเบนพี่เบนง่งแล้วก็ขาย
17: เออ
15: ตอนวานก็ไปให้สองถุงปุ๋ยคนละปุ๋ยละปุ๋ยไหนหน่วยกินเคียงเองเราก็ขายหมูในโซ่ที่นั่นกับเบงให้พี่น้องกินติดใจหมดยังหมดยังแข็งติดใจหมดแข็งหมดยังหมดยังบอกมันปลูกน้อยกันหลุดปลูกไอ้อ้อยไว้ทำพันธุ์ไอ้จ่าก็เลยโรยๆนั่นอ่ะ
16: อ๋อตั้งใจกันแล้วปลูกไว้กินตอนนี้เองก็เลยต้องเอามาขายด้วยแล้ว
15: นี่มันขืนคนมันกินมาเลยเหรอจะขืนใจที่นี่กับเบนที่เบนมอขายลูกใจกินเหมือนตลาดเนี่ยลูกใหญ่ดำคือรู
17: โอ้แดงไหมล่ะเอาบูบิโนไลท์ของเจ๊ฉีดแตงโมแดงดีไหม
15: แดงหวานหวานเป็นน้ำตาลเลย
17: โอ
15: ้ทำไมมันหวานแท้ฉันนั่งกินเนี่ยยังกินยองยองทำไมมันหวานเจ็บเหมือนน้ำตาลนี่น่ะ
17: เออ
15: มันหวานมากเลยอาจารย์ไอ้คุณไก่ที่ก็นี่ไอ้แค่เท่านี้น่ะ
16: อ่ะ
15: มันตาน้ำตาลหวานจ้อยเอ้ยยังไม่มีสารพิษนอกฉีดแต่ปุ๋ยทั้งหลายทั้งนี้อย่างเดียว
16: ไม่มีสารพิษครับอันนี้เราคัดสรรมาแล้วพี่นกแก้วกับฉีดไปนี่ต้องได้ผลดีไม่งั้นเราไม่เอามาขายนะ
15: เห็นว่าอุ้ยดีมากเลยว่ะไม่ต้องไปฉีดยาเล่งแดงเล่งไอ้นี่เนาะทุกแดงจ้อยหน่อยหน่อยนิดหน่อยปลายเครือน่ะแดงหวานจ้อย
16: อ๋อไม่ต้องเล่งสีด้วยคร
15: ับ หวานแดงหวานจ้อยเลยแหละถึงสบายใครเห็นก็โอ้มดยังภาษาโบราณเน
16: า
15: ะยังเต็มโมนเคลื่อนถิ่นมันอร่อยมากอร่อยอร่อยเต็งอร่อยเหมือนกัน
17: ฉีดแตงโม
16: ตอนนี้ยังเหลือไหมพี่นกแก้วต ่งให้คุณสุกัญญาสักซี
17: ่เฮ้ยมีใหญ่ซี่เดียวถ้าจะไม่พอกินด้วยฉันนะ
15: ใครจะให้ส่งไปให้กินนั่นแล้วถึงจะเป็น
17: ปลูกแตงโมก็ลูกใหญ่ปลูกหอมปลูกผักชีก็ได้กิน
15: ได้กินน่ะลาพี่น้องว่ามาผักได้ขายได้กินย่างขอซื้อชิ้นเสือเขาบอกชิ้นเสือ20บาทเป็นห่อผักเขา
16: อ๋อแต่ว่าไม่รู้สั่งไปชุดนี้ไปฉีดอะไรล่ะปลูกอะไรต่อเหรอครับ
15: ลงมาที่ที่ลงถุงไอ้เลดปลูกผักชีแล้วปลูกแตงกวาดูนะปลูกเป็ดกินตลอดปีน่ะคุณไก่เป็ดอีมันต้องไปซื้อผักก็กินนะ
16: อ๋อต้องปลูกหมุนเวียน
15: จ้า
17: คุณโคราชนี่ขยันแท้ๆโอ้ยไม่ยอมจะซื้อไข่ก็เลยเนาะแล้วจะตังเก็บไว้ไหนเบิด
15: โอ้ยจะย้อนไปไหลในร้านเลยบนนี่บออยู่สี่บอมีที่27ไร่อยู่ซะนี่น่ะ
17: นั่นน่ะเห็นไหมนะปลูกหน่อยเดียวนั่นน่ะ27ไร
15: ่นี่ก็จ่ายฉันว่าพี่บานพริกเดียวฉันไปที่ลองฉีดพริกดู
16: โอ้ฉีดพริกก็ดีพี่น้องแก้วฉีดแล้วมันไม่ค่อยเป็นในยอดหงิกใบหงิกแล้วมันติดเม็ดเยอะครับพี่น้องแก้วลองฉีด
15: ป้าที่ลองหนูคอยดูฉันหน่อยใครเขากำลังใจฉันอ่ะทีกระจกบอดไอ้ไรหน้าไอ้โคกนาโนเขาอะไรเขาเรียกว่าไงเนี่ย
17: โคกน้องนา
15: โคกน้องนาทีนี้เขาเลยเขาปลูกอะไรเขาไม่เกินเพราะฉันปลูกก็เกินเขาไม่รู้ใจทำไมปลูกของเกินดีแท้วะงี
17: ้นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวมือดีอะปลูกอะไรก็งามน่ะ
15: อาจารย์ปลูกอะไรก็งามโอ้ตัวแล้วก็ได้กินน้องอะเขาบอกพ่อเหมือนน้องมีใครได้กินเลยไม่ใช่ฉันคนเดียวได้กินกูบ้านวิสี่ห้าคนไม่ได้กินเลย
16: แต่งั้นแก้วผมถามให้ดิว่าพวกนี้จะออกแล้วออกเลขอะไรในช
15: ื่อ
16: น้องแก้ว
17: ไม่รู้เลยถ้าบอกว่าถูกก็ไม่ต้องบอกแล้วคุณเจ้าไก่เก็บไปซื้อเองเถอะ
15: โอ้โหแต่ยากินอะไรมันยากเรียนนั่นดิ
16: เออแล้วปลูกผักปลูกอะไรดีได้กินแน่นอนนะซื้อหวยเนี่ย
15: ได้กินทุกใช่ใช่ว่าคุยคุณไก่กินทุกอย่างไหนลงมือไปทุกอย่างเลย
17: หนูเชื่อหนูเห็นก็แม่หนูแล้วปลูกทุกอย่างรอบบ้านนะไม่มียาเลยแล้วก็ไม่หยุดทำอยู่นั่นแน่เบิร์ดวีเบิร์ดวัน
15: โอ้ยถูกใจแต่แค่น้อพูดภาษาโบราณได
16: ้
15: เอ้าไปกินทุกอย่าง
16: ครับยังไม่เคยใช้นะฟังพี่นกแก้วดูพี่นกแก้วก็สั่งจนเล็กไปฟังไม่ถึงเดือนเองฮะ
15: จ้า
16: ก่อน
15: ที่ผมที่ว่าไอ้ฉีดไอ้มะเร็งเนี่ยถ้าไม่มีมะเร็งไม่มีหมดมีแมงกินไหนก็ไม่ฉีด
16: ครับ
15: ฉีดตะปุ๋ยทั้งไว้อย่างเดียวที่นี่ถ้าไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนจอดเองก็ไม่ต้องฉีดแต่คุณไก่
16: อืมครับ
15: สบายเนาะเองปลูกที่นี่เนาะ
16: ใช่ครับ
15: ตัวเลือดที่หน้าถ้าไม่มีเองก็ไม่ฉีด
16: เราก็เลือกได
15: ้นั่นเลยโน่นฉีดเองก็ตรงเองก็ตรงดู
16: คร
15: ั้งนี้ก็นั่นโอ้ยเอ๋ขอเอ๋ประกาศขาวขออย่างใหญ่
16: อ
15: ื
16: ม
15: ไอ้ไรกวงตุ้งห้องเต้นอ่ะแม่โอ้ยก็ยัง
16: ใช้เองเนาะต้องลองใช้เองเนาะของอย่างนี้เน
15: า
16: ะ
15: จ้าจ้าที่นี่พี่จะพายมาไม่เช่านะโมกก็เบียงหายไปตามโกใหญ่ๆโอ้โหมันโกใหญ่วายเลยโอ้ที่ป่าที่บางอยู่โอ้ยขายต้องพินาศมาเป็นที่จะพาย
16: อ๋อก็ได้แบ่งการให้น้องกินด้วย
15: จ้าโอ้โหโกยังใหญ่
17: ไปลืมแบ่งมาให้ลูกสะใภ้ทางนี้กินบ้างเด
15: ้อถ้ามันห่อไปได้ก็ที่ห่อส่งไปเด้อโอ้ที่ได้นี่มันอยู่ใกล้ๆที่นี่จะให้ฉันแกพี่แจงน้องลูกใหญ่ๆเนี่ยเต็มม้อน่ะลูกใหญ่ๆมีกี่อุ้มนักๆใหญ่ป้าคนเฒ่าญาติตายายให้คนลูกลูกลูกทุกคนให้ทุกคนอยู่ลูกใหญ่ๆน่ะคุณไก
16: ่ครับดีใจครับ
15: แก้วด้วยอยากทำชา
16: ครับผม
15: จ้า
16: วันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากนะแก้ว
15: จ้าจ้า
16: สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับพี่ครับผม
15: โอ้ยตำเป็นตำปากมุ้งกายกับรวยๆด้วยกันเด้อ
16: ครับขอบคุณมาก
15: จ้าสวัสดีจ้า
17: สวัสดีค่ะ
15: จ้าสวัสดีจ้า
16: ก็เป็นพี่นกแก้วพี่นกแก้วอยู่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับมือชาแกโตมาแกโทรมาสั่งชุดเล็กนั่นแหละผมก็ถามว่าพี่เอาไปใช้รอบที่แล้วเป็นไงบ้างเขาบอกโอ้โหดีมากเลยผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวคุยในรายการหน่อยหน้าวันนี้แกก็โทรมาเพราะแก เลี้ยงควายอยู่
17: ไงควายก็มีด้วยค
18: ่ะพี่นกแก้วแกขยันคุณผู้ฟังไงฮะคุณเจ้ากายเดี๋ยวคุณติดรับสายคุณลุงอีกท่านหนึ่งให้สุกัญญาก่อนเพราะว่าแกโทรมาเผื่อจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลามูดฝาเขียวนะชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวคาเล่นกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งนะคะและรวมไปถึงสึนามิค่ะ0894780889มาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวสุกัญญาขออนุญาตพูดคุยในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองกันนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนมาอีกแล้วคุณผู้ฟังคะเสียงฟ้าคำรามข้างนอกเดี๋ยวจะไม่ได้ยินในเรื่องราวของราคาวันนี้กวางตุ้ง12บาทคลื่นช่าย70ค่ะคะน้าต้น14ผักกาดหอม25ผักบุ้งจีน12บาทใบกระเพราแมงลัก15โหระพา30ต้นหอม60ผักชีไทย50ผักชีลาว30ผักกาดขาวลุย16บาทกะหล่ำปีเขียว11บาทค่ะมาดูแตงกวากันบ้าง13บาทแตงล้าน14บาทถั่วฝักยาว50โอ้โหใครมีถั่วฝักยาวตอนนี้ราคาดีเด้อมะเขือเปราะ15บาทมะระจีน16บาทมะละกอดิบ10บาทมะเขือเทศสีดา24พริกจินดาแดง48พริกกะเหรี่ยง110บาทพริกยำเขียว32บาทบวบเหลี่ยม14บาทฟักเขียวอ่อน8บาทและมะเขือพวงขึ้นมาแล้ว45บาท นะคะหลากหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะได้รับผลกระทบในเรื่องราวของฟ้าฝนนะคะอย่างที่สุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็บอกในเรื่องราวของการยกร่องปลูกพืชผักในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ต้องยกร่องนะคะแก้ไขปัญหาในเรื่องราวของน้ำท่วมขังนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็เกิดในเรื่องราวของโรคเกี่ยวกับพืชมากมายซึ่งจริงๆแล้วเราไม่อยากให้เกิดค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคุณผู้ฟังเนาะและอย่าลืมเอาบรูมิโนไลน์07ยกแก๊งไปใช้กับแก๊งหนูทำได้ซื้อชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวนะคะคาเลนเหมือนเดิมค่ะย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งเกี่ยวข้าวปุ๊บแช่เลยไม่ต้องจุดฟืนจุดฟางก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมคาเลนเข้าไปช่วยในเรื่องราวของการย่อยสลายต่อสั่งได้ไม่ดีพอนะคะเราเน้นในเรื่องราวของเมื่อวานนี้พูดคุยกันยกตัวอย่างให้แล้วสำหรับนะคนที่ไม่จุดฟางและจุดฟางไปแล้วเอาไปแช่ทีหลังนะคะมันมีเขาเรียกว่าในเรื่องราวของการออกฤทธิ์ของในตัวคาเลนเนี่ยนะคะในตัวของการออกฤทธิ์แบบระบบการย่อยแตกต่างกันนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูว่าจะใช้ในรูปแบบใดซึนามินะคะสอบถามกันได้ในเรื่องราวของการเกษตรนะคะ0894780889ค่ะ0894780889ขอบคุณสำหรับพี่นกแก้วกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆบ้านเลยวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยในเรื่องราวของการทำมาหากินนะคุณผู้ฟังเนาะสวัสดีค่ะ
19: ยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

นิมแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันนะ

ันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติม

0: ดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันนะ

ดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันนะ

ากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปิน

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: Head & Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคสูงถึง 100%

ดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ใครชายใดทั้ง
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: รักตายห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยตน
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69และสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระดับน้ำคลองยันอำเภอคีรีรัตนนิคมแตะเกณฑ์เตือนภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกปช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปนภาพรช่างอุ่นรายงานค่ะ
4: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัฐนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งดูแลและเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นพร้อมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือมีกระแสน้ำไหลผ่านและห้ามขับขี่ยานพาหนะฝ่ากระแสน้ำโดยเด็ดขาด
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: Thank you.
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

รักษาม .2 นะครับม .2 นี่อยู่ชั้นอะไรเอ่ยฮะไม่รวมนักศึกษานอกโรงเรียนนะคือตามปกติตามที่ขึ้นมาจากป .6 แล้วมาเรียนม .1 ม .2 เนี่ยนะครับถ้าตามอัธยาศัยในหลายท่านก็30 40 50ก็มีนะม .2 นั่นนะครับแต่ม .2 ตรงนี้อายุประมาณ13 14ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเป็นวัยอ้อๆนะครับรักษาม .2 นะครับเป็นเพื่อนลูกชายด้วยสันติดวงสว่างบอกว่าเป็นเพื่อนลูกชายด้วยก็แสดงว่าอายุอานามรุ่นเราเขาเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ในวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นแรกเริ่มเลยทีเดียวนะครับอายุ13 14เนี่ยพูดง่ายๆนะหลายท่านเลยเพิ่งท่านหญิงเพิ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางเพศนะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับนั่นคือวัยเริ่มมีประจำเดือนไม่ได้ลามกแต่ประกาศใดนะครับนั่นคืออายุเขายังน้อยอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นเท้าหัวงูหรือคนที่ไปฝักไฟล่วงละเมิดทางเพศหรือแทะโรมก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กแม้ว่าจะยินจะยอมอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับก็ต้องระมัดระวังนะเด็กสาวเนี่ยแรกรุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้เท้าหัวงูมันเยอะรักษาม.2 นะครับสันติดวงสว่างส่งมาพยาธิเพียงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะฟังเพื่อความสุขนะและเป็นอุทาหรณ์ดูลูกดูหลานให้ดีนะเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ได้ระวังแต่เด็กหญิงเท่านั้นเด็กชายก็ต้องระวังนะมีการล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกับเพศหญิงแต่ประการใดเดี๋ยวนี้ซึ่งประกาศมีการมีกฎหมายให้มีการคุ้มครองทางเพศหลากหลายนะครับนั่นก็คือว่ามีหลากหลายทางเพศนะทอมเกย์ตุ๊ดนะเลสเบี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชายหญิงนะครับทำให้การครอบครองนะระหว่างสามีภรรยานั้นก็ยากลำบากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราก็ดำรงชีวิตกันยากขึ้นเพราะสามีอาจจะไปมีสามีใหม่ภรรยาก็อาจจะไปมีภรรยาใหม่ซึ่งมีทั้งเกตุ๊ดนะฮะหรือมีเรื่องราวของทอมดีเลสเบี้ยนอะไรก็แล้วแต่นี่นะเขาเรียกว่า LGBTQ+ นะครับคือหลากหลายทางเพศตรงนี้มาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องราวต้องรักษาคู่รักเอาไว้ดีๆมิฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การถ่ายปืนใหญ่คลื่นความถี่AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความผ่องใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุสันที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็มระดับพรีเมียม24ชนิดล้วนแต่ดีราคาแพงแล้วใส่จริงครับตังค์ทางเช่ากิโลละเป็นล้านเนี่ย1ล้านถึงแสนบาทแล้วก็ใส่จริงเฮลินจื้อสมกลีเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยอยู่ในกาแฟทินฉายกาแฟจึงมีผลต่อร่างกายก่อนดื่มหลังดื่มบอกทิศทางที่ดีขึ้นต้องยกให้กับกาแฟทินฉายกาแฟกล่องละ250บาทไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัว
นะครับหุ่นเพื่อรบสมใจเสตาที่ผมนักขึ้นมีไปแปลกเวสกัดส่งเสริมกับจำมีตังหังเจ้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮเลจีส่งกรีเป็นยายุวัฒนะหมื่นปีใช้กาแฟอราบิก้าคู่ปัจจุบันเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจเช่นน้ำมันตรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลเชสสารสเตียรอยด์เกลโคไซด์ให้กว่าหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมิได้ไปรักษาและเบาหวานก็ได้ไขมันแต่ว่าไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมันคอเลสเตอรอลไทยมาเคลือบตามข้อตามข่าวดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปบอกว่าหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะฮะได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับและก็พระเอกของเราฮะจำหน่ายมา10ปีและยะเพียงยาครับเรียกได้ว่าของดีมีมาตรฐานนะครับบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตโดยเภสัชกรแพทย์ปัจจุบันทั้งไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดนี้มูลค่านะพันล้านพันสองพันล้านนี่แหละยิ่งใหญ่อลังการมากมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะทุกท่านด้วยเจ็ดตัวยาเจ็ดพรหมสัจจันทร์สารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสดังนั้นตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดนะครับปวดตาขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานในตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ็ดในต้องทานวิสันทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต้อลอก3วัน5วันที่ปวดตาขึ้นตาน้ำตาไหลมองอะไรไปฟ้าแล็บก็หายไปน้ำตาไหลก็หยุดไหลทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันยาเพียงยาบอกว่าสุภาษิตบอกไม่แพงเลยนะวิสอนเนี่ยเอาอะไรไปทานเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นจะถูกจะแพงก็ทานมาแล้วสารพัดไม่ดีขึ้นพอเอาวิสอนเอาไปทานตาดีขึ้นก็บอกว่าของจะถูกจะแพงไม่สนใจขอให้ทานแล้วดีที่สำคัญวิสันก็ไม่แพงหรอกนะเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นเนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดละนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นและทางระยะเวลา10ปีที่จำหน่ายมายัดเพียงยัดยานน้ำหมื่นดับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสอนสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับส่วนสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชันสูตร2นุ่งฟ้าโอสถนะครับสูตร1บรรลุการยิงชัยไปทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับทานแล้วดีและเปิดสดสีฮะท่านชายท่านหญิงนี่แหละนะครับก็ทำให้ร่างกายของท่านแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นท่านชายนะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็มาทานสูตรหนึ่งซูเปอร์เซลลิวิชั่นนะฉี่พุ่งสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยก็มาฟื้นฟูดูแลนะครับด้วยสูตรหนึ่งซูเปอร์เซลลิวิชั่นแล้วก็หลายท่านฉี่ลดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทานสุดหนึ่งท่านหญิงเข้าสู่วัยทองนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจที่จริงนะอายุ40 50ก็มีปัญหาเรื่องราวละนะทั้งเรื่องราวเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยทานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชันมีประวัติความดันไขมันทานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชันครับทุกท่านทานเหมือนกันครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับมีกระชายดำเป็นตัวนำนะครับสูตรหนึ่งบอกกระชายดำเนี่ยโอ้โหนะเพิ่มพลังนะสำหรับท่านชายท่านหญิงท่านชายสังเกตได้ว่าหนุ่มสาวบนดอยในลูกดกมากมีกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยและมีอย่างอื่นด้วยในสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยอดเยี่ยมแน่นอนได้ผลเกินคาดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงชื่อว่ายาสุภาษิตเลวิชันครับ350บาทถูกมากดีมากครับ
มารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับก็บรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆหลายท่านท้องผูกเป็นพันละดึกนะถ่ายยากถ่ายลำบากทานสุดสองลูกฝาโอสถก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ชาปรือมือปลายเท้าเนี่ยทานสุดสองลูกฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูล2นะ60แคปซูลนะ350บาทตอนนั้นเองนะครับเรียกว่าสุด2รุ่งฝาโอสถนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สุดรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไปได้นะครับหลายท่านมีปัญหาสั่นไปทั้งตัวสั่นเป็นเจ้าเข้านะครับแล้วก็หลายท่านบอกจากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยปลาตายเนาะปลาเป็นนี่จังขยับขยื่นได้บอกนอนเป็นผักเลยไม่ไหวไม่ติงบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตติดเตียงนะไม่มีเรี่ยวมีแรงก้าวขาไม่ออกขึ้นเลยไม่ได้เลยถ้ามีโครงการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกสารพัดเนี่ยกระดูกผุกระดูกพุนเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรก็ยินดีนะครับสอบถามที่ทรงสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับสั่งซื้อได้ทั้งวันและทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ0836931999ของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นสุภาษิตไม่ได้โม้ไม่ได้โอดไม่ได้อวดไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนด้วยสรรพคุณอย่างแท้จริงไร้ทางระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพวันนี้ท่านพิสูจน์แล้วว่าสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเดิมก็ชื่อคุณแผนนักพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับหรือจะเป็นกาแฟเชนแชกกาแฟและวิซอนดูแลต่างๆเนี่ยมาตรฐานแล้วก็ดีจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาสุภาษิตเลยพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับอยากได้อะไรนะครับมากน้อยเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชื้อเชิญหลายท่านไม่สะดวกเดี๋ยวเราส่งไปเก็บเงินปลายทางให้ญาติเพียงญาติทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์พี่เฉโอดนะวิศน์อภิธานและตาดีขึ้นทั้งครอบครัวแล้วก็พี่ละอิทธิรันรุ่งดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นสุด2ลุงฟ้าสุดในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าคุณแผนนักพิมพ์สุด1สุด2ซึ่งเป็นชื่อเดิมของสุนไพทั้ง2ชนิดนั้นเองนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
0: 2กล่องเหรอนะ
1: 2ชุด2ชุด
0: 2ชุดนี่คืออะไรครับ
1: 2กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่ง2ชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: 5
1: แล้ว
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเดี๋ยวทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบครั้งที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: เมื่อภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่จะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ้โหเนาะมาเลยจานยูล็อกยังได้รักษากันแย่เลยเนาะ
3: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: า
2: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
2: ครับ
3: ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
2: ้
3: องชายเขาอยู่โคราชเน
2: า
3: ะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ

พลงนี้เพราะมากๆเลยนะครับสุนทารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่าเงามืดในดวงใจก่อนหน้านี้ทาสมนคนดีกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับและฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เฉโอดบอกสุภาษิตนะเสียงอ่อนเสียงหวานและที่พูดคุยพี่เฉโอดนะคือเมื่อครั้งจำหน่ายวิสซอนใหม่ๆหลายปีมาแล้วนะครับก็สั่งบอกว่าสองกล่องสุภาษิตกันด้วยว่าสั่ง2กล่องนี่แหละผลที่สุดสั่ง2โปรโมชั่นก็คือ3แถม1 4กล่อง 2,700 เนี่ย2ชุดก็ 5,400 ชื่นใจฮะทุกวันนี้ก็มีนะญาติเพียงญาติสั่งกันเนี่ย2โปรก็มี1โปรก็มี2กล่องก็มีกล่องเดียวโอ้โหสุภาษิตรับทุกออเดอร์นะครับเงินมากเงินน้อยอ่ะอย่าดูถูกนะและหลายคนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีเงินเยอะแต่สั่งทีละกล่องเขาบอกว่าหมดแล้วก็สั่งหมดแล้วก็สั่งนี่แหละไม่ขัดใจและท่านสั่งซื้อ3แถม1 4กล่องบอกไปซื้อเอาไปโพสต์ถึงปุ๊บเนี่ยก็แบ่งคนละกล่องคนละกล่องประหยัดเงินไปเห็นนะฮะและท่านซื้อ2คน 2,700 ก็แบ่งคนละ2กล่องเพราะ 2,700 บาทก็ตกคนละ1,350 บาทมาประกบกันเป็น 2,700 ได้ไป4กล่องนะครับโดยเฉพาะ4กล่อง 2,700 นี่แหละไปแบ่งกัน4คนก็ได้ออกเงินคนละ600กว่าบาทโอ้ฉลาดในยะเพียงยะยาของสุภาษิตแล้วถ้าบอกฉันจะเอาคนเดียวนี่แหละไม่แบ่งใครฉันมีตังขัดใจได้ที่ไหนและยะเพียงยะยาของสุภาษิตนี้แหละล้วนแต่เป็นวัยรุ่นสวนะวัยรุ่นอายุตั้งแต่40 50 60 70 80 90 100 1ฮะยะเพียงยะยาอายุอนามที่มากที่สุดที่ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภาษิตในขณะนี้สุด1สุด2เนี่ยอายุจะครบ100อีกไม่กี่วันนี้ปรากฏว่าทานมาตั้งแต่อายุ93ปรากฏว่าดีเลิศประเสริฐสีและแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมถึง100เท่าเลยทีเดียวคุณตาเปรมขอสุวรรณนะอยู่หน้าวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงบพหังมีตัวตนที่แท้จริงทานทุกวันพอหมดปุ๊บสั่งปรับนะสุด1สุภาษิตหรือชั้นสุด2ลูกฝาโอสถก็คือบทสัมภาษณ์ที่พี่ละเอียดธีรันรุ่งให้สัมภาษณ์ไปนั่นเองนะครับคือชื่อเดิมคือคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2นะครับตัวยาเหมือนกันทุกประการครับพี่ชะโอดนี่สั่งทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะวิซอนทานกันทั้งครอบครัวเลยนะครับช่วงนี้สุภาษิตจะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับจำหน่ายทั้งสุด1สุภาษิตและวิชั่นกาแฟเทนชัยคอฟฟี่สุด1สุด2นะกาแฟเทนชัยคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตาร้านจมูกป่าโมกอ่างทองใครดีทุกวันวันนี้มีท่านอาจารย์วิทยานะอาจารย์วิทยานี่ท่านเป็นครูอดีตนะอาจารย์ที่ในจังหวัดอ่างทองแล้วก็ยังเป็นครูสอนนะวิชาป้องกันตัวเนาะพวกดาบพวกอะไรนี่นะฮะตามตำรับตำราครูอย่างแท้จริงเลยนะครับก็เก่งว่างั้นเถอะพูดตรงๆนะฮะคือ

ได้เลยท่านนะครับสุภาษิตประกาศไปถึงไหนแล้วล่ะร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจมูปาโมกอ่างทองร้านป้าเพื่อนพระอกแก้ววัตตอีกประผ่านสุกิเพศัตว์พุทธบาทร้านนพรัตน์สแกลุบุรีร้านสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถนาตาสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบเพศัตว์โคสมรงข้างยาชุมชนโคสมรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บนหนองนาพนานิคมประกาศซ้ำนะฮะไปซื้อกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวประกาศที่ยะเพ็งยะยาบางส่วนคุณสมพิศสารเดชตะวันห้วยบงเฉลิมพระเกียรติสระบุรีนะครับซื้อสูตร2รุ่งเฝ้าสด1กระปุกเราคิดค่าจัดส่ง50เป็น400บาทคุณป้าชุบซับน้อยตะบนวังน้ำเย็นอำเภอเสวียงหาจังหวัดอ่างทองนะครับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าปุณศรีคำวีระนะครับอยู่หนองแคสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละก็3กระปุกตามโปรเลย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 วิสซอน1กล่อง900เป็น 3,300 บาทนะครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชันจังหวัดทองดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมาหลายร้อยกล่องแล้วนะครับกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณดิเรกนิรันดร์วกตนบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับคุณป้าบรรจบนิสกุลตะวันบ้านเปิดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบางออนช่วงชัยชนะตะวันเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่องสูตร 1.2 อย่างละกระปุก 1,700 บาทคุณโสรัตน์สุขสีเหลืองพี่สิริพรปากขจรซึ่งเป็นคุณแม่คุณโสรัตน์เนี่ยสั่งให้นะครับให้ไปส่งที่รัชดาซอย46ทับ1แขวงราชยาวเขตจตุจักรกทมนะครับกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณชาญนน้ำเงินตำบลช่องสาริกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรเปโตตำบลบางยี่รงบางคนที่สมุทรสงครามวิสซอนในกล่อง900บาททานไปกล่องที่3แล้วนะครับคุณทวายมงคลชัยตำบลปลายกัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสูตร2สูตร1 2กระปุกนะครับ700บาทคุณวิไลศรีครามนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณสุวรรณแก้ว2สีโตยโกโก้เพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับไปเพื่อเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับมนรักกาสลองสายันสัญญาครับต้นกาสลองบ้านเราก็คือต้นปีบนั่นเองนะครับถ้าภาคเหนือเขาเรียกว่ากาสลองนะครับดอกสีเหลืองสวยสดงดงามครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วนะครับหวังว่าชั่วโมงนี้จะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปราบปิงเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งท้ายด้วยบทเพลงที่ฟังแล้วให้ยิ้มและก็มีความสุขและสนุกด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าอวยพรทำไมนาโย่งนาผวงนาหนงจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ทำไมถึงไม่เอาจับเสียดมเสียดาย

0: ไม่ต้องคิดเดี๋ยวจะให้ถลามอวยพรจะให้เท่าไหร่ก็ได้
1: ไม่ใช่เออรู้ว่าคำอวยพร
0: อะไร
1: แต่ฉันนั่นเสียงดัง
0: ไอ้ดีกว่าไอ้เนี่ย
2: โอ้โหเวทเอาแล้วจบจบจบ
1: จบจบจ
2: บปิดเพลงปิดเพลง
0: เฮ้ย
1: พอแล้วพอแล้วจบทีหลังจะพูดอะไรระวังปากม
0: ึ
1: ง
0: พูด
1: พูดไม่ใช่คือ
0: เขาอย่าพูดยังไม่พอ
1: เขาอะให้
2: พูดทำไมปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
0: พูดจบทำไมอยากทายพูดจบทำไมอยากทาย
2: จบตรงไหนอยากตรงไหนจบ
0: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ลาย07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร
2: ์น้ำมันไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัชชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขออภัยค่ะคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุธาทิพย์กันตทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นยั่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันคู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเหลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผลิตกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียรวมถึงประเทศที่ยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโดยเฉพาะจีนและอินเดียกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์อีกทั้งให้อำนาจทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% กับภาษีจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากที่สุดนอกจากนี้กฎหมายยังขยายอายุของกฎหมายคว่ำบาตรอิหร่านออกไปอีก5ปีเพื่อคงมาตรการคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปยังภาคพลังงานและอาวุธของอิหร่าน
8: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
9: จ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอส
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ของคนรักตัวเองที่จะมาชวนคุณก้าวสู่อีกหนึ่งวันที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาเติมพลังกายเติมพลังใจไปกับเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีในวันนี้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะอิ๋วๆไม่ได้มาคนเดียววันนี้แน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยช่วยดูแลระบบขับถ่ายของคุณให้ดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มาเป็นปกตินะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะเดี๋ยวในช่วงของรายการเนี่ยอิ๋วก็จะมีสรรพคุณแล้วก็ราคาบอกต่อกันด้วยนะคะนอกจากไซเลียมจอยแล้วยังมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ยังทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะหากท่านน้ำมันงาดำสกัดเย็นกันเป็นประจำค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยนะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาเรื่องของการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลแล้วก็บำรุงดวงตาของท่านให้ดีได้นะคะถ้าอย่างไรก็ดีอย่าลืมทนุถนอมดวงตาของท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยยาย่าบริงค่ะและโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้ามีใครอยากทานอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยเป็นยังไงคะก็ต้องมีรสชาติที่เข้มข้นใช่ไหมคะแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาต้องดูแลเรื่องไตเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินกันให้มากๆค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองสั่งมารับประทานกันนะคะเดี๋ยวในช่วงของรายการก็จะมีราคามาบอกต่อกันห้ามพลาดเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะคะค่ะดื่มได้วันละ 1-2 ซองเพื่อความสดชื่นนะเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะเป็นกาแฟคอลลาเจนดูแลผมกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีค่ะต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil และกาแฟ Lisa Emco ค่ะถ้า Pro Mix Oil ดูแลร่างกายด้วย Pro Mix Oil เพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะมีใครบ้างที่สามารถทานได้นะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับ Pro Mix Oil ค่ะและสำหรับท่านที่อยากจะทานอาหารรสจัดเพื่อความอร่อยนะคะยังรับประทานอาหารได้อยู่เนี่ยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องดูแลระบบไตนะคะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหากอดอาหารประเภทที่รสจัดๆไม่ได้เนี่ยนะคะก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะค่ะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์หากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกราคา650บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691เรามาเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันนะคะค่ะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะลิซ่าเอ็มโกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองชิมดูนะลองรับประทานดูนะดื่มได้วันละ 1-2 ซองค่ะนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากสดชื่นนะคะอยากมีพลังในการทำงานในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเริ่มซึมๆกันละนะคะก็สามารถที่จะเติมกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของถั่งเช่าเก่ากี้เห็ดหลินจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ฟังก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะนะคะค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและยายาบริงค่ะการดูแลข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะคะก็นะว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเพราะว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่โดดเด่นมากในการดูแลข้อต่อแล้วก็กระดูกโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าเซซามีนนั่นเองนะคะที่อิ๋วๆก็มักจะพูดในทุกๆชั่วโมงนะคะว่าเซซามีนเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากถ้าประโยชน์ของน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยดูแลข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะทานได้เลยค่ะแถมน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยลดการอักเสบและอาการปวดสารเซซามีนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจะเข้าไปช่วยยับยั้งการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในข้อเข่าช่วยลดอาการปวดตึงหรือว่าขัดเวลาเดินได้นะคะแล้วก็ป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อมีงานวิจัยพบว่าเซซามีนช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่มาทำลายคอลลาเจนและกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อค่ะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่าได้ดีค่ะและส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะนอกจากสารเซซามีนแล้วเนี่ยงาดำยังอุดมไปด้วยแคลเซียมแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งช่วยดูแลมวลกระดูกโดยรวมให้แข็งแรงได้ค่ะจากประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชานะทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-02-75-007ค่ะเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุ้มมากๆนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะเราดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคนี้เนี่ยเราใช้สายตากับหน้าจอสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานท่ามกลางแสงแดดและมลภาวะแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ดีค่ะต้องดูแลกันนะคะสุขภาพดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องดูแลดวงตาของเราให้สดใสและแข็งแรงอยู่เสมอค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะการเลือกทานอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่มีสารอาหารเฉพาะเจาะจงจะช่วยปกป้องดวงตาจากความเสื่อมได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลูทีและซีเซนทีนนะคะก็เปรียบเสมือนแว่นกันแดดธรรมชาติให้กับเรติน่าช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอพบมากในผักใบเขียวเข้มเช่นผักเคลผักขมและสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะและสารสกัดจากบินเบอร์รี่นะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังเส้นเลือดฝอยในดวงตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นและลดอาการตาพร่ามัวได้นะคะวิตามินเอเบต้าแคโรทีน ีนช่วยคงสภาพการทำงานของเยื่อบุตากระจกตาลดอาการตาแห้งพบมากในฟักทองแครอทและมะละกอค่ะค่ะและโอเมก้า3เนี่ยพบมากในน้ำมันปลาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการตาแห้งระคายเคืองจากการจ้องหน้าจอนานๆด้วยนะคะค่ะหมูฟังคะอย่างไรก็ดียายาบริงก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะหากผู้ฟังสนใจยายาบริงนะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงกระปุกละ800บาทหากสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะและวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะสาระดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงของรายการเรามาดูถึงอาการตาพร่ามัวนะคะว่าบ่งบอกความผิดปกติอะไรบ้างนะคะซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากกลุ่มโรคหลักๆ4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาทและมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จอรับภาพนะคะและตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ควรลองสังเกตตัวเองนะคะจากข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายขาดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวแล้วก็เบลอนั่นเองค่ะและจอประสาทตามีการติดเชื้อค่ะกับผู้ฟังคะโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะและมีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นโรคต้อหินค่ะซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรง

การหน้ามืดได้นะวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอ่ะเจ็บตามากนะคะตาแดงมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้นะคะพูดติดขัดใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะค่ะอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดอาการขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดค่ะอย่ามองข้ามอย่าละเลยในการดูแลดวงตาของเรานะคะต้องบำรุงกันตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นการดีค่ะการรักษาอาการตาพร่ามัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากสาเหตุมาจากตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยงให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำค่ะต่อมาหากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมแว่นสายตาโดยการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นควรได้รับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ค่ะและหากอาการมีสาเหตุและมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษานะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันอาการตาพร่ามัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับอาการทางตาก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นควรทำตามข้อดังต่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการขยี้ตาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เราสามารถที่จะห้ามตัวเราเองได้ห้ามมือเราได้ไม่ให้ไปขยี้ตากันนะคะแล้วก็ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดด้วยใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตสุขภาพของดวงตาอยู่เสมอหากพบว่ามีความผิดปกติควรรีบแก้ไขอย่าชะล่าใจนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคุณควรเริ่มจากการพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

0: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

้อนเรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสาระดีๆเพลงเพราะๆมีฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีเป็นประจำแบบนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะระบบขับถ่ายเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและผิวพรรณที่สดใสเลยก็ว่าได้นะคะหากระบบขับถ่ายทำงานได้ดีร่างกายก็จะไม่มีของเสียสะสมค่ะการดูแลระบบขับถ่ายให้สมดุลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสามารถทำได้ด้วยแนวทางง่ายๆนะคะค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเติมจุลินทรีย์และอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งลำไส้ของเราต้องการสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในการช่วยย่อยและกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะกินไฟเบอร์ให้ถูกประเภทและดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะการกินผักผลไม้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอหากร่างกายขาดน้ำที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนะคะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างนาฬิกาลำไส้อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่กลั้นอุจระนั่นเองค่ะแล้วก็ขยับร่างกายกระตุ้นลำไส้นะคะบางท่านอาจจะทำงานออฟฟิศอยู่กับที่นานๆเนี่ยจะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวช้าลงค่ะต้องยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะการเดินเร็วจ็อกกิ้งหรือว่าเล่นโยคะบิดตัวนะช่วยนวดกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบตัวทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็อย่าลืมขยับขยายเคลื่อนไหวตัวกันบ้างนะคะถ้าใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีอย.ปลอดภัยผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยคุ้มจริงๆนะคะสำหรับไซเลียมจอยเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0891 2901691 0891 2901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะก่อนจากกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์น้ำมันงาดำสกัดเย็นและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: มียารถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
12: เพื่อคุณสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2 นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโต๊ะแตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งการ์ดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 61,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแจ้งผู้ว่า11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกในหลายหมวดสำคัญจาก World Airline Award 2026ซึ่งจัดโดย Skytrax สะท้อนถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุด ราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพบมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องมีประสบการณ์อย่างหนึ่งแน่นอนนะครับเกิดเป็นคนมานั้นก็คือโดนเตารีดนาบไม่มากก็น้อยผมนี่โดนหลายครั้งเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโดนเตารีดนาบเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าจะทำยังไงขั้นแรกสุดเลยแล้วผมก็เจอมาก็คือเขาให้เอายาสีฟันมาทาบอกว่ามันจะเย็นถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลไหมนะครับที่จริงแล้วตามหลักทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือถ้าหากว่าคนที่โดนเตารีดทาเนี่ยนะครับอาการมันจะหนังมันจะบวมนะบวมมันแดงขึ้นมาแดงแล้วมันปวดแสบปวดร้อนนะครับบาดแผลมันตื้นแต่มันแสบบางคนนี่ก็จะมีผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างล่างนะครับมันพองขึ้นมาคือทางหมอเขาก็แนะนำว่าราดน้ำหรือว่าแช่มือหรือแขนที่มันโดนไอ้เตารีดนาบเนี่ยในน้ำสะอาดหรือน้ำเย็นเนี่ยอย่างน้อย10นาทีนะครับแช่ให้มันเย็นจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะหายไปแต่ห้ามนะครับห้ามใช้น้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นจัดเด็ดขาดเอาน้ำธรรมดาก็พอนะครับเอาน้ำธรรมดาน้ำมันก็จะค่อยปรับอุณหภูมิแล้วก็หลังจากนั้นก็ซับแผลให้แห้งอย่าไปปิดแผลนะครับท่านผู้ฟังทาด้วยยาทาสำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่เขามีขายตามท้องตลาดไปซื้อเขาบอกเขาว่ายาสำหรับทาแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกนะครับมันจะมีโดยเฉพาะนะครับถ้ามันปวดก็กินยาแก้ปวดแต่ถ้าแผลมันแตกนะครับมันแตกแล้วก็ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ปิดด้วยผ้าปิดแผลอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็เปิดมาล้างแผลสักครั้งหนึ่งทีนี้เขามีข้อควรระวังท่านผู้ฟังนะครับก็คืออย่าจับต้องบาดแผลโดยไม่จำเป็นนะครับถ้ามันเป็นตุ่มพองเนี่ยอย่าเอาเข็มไปเจาะแต่ส่วนมากมักจะเจาะมันคันมือมันคันไม้คันมือนะครับไปเจาะให้มันแตกแล้วก็ห้ามนะครับห้ามเอาขี้ผึ้งทั่วๆไปนะครับทาบางคนเอาขี้ผึ้งบางคนเอายาสีฟันบางคนใช้น้ำปลาบางคนใช้น้ำมันบางคนใช้แป้งเนยบางคนใช้สบู่คือมันจะทำให้แผลติดเชื้อท่านผู้ฟังที่รักครับเขาห้ามใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกก็ให้ดูแลคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วก็นำไปให้หมอหรือว่าพยาบาลที่เขาอยู่ใกล้ที่สุดอนามัยที่ใกล้ๆเนี่ยให้เขาทำแผลให้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการดูแลรักษาสุขภาพทีนี้ในงานวิจัยนี่มังคุดนี่จะมีสารชนิดหนึ่งคือสารเซนโทนเนี่ยจะเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้ไวขึ้นนะครับในที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็วิจัยออกมาเหมือนกันนะครับใครเป็นแผลกดทับแผลไฟไหม้หรือว่าแผลที่มันรักษายากเนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เรียกว่าเซนโทนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผสมไปในการกินนะครับมีการกินด้วยแล้วก็มีการทาด้วยอันนี้แผลจะหายไวนะครับแผลหายไวมากโดยเฉพาะแผลเบาหวานหรือว่าแผลเรื้อรังอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้พิจารณาดูครับถ้าหากว่าใครเป็นแผลนะครับใครเป็นแผลจะเป็นแผลสดแผลนอกเปลือยแผลอะไรก็แล้วแต่แผลเรื้อรังในร่างกายแผลในกระเพาะอาหารส่วนหนึ่งเรารักษาตามคําแนะนําของแพทย์ส่วนหนึ่งผมอยากให้ลองนะครับให้ลองดื่มน้ํามังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ไปเจอมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็พอเจอแล้วก็มีความมั่นใจอยากจะสื่ออยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักนะครับคือพูดตรงๆมากว่าหายว่าอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกนะครับมันผิดจรรยาบรรณแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูลองดูครับนะครับไม่เสียหลาย ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญท่านฟังครับ
1: ทุกคนดูมันจะลืมเรื่องเจ้าลาวนักเลงไสยศาสตร์ที่มันถูกหลวงพ่อปานขัดขวางเอาไว้เสียสนิทแต่เจ้าลาวนี่ไม่เคยลืมความเจ็บแค้นครั้งนี้ก็คอยเวลาก็หาโอกาสอย่างเยือกเย็นกระทั่งแน่ใจว่าหลวงพ่อปานอยู่ในความประมาทแล้วเขาก็เข้ามาดูลาดเหลาใกล้ๆวัดหาทำเลที่จะทำพิธีปล่อยคุณไสเข้าใส่หลวงพ่อชนิดไม่ยอมให้ตั้งตัวติดเลยทีเดียวครับลาวมนดำคนนี้กำลังจะทำอะไรหลวงพ่อปานเจ้าลาวมนดำนี่เห็นศาลาในป่าช้าหลังวัดเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นกองบัญชาการทำงานชั่วเขามันก็เลยเข้าไปพักผ่อนคอยเวลาให้ถึงกลางคืนเสียก่อนคราวนี้เขาตั้งใจจะทำพิธีใช้อำนาจมนต์ดำถึงขั้นทำลายล้างชีวิตหลวงพ่อปานให้สมแค้นเวลานั้นเย็นแล้วบังเอิญมีพระเนนไปพบเจ้าลาวนี่นั่งอยู่ที่ศาลาในป่าช้าก็เข้าไปไต่ถามว่ามายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เจ้าลาวนักเลงคุณใสก็บอกว่าเดินเรื่อยเปื่อยมาเห็นป่าช้าเงียบดีเป็นที่ถูกใจก็คิดจะนั่งสมาธิภาวนาสักคืนหนึ่งพร้อมมาคุยโอว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอสมควรแล้วเจ้าลาวตัวแสบก็แสดงวิชาแปลกๆซึ่งสำเร็จด้วยจิตตานุภาพให้พระเนนดูแล้วก็บอกว่าถ้าใครสนใจจะถ่ายทอดวิชานี้ให้ว่าอย่างนั้นพระเนนกลุ่มนั้นก็เกิดเลื่อมใสอยากจะได้วิชาเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างนั้นบ้างก็ชวนเจ้าลาวเข้าไปพักด้วยกันในกุฏิในวัดแต่ว่าเจ้าลาวปฏิเสธอ้างว่าไม่ชอบพลุกพล่านชอบอยู่ที่ศาลาในป่าช้านี่แหละเพราะมันเงียบดีพระเนนกลุ่มนั้นก็ช่วยกันหิ้วน้ำขนเสื่อมาให้ลาวจอมอาคมถึงศาลาเพื่อเอาใจก่อนพระเนนจะกลับขึ้นวัดเจ้าลาวผู้มีอาคมขลังก็สั่งพระเนนกลุ่มนี้ว่าอย่าได้เอาเรื่องที่พบตัวไปบอกใครเป็นอันขาดขอให้เก็บเป็นความลับฝ่ายนั้นก็รับคำคืนนั้นหมอไสยศาสตร์ตัวแสบผู้มีความอาฆาตหลวงพ่อปานก็รอเวลาจะส่งความตายไปให้พระภิกษุผู้ทรงศีลดึกสงัดเวลาประมาณตีสองหลวงพ่อปานเดินมาเรียกพระวีระซึ่งนอนอยู่หน้าห้องท่านให้ลุกขึ้นพระวีระลืมตาตื่นก็รีบลุกทันทีหลวงพ่อปานก็บอกให้ตามท่านเข้าไปที่ห้องที่ท่านจำวัดซึ่งเวลานั้นตะเกียงก็จุดสว่างอยู่แล้วหลวงพ่อปานก็ชี้ไหวที่ท่านถือติดมือไปยังกลางห้องบนพื้นห้องนะปรากฏมีตะขาบตัวใหญ่มหึมามีลำตัวยังกระต้นแขนยาวไม่ต่ำกว่า3ศอกกำลังขดตัวเป็นวงกลมแน่นิ่งอยู่ผิวของมันเป็นสีแดงเข้มวาววับดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินชั่วชีวิตของพระวีระท่านไม่เคยพบเคยเห็นตะขาบใหญ่มหึมาถึงขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วถ้ามันกัดใครเข้าไม่รู้ว่าพิษร้ายเนี่ยจะสาหัสสากันขนาดไหนพระวีระก็พนมมือเรียนถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อครับแล้วตะขาบตัวนี้มันเข้ามาในห้องหลวงพ่อได้ยังไงล่ะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาหรอกมันเป็นตะขาบคุณไสที่ส่งมาเพื่อจะทำร้ายฉันตอนนี้ยังไม่อธิบายอะไรอีกคุณรีบไปตีระฆังเรียกประชุมพระเนนก่อนก็แล้วกันให้ทุกองค์มาหาฉันที่กุฏินี่นะพระวีระก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งของท่านไม่นานนักพระเนนทุกรูปก็ตื่นนอนกันหมดมารวมกันที่หอฉันที่พระวีระยืนคอยอยู่พอพระวีระอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเป็นคำสั่งหลวงพ่อปานพระเนนก็พากันมาที่กุฏิหลวงพ่อพอทุกรูปขึ้นมาบนกุฏิเห็นตะขาบยักษ์ขดตัวแน่นิ่งกองอยู่บนพื้นห้องก็พากันตื่นตะลึงบางรูปก็ทำใจกล้าขยับเข้าไปใกล้ๆแต่หลวงพ่อปานห้ามอย่าเข้าไปแตะไปถูกตัวมันนะเป็นอันตรายถึงชีวิตเดียวนะวันนี้มีใครเห็นคนลาวแปลกหน้ามาที่วัดนี้บ้างไหมมีครับหลวงพ่อครับพวกผมเจอคนหนึ่งที่ศาลาในป่าช้าครับพระรูปนั้นก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกตัวนี่อุตส่าห์หาเสือหาน้ำไปให้เพราะหวังจะได้เรียนวิชาแปลกๆที่เจ้าลาวคนนั้นแสดงให้ดูไอ้เจ้าลาวคนนี้แหละที่มันส่งตะขาบตัวนี้มาให้กัดฉันหลวงพ่อปานบอกแก่พระเนนเสร็จแล้วท่านก็อธิบายต่อจำนางหนูเด็กบ้านสามกอได้ไหมล่ะไอ้ลาวคนนี้แหละที่กระทำคุณใสใส่เด็กเนี่ยเอาให้ตายเลยเพราะว่ามีคนเขาจ้างมันเผอิญนางหนูมันไม่ถึงที่ตายฉันก็ช่วยรักษาให้ไอ้ลาวมันทำยังไงมันก็สู้ไม่ได้มันก็เลยฆ่านางหนูบ้านสามกอไม่สำเร็จคนที่ว่าจ้างตกลงจะให้เงินมัน200เขาก็ไม่ให้ไอ้ลาวมันก็เกิดเจ็บใจฉันถึงก็ส่งตะขาบจะให้มากัดฉันมันกะเอาให้ตายเลยทีเดียวแหละ แล้วไม่ทราบหลวงพ่อรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่หัวค่ำแล้วละฉันรู้ตัวแล้วว่าไอ้ลาวมันกำลังจ้องจะเล่นงานฉันคืนนี้ฉันถึงได้ระวังตัวไม่ประมาทแล้วมันก็เอาจริงๆฉันเห็นตะขาบมันเลื้อยมาเลยเอาหวายวนรอบตัวมันก่อนมันก็เลยขดเป็นวงกลมอย่างที่เห็นนี่แหละพระหนุ่มๆซึ่งเป็นคนไปเจอเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ที่ศาลาในป่าช้าแล้วก็ถูกมันหลอกให้เลื่อมใสโมโหพลุ่งขึ้นมาจนลืมตัวว่าตัวเองกำลังครองเพศสมณะถลกสะบงขึ้นจะออกไปแตะไอ้ลาวตัวแสบและให้หมอบคามือคาเท้าหลวงพ่อปานก็ห้ามไว้แล้วท่านก็ถามความคิดเห็นของทุกๆคนนี่ถ้าฉันไม่ระวังตัวถูกตะขาบกัดก็คงถึงตายไปแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมตะขาบนี่เป็นของไอ้ลาวก็ให้กลับไปให้เจ้าของเขาแล้วพวกคุณเห็นเป็นยังไงพระเนนก็เห็นดีด้วยทุกรูปหลวงพ่อปานก็เลยแตะปลายหวายบนกระดานใกล้ๆกับตัวตะขาบแล้วก็วนปลายหวายสวนทางกับที่ตะขาบขดอยู่คือมันขดหัวเข้ามาทางขวาท่านก็วนปลายหวายไปทางซ้ายตะขาบยักษ์ตัวนั้นค่อยๆคลายตัวออกเป็นเหยียดตรงดูน่ากลัวเป็นที่สุดขานับไม่ถ้วนข้างๆลำตัวเขามันขยับแกรกๆไม่ผิดอะไรกับตะขาบมีชีวิตทั่วไปพระเนนซึ่งขวางอยู่ตรงด้านหัวเขามันถอยกรูดแล้วแหวกเป็นช่อง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่ 800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน 800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาทีหนึ่งวันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลก็หากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ลวงพ่อปานใช้หวายตีลงพื้นกระดานสามทีพริบตานั้นตะขาบคุณใสก็พุ่งปราดปราดออกไปตรงๆไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปหลวงพ่อปานท่านก็หันไปบอกพระหนุ่ม 3-4 รูปให้พากันไปที่ป่าช้าเดี๋ยวนั้นเลยพวกคุณรีบๆไปขืนชักช้าไอ้ลาวแย่แน่ไปเจอไอ้ลาวแล้วรีบพามันมาหาฉันที่หอฉันนะพระหนุ่มทั้งที่สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อปานถึงได้ให้รีบไปต่างก็พากันไปที่ป่าช้าท้ายวัดก็อาศัยจุดใต้ช่วยส่องทางส่วนหลวงพ่อปานกับพระเนนที่เหลือรวมทั้งพระวีระก็ลงจากกุฏิหลวงพ่อเดินไปที่หอฉันคอยอยู่ไม่นานพวกพระเนนซึ่งไปที่ป่าช้าก็กลับมาพร้อมกับแบกร่างเจ้าลาวนักเลงคุณใสมาด้วยโดยที่เจ้าลาวตัวเสพแหกปากร้องครวญครางเสียงระงมมาตลอดทางเลยทีเดียวพอมาถึงหอฉันพระหนุ่มก็แทบจะโยนเจ้าลาวลงตรงหน้าหลวงพ่อปานด้วยความเกลียดชังที่เขาบังอาจล่วงเกินหลวงพ่อพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าพวกผมไปถึงศาลาป่าช้านะครับหลวงพ่อพบไอ้หมอนี่นอนดิ้นแหกปากร้องโอยโอยอยู่แล้วนะครับถามว่ามันเป็นอะไรมันบอกมันถูกตะขาบกัดครับสภาพหมอไสยศาสตร์เวลานี้ร่างกายบวมเป่งแทบจะปริไปทั้งตัวหน้าตาซีดเผือดบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสปากก็ร้องครวญครางไม่หยุดแกใช่ไหมที่ปล่อยตะขาบให้มาฆ่าฉันโอ้ยใช่ใช่หลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อไม่น่าจะปล่อยตะขาบกลับมาหาผมอีกปล่อยมาทำไมผมปวดจนทนไม่ไหวอยู่แล้วตะขาบนั่นมันของแกฉันก็คืนไปให้แกเองนะแกไม่เก่งไม่จริงนะถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างรู้รสชาติแล้วสินะว่าเวลาถูกทำเนี่ยมันทุกข์ทรมานแค่ไหนเวลาแกทำคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่แกกำลังเจออยู่นี่แหละอยากจะให้ฉันช่วยรักษาให้ไหมล่ะโอ้ยหลวงพ่อช่วยสิครับช่วยเมตตารักษาให้ผมด้วยเถอะครับผมยอมแล้วจะให้ฉันช่วยรักษาก็ได้แต่ว่าแต่แกต้องให้สัจจะสัญญาก่อนนะว่าเมื่อหายแล้วต้องบวชเมื่อบวชแล้วต้องถอนวิชาเลวๆพวกนี้ออกไปให้หมดต้องเลิกทำวิชาเหล่านี้ชั่วชีวิตถ้าแกรับปากฉันถึงจะรักษาให้แต่ถ้าไม่รับปากเป็นสัจจะวาจาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะแกทำตัวของแกเองเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ได้ยินข้อแม่หลวงพ่อปานอึ้งไปถนัดเลยเสียดายวิชาก็เสียดายแต่ความเจ็บปวดมันก็รุมเร้าทรมานแทบจะขาดใจตายเสียให้ได้แล้วถ้าหากหลวงพ่อไม่ช่วยรักษามันก็รู้ดีมันตัวมันเองต้องตายแน่ๆในที่สุดเจ้าลาวก็ตัดสินใจเอ่ยปากยอมรับเป็นสัจจะขอเลิกละวิชามนต์ดำของตัวทั้งหมดเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์กล่าวเป็นสัญญาออกไปแล้วถึงก็ร้องไห้ด้วยความเสียดายวิชาของมันเป็นที่สุดเมื่อมันรับปากอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปตักน้ำมนต์ในโอ่งมาให้มันดื่มเข้าไป3อึกพอน้ำมนต์ล่วงพ้นลำคอตกถึงท้องได้เดี๋ยวเดียวเจ้าลาวก็ปวดท้องจะถ่ายทุกข์ขึ้นมาพระท่านก็ชี้ให้มันคลานไปถ่ายที่ร่องกระดานนอกชานด้วยความหมั่นไส้ไม่หายเจ้าลาวก็คลานไปนั่งถ่ายแต่สิ่งที่มันถ่ายออกมาไม่ใช่กากอาหารแต่เป็นโซ่ล่ามลิงเส้นเคืองยาวเกือบ3ศอกหลวงพ่อปานบอกให้พระรูปหนึ่งลงไปคีบโซ่เส้นนั้นขึ้นมาให้ทุกคนดูแล้วอธิบายให้เจ้าลาวใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำกระทำให้โซ่ล่ามลิงกลายเป็นตะขาบส่งมาหมายทำร้ายท่านนะถ้าถูกตะขาบกัดโซ่ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องออกฤทธิ์เป็นพิษถึงตายในเวลาอันรวดเร็วไม่ทันชั่วข้ามคืนส่วนเจ้าลาวตัวแสบเวลานั้นหายจากอาการเจ็บปวดเหมือนกับปลิดทิ้งร่างกายที่บวมเป่งก็ยุบแฟบหายเป็นปกตินั่งซึมเศร้าหมดฤทธิ์อยู่คนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็จัดการเรียกเจ้าลาวนักเลงคุณสายมาโกนผมเข้าวิธีบวชเป็นพระภิกษุทันทีเหมือนกันแล้วก็ให้รับกรรมฐานไปปฏิบัติเช่นเดียวกับพระนวกะบวชใหม่ทั้งหลายในวัดของท่านภิกษุลาวรูปนี้มีพื้นฐานอารมณ์ทางไสยศาสตร์มาแล้วจิตก็เป็นสมาธิง่ายเมื่อหลวงพ่อปานแนะนำสั่งสอนถูกทางก็ก้าวหน้าในสัมมาสมาธิอย่างรวดเร็วและหลังจากบวชเป็นพระภิกษุไม่ถึงพรรษาก็ได้อภิญญาสมาบัติหลวงพ่อปานก็ให้เรียนวิชารักษาโรคช่วยท่านอนุเคราะห์คนเจ็บคนป่วยได้รับทุกขเวทนาที่วัดบางนมโคเรื่อยมาพอบวชได้2พรรษาภิกษุลาวรูปนี้ก็รู้ซึ้งถึงบาปเวรและกฎแห่งกรรมด้วยตัวเองก็ขออนุญาตหลวงพ่อปานกราบลาจาริกทุดงเข้าป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้วิถีทางโลกซึ่งมีแต่ความเร่าร้อนวุ่นวายไม่รู้สิ้นสุด หลังจากทุดงเข้าป่าดิบดงลึกแล้วภิกษุลาวรูปนี้ก็หายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครได้พบเห็นหน้าท่านอีกเลยก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าวะโสอิสริยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจนั้นเป็นใหญ่ที่ในโลกสร้างทุกโศกเหลือตรามหาศาลที่สร้างสุขก็มากยากประมาณสองสถานเห็นอยู่เป็นคู่กันคือคนพาลก่อภัยใช้อำนาจโลกจะขาดความสุขทุกมหันต์บัณฑิตใช้อำนาจฉลาดครันโลกสุขสันทั่วหน้านิราภัย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะอย่างที่พูดนะคนนี่มีความสามารถพิเศษสมัยก่อนนักการเมืองมีบางคนบางท่านที่เรามักจะพูดกันว่าไอ้นี่มันเก่งไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะมันกินอิฐก็ได้กินหินก็ได้กินปูนกินทรายกินได้หมดกินหอระฆังกินโบสถ์กินศาลานะคือคนนี่บางคนทำมาหากินเหมือนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเหมือนจะอยู่เป็นอมตะตลอดกาลนานเทินคือไม่คิดนะคิดแต่เฉพาะใกล้ๆว่ากูจะกินกูจะได้กูจะเอาคิดแค่นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะตายเอาอะไรไปไม่ได้เงินสัก10บาทก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินบาทที่เขาใส่ปากนะครับสับเปลือยังควักไม่ยอมให้กลืนเขาบอกคิดขึ้นมามันน่าขมขื่นเหลือแต่ผ้า2ผืนเอาไว้ติดร่างกายแต่พอเขาเผลอสับเปลือก็แก้เอาผ้าเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องมาเปล่าไปเปล่าทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนโลกนี้นะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีผ่านมาอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อย่างแย่งกิงชิงดีชิงเด่นบางทีสมัยก่อนที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อชิงสมบัติกันชิงราชสมบัติพี่ฆ่าน้องเพื่อชิงราชสมบัติอยู่ในราชสมบัติไม่กี่ปีก็คนอื่นเขาก็มาฆ่าต่ออันนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับในนิทานในแต่ละประเทศต่างๆเราก็ได้เห็นได้ฟังกันทำเหมือนว่าสมบัติชื่อเสียงมันมีคุณค่ากว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์มีคุณค่ากว่าความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับไม่กี่วันนี้ก็มาฟังข่าวเห็นข่าวที่เขามาติดป้ายพ่อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็ติดป้ายบอกว่าลูกนี่ห้ามเข้าแบ่งมรดกให้ลูกไปแล้วนะครับลูกไปแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาอยู่ก็ไม่ให้พ่อให้แม่อยู่ไล่ออกทะเลาะกันกับลูกสะใภ้แย่งสมบัติเรื่องมันยาวนะไม่อยากเล่าท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าท้ายที่สุดพ่อก็ขอคืนมรดกพ่อแม่ขอคืนมรดกจากลูกมันขอได้นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปแบ่งมรดกให้กับลูกกับหลานหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสำคัญถ้าแบ่งหมดแล้วเราไม่สำคัญหรอกนะครับเดี๋ยวก็ลูกแย่งกันอีกแย่งกันไหนนะลูก3คนลูกคนหนึ่งอยู่จันทร์คนหนึ่งอยู่ศรีราชาคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ลูกคนจันทร์ก็แย่งพ่อแม่แย่งทำไมแย่งบอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่ศรีราชาลูกศรีราชาก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่อยู่สักพักหนึ่งลูกที่เชียงใหม่ก็บอกว่าลูกคนอื่นก็มีทำไมไม่ไปอยู่ที่จันทร์ก็จะเป็นประมาณนั้นคือแย่งกันไล่หนีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่แย่งกันเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สมบัติเราก็ต้องบริหารเองก็ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับไม่ต้องแบ่งหมดเหลือไว้พอใช้บ้างส่วนหนึ่งเอามาทำบุญฝากฝังเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่อชาติหน้าส่วนหนึ่งเอามาบำรุงบำเรอร่างกายตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยมากส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่าสร้างหนี้ใหม่ให้ลูกให้หลานส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนมีพระคุณน้ำมะขุดตราพนาดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราอย่าให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูอีสานนะอีสานเหนือนู่นนะครับท่านผู้ฟังฟังเสียงคนที่ปวดขาดื่มน้ำมะขุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์พนาลินกับภาพพี่พ่อน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวมหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับ
4: พ่อสวัสดีครับ
3: พ่อจะซื้ออย่างซื้อ
4: ว่าเทพครับ
3: ซื้อเทพ
4: ครับ
3: นามสกุล
4: มาสุขครับ
3: มาสุขพระเทพอายุยังปีแล้ว
4: 67ปี
3: 67ปีอยู่บ้านหยังนี
4: ่บ้านสุกเหลือง
3: บ้านหยังก
4: ็บ้านสุกเหลือง
3: สุกเหลือง
4: โศกเหลือง
3: โศกเหลือง
4: โศกก้านเหลือง
3: โศกก้านเหลืองตำบล
4: บ้านทิน
3: ตำบลบ้านทิน
4: ครับ
3: อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4: อำเภอนนสังอำเภอนนสัง
3: เอาอยู่อำเภอนนสังแหละทีนี
4: ้ครับ
3: อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูบ้านพ่อเทพนี่เป็นร้านค้าเนาะร้านค้าชุมชนอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนโศกก้านเหลืองนี่มั้ง
4: ครับ
3: ครับแต่ถือว่าคนกับสิบหูจักหลายอยู่เน
4: า
3: ะ
4: โอ้หูจักหลายย่ำเศร้าฟังอาจารย์อยู่นี่เป็นฟังอาจารย์เสมาเป็นข่าวอยู่บดทุกคนเหล่านี้เขาวืนว่านี่เลิศมือไหนเบอร์ยินเอาไปใส่คือมาเปิดมันนี่เลิศ
3: โอ้ขายของขายดีว่าขายของ
4: ครับพ่อได้ขาย
3: พ่อได้ขายพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะ
4: ครับ
3: เอาถามพ่อเทพเขาเรื่องของเขาเจ้าเป็นยังอย่าขึ้นยังไม่กินน้ำมะขุดควันกินเจ้าเป็นยัง
4: น้ำปวดน้ำแอวน้ำขาหยิบปวดแห้งไปบ่เศร้าเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานก็มันมึนซ่าน้ำบาไหล
3: อ๋อน้ำบาไหลปวดน้ำแอวน้ำขา
4: ครับ
3: มันปวดแห้งบ่
4: ก็ปวดท่ออยู่ยากไปยาก
3: บางอย่างไม่ยาก
4: ผมเลยลืม
3: มันปวดมาดนยัง
4: ห้วยดูนแล้ว
3: จักเดือนแล้ว
4: ห้วยเป็นว่าเป็นปี2ปี3ปีแล้วแต่มันปวดมึงไรพวกก็ไปหา
3: เอาไปพออยู่ฟังไปรักษาอยู่ฟังมาหลายหมอง
4: ครับเข็มก็ไปหาฟังอะไรก็ไป
3: เฮ็ดเข็มก็ฟังแล้ว
4: ครับ
3: ไปโรงพยาบาลบ
4: ่บ่เคยไปเดียวบ่ได้ไปโรงพยาบาล
3: ไปซื้อยังมากินแน
4: ่นี่จะไปหากินสมุนไพรนะน้ำหมอนวดหมอบีบหมอยังไปสั่นยา
3: จะสิเบิดไปหลายบาทอยู่ซ่อม
4: เบิดด้วยเบิดหลายยุ่นแล้ว
3: มันบ่สบายในตัวเนาะมันปวดเนาะเราเป็นยังอีกเนี่ย
4: บันก็ปวดแล้วบอกว่าหากินนั่นกินนี่แล้วก็บ่ไข้บ่ได้ฟังตะกี้อาจารย์เบ้าในวิทยุอึ้งเผาอุ่นนะ
3: อ๋อ
4: ถ้าอาจารย์ว่าท่านนี่แหละผมก็โทรเขียนเบอร์โทรไว้โทรไปหาก็บ่ติดสักเทีย
3: พอดีอาจารย์เสมามาขาย
4: ครับ
3: แกเลยซื้อกับอาจารย์เสมา
4: ครับเลยได้ทาเลยว่าใกล้ๆนี่ว่า
3: สามคนนี่ล่ะครับมาตอนแรกจังหวัด
4: 3คนโอ2 2เพิ่นให้2
3: เป็นจังได๋บัดนี้กินแล้ว
4: มันก็กินทั้งยายเนาะคนละขวดกินไปกินมันกินแล้วก็
3: แม่งกันกินคนละขวด
4: ครับมื้อกินมื้อบ่กินมันก็บ่ทันได้ตั้งใจกินปานใดเนาะ
3: กินเล่นๆเบิ่งก่อน
4: ครับต่อมาก็มาเอามาอีกเอามาอีกก็มากินบัดนี้ช่วงนั้นเพิ่นช่วงกินยืนเพิ่นมีแต่การแต่งานมือกินมือบ่ได้กินซะละงานแน่ก็งานศพงานนั้นก็เหล่าเนี่ยกินไว้แต่ละวันเนี่ยบันมัน
3: กินน้ำมะกุ
4: น
3: นะ
4: ครับเลยบ่ทันฮู้บาเลยบอกครับยายบ่ค่อยจะมาใหม่ตั้งใจกินมันก็ดอกเพิ่นว่ากินแต่เช้าท้องว่างกินน้ำไม่หลายซั่นเพิ่นสิตามใจอาจารย์เพิ่นเว้าอยู่ซั่น
3: ครับผม
4: ย่ำแรงว่าสิมากินเพิ่นท่านไปกินข้าวดึกเนาะเพราะก่อนนอนน่ะก็กินเขาแล้วเพิ่นเขาบ่นอนแล้วก็เลยบ่ได้กินกินตั้งย่ําเช้าตะเช้าเลย
3: ย่ําเช้าเอาบัด
4: ครับกินน้ําไหลกินแล้วมันปวดแม่จารย
3: ์เออ
4: ปวดกระโพกปวด2ขาสิปวดเพราะอยู่ยากนี
3: ่
4: บีบก็ว่าเช้าให้ลูกย่ําใหม่ร้านอย่างบีบก็มันคือปวดซิ
3: ปวดมันไหลบัดนี
4: ้ยายก็ว่าเจ้าปวดคือกันก็กินแล้วกินทีแรกปวดขาบัดกินมาเลย2มื้อ3มื้อปวดอยู่ตลอดเลย
3: คร
4: ับเบิดปวดแรกมองเริ่มกินดีๆนั่นเนี่ยเบิดกวดแรกระบาดเป็นหูอ่อนข้างนึงลงเลย
3: เด
4: ี๋ยวนี้ยังปวดข้างนึงอยู
3: ่
4: แต่ว่าแอวบ่ปวดนี่มันปวดเลาะกับโคกตะกี้ตะกี้ปวดแอวแล้วผมย่อไม่หนักบ่เศร้าเนาะเฮ็ดงานหนักอยู่ตลอดกลับมาปวดเรื่องโคกปวดลงมาปวดนอนย่ำขึ้นมาดิทกขาเจ้าของสิมื้อกินยาเล่นเหยียดงกขึ้นปวดแบบนี้เหมือนบาดตั้งเพิ่นสัมภาษณ์ผู้อื่นก็ว่ามันไหลเด้ว่าซั่นมันคือเพิ่นสัมผัสบางอื่นมาอยู่นะซั่นผมว่าว่าก็กินมากก็บอกกับยายว่าไอ้ถ้าปวดได้ยายค่อยกินค่อยปวดคือกันบัดนี้เบิดปวดแรกแล้วมันปวด2ก็สิเบิดแล้วต้องฮู้ก่อนลงเด้ก่อนลงนอนย่ําขึ้นก็นอนดีบ่งุดหงิดบ่ปวดนะ
3: ดีกว่าเก่าแล้ว
4: สิเป็นฮู้ดีขึ้นมากขาเบี้ยงนี้ก็ทรงไข้แล้วย่างเบี้ยงเดียวมันลงมาส่วนมันปวดอยู่
3: ตอนนี้กินไว้จะปวดแล้ว
4: ตอนเริ่มกินไม่กินเบิดขวด1ขวด2ยังอยู่
3: เอาตอนที่กินตั้งใจกินมานี่พอเทพได้จักขวดแล้ว
4: ได้ขวดนึงกับขวดที่2
3: ขวดที่2เอาเพิ่นกินขวดที่2นี
4: ่ครับ
3: มันก็ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ถามผมบ่ฮู้ว่าปวด
4: มัน
3: ลดจักเปอร์เซ็นต์ดีจักเปอร์เซ็นต์
4: มันลดลงหลายตัวมันซ่าที่ก็เซ้ามั้ย
3: อยู่แขนนี่ก็เซ้า
4: ครับแต่ว่าผมแห้งอีซ้ายผมก็ฟันก็ไม่เลี้ยงซ้ายเนาะประเทศงานหนักแน่มันก็ซึฮูบซ่าขึ้นมามันก็คือเก่า
3: คร
4: ับ
3: ดีจังหวัด100นึงนี่เจ้าหายปวดลงประมาณ
5: 50 60 70บ่พอดี
4: ครับผมว่ามัน 70% อยู่แล้ว
5: 70ครับเพราะว่ากินตั้งใจกินมานี่ก็2ขวด
4: ครับขวดที่2สั่นบ่อย
5: ู่บ่กินแน่กินเหล้าแน่ไปเลย
4: ครับมันผมสังคมก็บ่หลายงานการคนตายก็หลายเร็วหั่น
5: เออมันก็เหลืออยู่ใส่เยอะอยู่นี่ขาทางขวาน้อยนึงอยู่บีแข็งอ้อมองนี่อย่าเหลือทั้งใดอีกมองสะโพกน้อยนึง
4: สะโพก
5: เจ้ากินไปเรื่อยๆมาถึงข้างแล้ว
4: บ่แม่นปวดแอวดิ
5: เออ
4: มันสิปวดหม่องกระโพกตะกี้ผมก็เจ็บแอวโค้งๆกล้วยอยู่เอามากินยาโอกินสมุนไพรมังคุดตาพอดีขึ้นไปดิคือเป็นดิผมแนะนําให้ผู้อื่นว่าซั่นเด้อล่ะเอาได้เป็นหยังกูฟังนี่มันคักแท้เด้อว่าซั่นอาจารย์ว่าเอ้ยท่าน
5: พอใจว่าถามคนที่ใดนี่พอใจว่า
4: พอใจอยู่ครับ
5: พอใจอยู่คือโอเคพอใจได้มันน่ะ
4: ผมยังว่าคันเบิดซุนนี่ร้องอีกได้ใหญ่บอกก็ได้
5: ก
4: ิน
5: ในตอนนึงกินในตอนนึงครับคือปกติแล้วนี่มันเป็นยังก็แล้วแต่นี่1เฮาต้องเข้าใจว่าเฮาเป็นมาดน
4: ครับเป็นโดนนี่
5: เป็นมาดนเป็นมานานอันที่2กินในถึงย่างที่5จักขอจัก3เดือนขอจัก3เดือนคือบางคนนี่10มื้อ15มื้อมันก็บ่เป็นแล้วล่ะแต่ว่าอย่าคิดว่ามันเศร้าถึงมันสิบ่อักปรากฏแต่เฮาต้องกินไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแข็งแรงให้มันขาดให้มันบ่มีไปเลยมันจึงสิดี
4: ผมว่าซั่นผมว่าก็หมู่อยู่มันก็เป็นสมุนไพรเนาะบ่ว่าคือยาโรงพยาบาลยาหมอล่ะว่าซั่นดอกอันนี้เป็นสมุนไพรมันดีได้แล้วเว้าก็หมู่แนะนํา
5: แข็งแรงเห็นบ่
4: ไม่แข็งแรงผมว่ามันบ่เฮ็ดการงานก็บ่มีง่ายๆเนาะ
5: บ่มีง่าย
4: ครับ
5: ผมจะบอก
4: ผมมันเฮ็ดเรื่องหนักอยู่ตลอดนะ
5: เจ้าเฮ็ดหยังอยู่
4: โอ้ยไปไทยไปหน้าหาฟื้นหาไม้อ่ะยายจ้างเขาตัดไม้งัด
5: เอายังเฮ็ดอยู่ติ
4: เฮ็ดคือเราล่ะครับไม่มีใครเฮ็ดอย่างนี
5: ้อายุสำลีนะอายุเท่าไรก็
4: 67
5: ปีเจ็บแต่ยังเฮ็ดงานหนักยังไปให้ไปหน้า
4: ตัด
5: ไม้งัดไม้อยู
4: ่กองจุ่มกุ้มยอดหน้าเตาเจ้าไหนผมไม่ได้กูก็ลดน้ำค่อยงัดขึ้นมาซะแล้วผมเฮ็ดยุ่งซะแล้วกองจุ่มกุ้มอะไรยิ่งหน้า
5: โอ้ครับผมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของพ่อเทพอายุ67ปีนะบ้านเราเป็นร้านค้าอยู่หน้าโรงเรียนยังก่อนโรงเรียน
4: โศกเหลือง
5: ครับนะครับโศกกันเหลืองนะครับก็กินน้ำมังคุดจริงๆแล้วเรากินแน่บ่กินแน่ถิ่มๆมาเลยตั้งใจกินมา2ขวด
4: ครับ
5: นะครับจากที่ว่าเคยปวดขาปวดน้ำเอวปวดชาน้ำแขนขานี่เราบอกว่าดีขึ้น 70%
4: ครับ
5: ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับใครสงสัยจังใดก็แวะมาถามอยู่ร้านค้ามังคุดได
4: ้ผมแฮงแนะนำให้ลูกค้ามาซื้อของซื้อกินได้ค่อยเป็นนั่นนี่ซั่นอันว่านึกอาจารย์ว่าคือโดนแต่พ่อว่าท่านไม่มันโดนลึกๆก้าวลึกกัดลำมัวแล้วเราลำยานนะ
5: ครับขอบคุณพ่อเทียมหลายๆนะที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ได้เหมือน
4: ย่านี่ก็
5: เ
4: ข้าเดียวกับซื้อได้ก็มาหยอดตาได
5: ้
4: อยู่กับควันปืนควันไฟเฮ็ดแล้วกินไร
5: เ
4: ดี๋ยวนี้กินตาไม่ได้หยอดจัก
5: เทียบ่ได้หยอดอ๋อดีหลาย
4: แต่ว่าขันเรากินแล้วว่าเราปวด
5: ครับแต่ธรรมดามันไหลคือเป็นยังมันก็ต้องหยอดอาการหน่อยนึงครับขอบคุณพ่อเทียมหลายๆนะ
0: ครับที่ได้มาแชร์มาบอกประสบการณ์กินไปเรื่อยๆเด้อ
5: ครับสุขใจสุขใจคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
4: ผมกินตั้งเที่ยว
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: มาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นคติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี2540ช่วงฟองสบู่แตกนั่นแหละปกติคุณเปียนี่แกไม่ใช่คนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แกไม่สูบไม่ดื่มมาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นแตกเนื้อหนุ่มแล้วจนกระทั่งมามีครอบครัวอยู่กับคุณเกตแก้วนะแล้วก็มีลูกชายชื่อเด็กชายมอสเป็นโซ่ทอง

ชอบความเร็วชนิดสุดขั้วเลยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของแกคาวารุ่นทักซิโดของคุณเปียถูกตกแต่งดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความแรงและเร็วชนิดบิดกันจนเข็มไม้ขาดกระจุยละว่างเมื่อไรมีจังหวะตอนไหนคุณเปียจะไม่ยอมพลาดการสวมวิญญาณเป็นนักบิดประจำซอยโดยการเอาคาวาคันโปรดออกไปสำแดงพลังความเร็วเสียงที่แผ่สนั่นขัดอกขัดใจชาวบ้านร้านตลาดเขานะวิ่งไปทางไหนชาวบ้านเขาก็สรรเสริญอวยพรกันไปตลอดทางแหละเส้นทางที่คุณเปียเลือกใช้เป็นสนามประลองความเร็วก็คือถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านนั่นแหละลักษณะก็เป็นถนนปูนเรียบยาวตรงไม่ค่อยมีรถราวิ่งกันมากนักผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านการบิดนั่นก็เร่งเพื่อกระแทกกระทันความเร็วก็กระนำได้อย่างไร้ขีดจำกัดในขณะที่สามีนี่ชอบความเร็วคุณเกศแก้วผู้เป็นภรรยาก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้ก็พยายามขอร้องให้เลิกมาหลายครั้งหลายหนแต่คุณเปียก็ผลัดผ่อนเรื่อยมาคุณเกศแก้วก็บอกว่าลูกของเราเนี่ยยังเล็กถ้าพ่อเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยทำมาหากินช่วยกันดูแลลูกพูดกันถึงอย่างนี้ขอร้องกันถึงอย่างนี้คุณเปียก็ยังไม่ยอมตัดอกตัดใจจากความมันท้ามฤตยูกับความเร็วผมชอบครับพี่ตอนนั้นถ้ามีใครมาชวนผมไปเป็นนักแข่งอาชีพให้ผมไปฟรีๆไม่ต้องให้เงินค่าตัวผมก็ไปเพราะความเร็วชนิดเข็มไม้แทบกระเด็นเนี่ยแล้วก็เสียงที่กระหน่ำออกมาจากท่อนี่โอ้ยมันชื่นใจมันท้าทายจนคล้ายๆกับว่าเรากำลังรบทัพจับศึกกับความกล้าบ้าบินไม่รู้มันมาจากไหนไม่กลัวตายเลยพี่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวพิกลพิการยิ่งตอนความเร็วมันทะลุขีดสุดตัวเรานาบลงกระถังน้ำมันเพื่อจะลดแรงต้านนะช่วงนั้นรถมันจะเบานะพี่นะมันจะปลิวลมตีเข้าหน้าแสบไปหมดหูอื้อมือต้องมั่นใจต้องเกินร้อยจะให้บอกให้อธิบายยังไงก็ไม่ถูกอ่ะพี่ต้องไปลองเอาเองคุณเปียเขาเล่าให้คนฟังนะทีนี้ก็เหตุการณ์ที่เขาต้องจดจำไปจนวันตายก็คือวันนั้นเป็นวันที่คุณเปียฉลองวันเกิดครบ25ปีหมาดวันที่ถนนตัดผ่านหน้าบ้านค่อนข้างเงียบเวลาสัก10โมงเศษๆคุณเปียก็นำขวาคู่ใจออกมาปักหลักเบิ้ลเครื่องอยู่ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็บิดระเบิดเป็นพลุแตกเลยขวารุ่นนี้ที่ผ่านการแต่งเครื่องให้เป็นสายพันรถซิ่งวิ่งเป็นจรวดประสานเสียงที่แผดสนั่นผมบิดไปได้ไม่ทันถึงครึ่งทางที่กะเอาไว้มันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับคุณเปียเล่าว่าขณะที่ทำความเร็วสุดขีดนั้นก็เห็นหมาดำโผล่มาจากข้างทางตัวมันใหญ่มากมันแยกเขี้ยวจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมันวูบดำสนิทไปเฉยๆแล้วกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีเกือบ3เดือนต่อมาคุณเปียเล่ามาถึงตอนนี้คุณเกศแก้วซึ่งเป็นภรรยาก็เสริมรอยต่อของเหตุการณ์ที่เธอประสบมากับตาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาถึง9ปีแล้วแต่เธอก็ยังจดจำภาพสยดสยองของผู้เป็นสามีได้อย่างไม่มีลืมคุณเกศแก้วเล่าว่ามีคนมาบอกเธอว่าคุณเปียรถคว่ำนะฉันใจหายวูบเลยพี่สภาพคุณเปียในตอนนั้นมองยังไงก็ไม่น่าจะรอดหนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกนี่เลือดท่วมหน้าท่วมตัวรถมอเตอร์ไซค์แหลกเป็นเศษเหล็กจุดที่คว่ำอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นพอหันไปมองเห็นทั้งรถทั้งคนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเข้าใจว่ารถมันสะบัดจนเสียหลักเสียการควบคุมที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแพทย์และพยาบาลก็พยายามยื้อยุดฉุดชีวิตของคุณเปียให้พ้นจากพยามัจจุราชอย่างเต็มความสามารถสภาพบาดเจ็บโดยรวมของคุณเปียนี่หนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกขาวจั่วฟันหน้าทั้งบนทั้งล่างไม่มีหักหมดมีหินลูกรังฝังอยู่ที่หัวกะโหลกด้วยแล้วก็ตามเหงือกก็มีหลายจุดกระดูกแขนหักมีแผลชะกันที่หัวไหล่ขวากระดูกซี่โครงหักกระดูกขาทั้งสองข้างหักดวงตาข้างซ้ายเกือบบอดสนิท11วันในห้อง ICU กับอีก3เดือนของการพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกหลายปีต่อมากว่าทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณเกศแก้วภรรยาน้ำใจงามเธอก็ไม่เคยปริปากบ่นนะใช้ความอดทนและความรักเข้าแลกกับความหวังที่ค่อนข้างริบหรี่กับการที่ขอให้คุณเปียหายเป็นปกติดังเดิม

0: คุณเกตแก้วเล่าบอกว่าช่วงนั้นนะเขากลายเป็นเด็กเล็กๆแย่งแม้กระทั่งของเล่นลูกพูดก็ไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำความทรงจำก็แทบจะไม่มีจะอึจะฉี่ก็ควบคุมไม่ได้นึกจะปล่อยก็ปล่อยออกมาข้าวปลาอาหารก็ต้องคอยป้อนเอาพูดง่ายๆว่าต้องคอยดูแลเหมือนกับมีลูกเล็กๆอีกคนหนึ่งคุณเกตแก้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่คุณเปียยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าวันนี้คุณเปียหายจนเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของความจำโดยเฉพาะตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์นี่จะจำไม่ได้เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณเปียจำได้ไม่มีวันลืมชนิดพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่แกก็จะพูดถึงตอนที่แกเห็นหมาดำตัวนั้นทันทีโอ้ยตัวมันโตครับผมเห็นมันแต่ไกลแล้วพอรถเข้าไปใกล้มันก็พุ่งออกมาไล่กัดมันอ้าปากเขี้ยวขาวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพียงไม่กี่วินาทีเสร็จแล้วก็จบอย่างที่เล่ามาครับทุกวันนี้คุณเปียลาขาดกับเรื่องของความเร็วแล้วก็ฝากเตือนน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นว่าอย่าประมาทอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะหากเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่และครอบครัวของเราจะเสียใจนอกจากเขาจะเสียใจแล้วเขาจะต้องลำบากลำบนกันทุกคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นคติสอนใจอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับ
1: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
1: นะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นี่คือชื่อบริษัทนะครับตราก็คือตราพนารินนะบริษัทนี้มีตอง5นะครับคำว่า555นี่ก็คือเหมือนเสียงหัวเราะเป็นกลางนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้มีเคล็ดไม่ได้นับเลขอะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่าเลข5นี่เป็นเลขที่พอดีนะครับไม่มากเกินไม่น้อยเกินเราอยู่ได้ด้วยเลข5ทำตัวให้เป็นกลางทำตัวให้พอดีนี่เรามีชีวิตอยู่กันได้ท่านผู้ฟังครับองค์ดาไลลามะคือประมุขทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตพลัดถิ่นนะครับท่านบอกว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลกเขายอมสละสุขภาพเพื่อหาเงินแล้วก็สละเงินเพื่อให้ได้สุขภาพกลับคืนมาเขาห่วงอนาคตมากจนไม่มีความสุขกับปัจจุบันผลก็คือเขาไม่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเขาใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับจะไม่มีวันตายและสุดท้ายเขาก็ตายไปโดยเหมือนไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงนะครับฟังแล้วก็พิจารณานะครับคือมาคิดตามแล้วใช่ในสิ่งที่ท่านพูดสละสุขภาพเพื่อหาเงินทำงานงกๆเงินทำกันเต็มที่หนักเอาเบาสู้อดหลับอดตาหลับขับตานอนนะครับสู้งานนะครับร่างกายก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยมาก็สละเงินเพื่อรักษาสุขภาพห่วงอนาคตมากตามหาความสุขจนลืมมีความสุขนี่คือชีวิตของคนท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: นิทานพื้นบ้านเรื่องพระราชากับไก่ครับมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่าดินแดนอันไกลโพ้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งไม่ปรากฏนามมีพระราชาปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์มีทหารเอกคู่ใจที่เก่งที่สุดอยู่นายหนึ่งโดยทั่วไปแล้วทหารทั่วไปจะเป็นคนแต่ทหารคนนี้เป็นไก่ครับเจ้าไก่ตัวนี้มีความสามารถขยันขันแข็งตั้งใจทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลากลางวันเจ้าไก่ก็จะปฏิบัติราชการไปตามปกติด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้ไก่สามารถทำนาตามที่พระราชารับสั่งมาได้เป็นอย่างดีจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวทหารไก่สามารถทำนาเพียงตัวเดียวกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวมากองรวมกันเรียงรายเป็นแถวสวยงามในวันหนึ่งพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานของทหารไก่ที่ใช้เวลานอกราชการมาทำแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีเสียด้วยพระราชาก็ทรงเล็งเห็นว่าทรัพย์สินเงินตราที่จะได้จากการที่เอาข้าวของไก่ไปแลกเป็นเงินนี่มากโขอยู่ก็เกิดความโลภอยู่ในพระทัยแต่ว่านิ่งเฉยไว้รอจนทหารไก่นำข้าวไปนวดจนเสร็จเรียบร้อยทหารไก่ก็นำความกราบทูลพระราชาเพื่อหวังว่าตนเองจะได้รับส่วนแบ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นพระราชาผู้มีความโลภก็ตรัสกับทหารไก่ว่าเจ้าไก่ทหารเอกของข้าเอ้ยเจ้าทำงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีดังนั้นข้าเห็นควรว่าเจ้าสมควรจะได้ส่วนแบ่งอย่างเต็มที่โดยเจ้าแบ่งเอาข้าวใส่ไปในหูของเจ้าได้มากตามแต่ใจของเจ้าต้องการเลยทหารไก่เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจมากที่ได้ส่วนแบ่งก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดการโกยข้าวใส่หูอย่างขมีขมันแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีทหารไก่สามารถโกยข้าวใส่หูตัวเองหมดไปหลาย10กองทุกคนในที่นั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจเหลือเกินแต่ผู้ที่ตกใจมากกว่าใครก็คือพระราชาที่ไม่คิดว่าหูเล็กๆของเจ้าไก่จะเก็บข้าวได้มากมายขนาดนี้ซึ่งมันหมายถึงจำนวนข้าวที่เหลือจะมีเพียงน้อยนิดเมื่อนำไปแลกก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองนิดหน่อยตามไปด้วยนายพระทัยก็นึกโกรธอยู่มากแต่ไม่สามารถจะจับเจ้าทหารไก่มาลงโทษได้ด้วยเพราะตัวเองเป็นผู้เอ่ยปากให้เจ้าไก่คิดทำอย่างนั้นเองก็เลยต้องทนมองดูตาปริบๆจนเจ้าทหารไก่ขนข้าวใส่หูเสร็จจนพอใจเมื่อเสร็จภารกิจเรื่องข้าวเรียบร้อยแล้วเจ้าทหารไก่ก็กราบทูลลาพระราชาเพื่อจะเดินทางไกลไปยังเมืองที่อยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งพระราชาไม่ทรงทัดทานเพราะเจ้าไก่ทูลแต่เพียงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะไปเที่ยวยังด้านทิศเหนือเมื่อสำราญใจแล้วข้าพเจ้าจะกลับมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยเหตุผลอันแท้จริงแล้วคือเจ้าทหารไก่ได้ข่าวมาว่า เมืองทางด้านทิศเหนือนั้นปกครองโดยพระราชาซึ่งมีพระราชธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศชายหนุ่มผู้มีหวังจะได้ยนต์โฉมของพระธิดาต่างก็เดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่ก็ยอมทนทหารไก่ก็เลยออกเดินทางในวันนั้นทันทีและในขณะที่เดินผ่านป่าใหญ่ก็เผอิญพบหมาป่าตัวหนึ่งเดินสวนทางมาหมาป่าก็กล่าวทักทายก่อนสวัสดีกำลังเดินทางไปไหนเรื่อเนี่ยข้าจะไปเมืองทางด้านทิศเหนือที่มีพระราชธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงามมากข้านะอยากจะชื่นชมโฉมของนางเป็นที่สุดเลยก็ทนดันด้นเดินทางมาด้วยความยากลำบากเจ้าหมาป่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าให้ข้าไปด้วยนะข้าอยากจะยนต์โฉมพระราชธิดาด้วยเผื่อว่านางจะถูกตาต้องใจข้าบ้างไก่เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ขัดเคืองใจเป็นอย่างยิ่งมีเรือที่จะยอมให้เจ้าหมาป่าไปเป็นคู่แข่งก็เลยบอกไปว่าอย่าไปเลยหนทางที่จะไปมันลำบากไกลก็ไกลข้าวปลาอาหารก็ไม่มีจะพากันไปตายกลางทางซะเปล่าๆขอข้าไปด้วยเถอะนะข้าสัญญาว่าข้าจะไปเป็นเพื่อนเฉยๆจะไม่แย่งพระราชธิดาก็ได้ด้วยทนเศร้าซีไม่ไหวประกอบด้วยเจ้าหมาป่าสัญญาจะไม่แย่งพระราชธิดาด้วยไก่ก็เลยใจอ่อนยอมตามใจให้เจ้าหมาป่าเดินทางไปเป็นเพื่อนทั้งสองออกเดินทางไปทางทิศเหนือต่อไปเวลาล่วงเลยไปไม่มากนักทั้งสองก็เดินข้ามเขาไป3ลูกด้วยหนทางที่ยากลำบากทำให้เจ้าหมาป่าทนเดินต่อไปไม่ไหวมันก็บอกกับไก่บอกว่าโอ้ยเดินต่อไปไม่ไหวแล้วมันปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วอ่ะก็บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วไงว่าหนทางที่จะไปมันลำบากธุระกันดารก็ยังดื้อรั้นที่จะตามมาด้วยอีกตอนนี้จะหันหลังกลับก็ไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าเข้ามาอยู่ในรูหูของข้าดีกว่าหมาป่าก็รู้สึกงงที่ไก่พูดไก่ค่อยๆก้มลงให้หมาป่าเดินเข้าไปในรูหูของตนช้าๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ตัวเราก็ไม่ใช่เล็กๆแต่กลับเข้ามาอยู่ในรูหูเล็กนิดเดียวของไก่ได้ยังไงแต่ก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องเดินแล้วไก่ก็เดินทางต่อไปได้ไม่นานนักก็เดินมาพบสุนัขจิ้งจอกเดินสวนทางมาเมื่อเห็นไก่เดินเข้ามาใกล้หมาจิ้งจอกก็ถามพี่ไก่กำลังจะเดินทางไปไหนเหรอข้าจะเดินทางไปยังเมืองทางด้านทิศเหนือที่มีพระราชธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามมากข้าอยากจะชื่นชมโฉมของนางอย่างที่สุดเลยก็ทนดันด้นเดินทางมาด้วยความยากลำบากเจ้าหมาจิ้งจอกได้ยินอย่างนั้นก็อยากจะไปด้วยก็อ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไก่ปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะต้องเป็นภาระอย่างเช่นเจ้าหมาป่าเจ้าหมาจิ้งจอกก็รับปากว่ายินดีจะรับใช้ไก่ทุกอย่างยามต้องการจะให้ช่วยจนแล้วจนรอดไก่ก็เลยต้องยอมใจอ่อนให้หมาจิ้งจอกเดินทางไปด้วยอีกตัวเมื่อออกเดินทางต่อไปได้ไม่นานเจ้าหมาจิ้งจอกก็เริ่มโอดครวญถึงความเหนื่อยยากลำบากในการเดินทางแล้วก็เช่นเดิมไก่จึงต้องให้เจ้าหมาจิ้งจอกเข้าไปพักอยู่ในหูอีกตัวเสร็จแล้วไก่ก็ออกเดินทางลงมาจากเขาจนมาถึงที่ราบมาเจอกับหมาในที่กำลังเดินสวนทางมาหมาในก็ทักทายอุ้ยเจ้าไก่จะไปไหนอ่ะเจ้าไก่ก็ตอบเหมือนเดิมอีกและดังเช่นที่แล้วมาเจ้าไก่ก็ต้องยอมให้หมาในเดินทางติดตามมาด้วยอีกตัวนึงแล้วก็เช่นเดิมอีกเหมือนกันพอเดินทางไปได้ไม่นานหมาในก็บ่นถึงความเหนื่อยล้าไก่ก็เลยต้องให้หมาในเข้าไปอยู่ในหูอีกตัวไก่ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงป่าใหญ่ใกล้จุดหมายปลายทางเต็มทีเมืองของพระราชธิดาก็อยู่อีกไม่ไกลแต่ในระหว่างทางไปเจอสิงโตตัวนึงเดินสวนทางมาอีกสิงโตก็กล่าวทักทายไก่เหมือนกับเช่นตัวอื่นๆแล้วไก่ก็ต้องให้สิงโตเข้าไปอยู่ในรูหูของตัวอีกตัวหนึ่งไก่เดินทางมาถึงเมืองด้านทิศเหนือในตอนรุ่งเช้าเจ้าไก่เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วก็ไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปบอกกับทหารยามที่หน้าประตูพระราชวังให้ไปกราบทูลพระราชาว่าเราคือทหารไก่นะเป็นทหารเอกของพระราชาแห่งเมืองทางใต้เดินทางด้านด้นมาด้วยความยากลำบากด้วยเหตุที่ได้ยินข่าวลือไปทั่วสารทิศว่าเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือซึ่งปกครองโดยพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมเหนือนางใดในแผ่นดินเราเห็นว่าพระราชธิดานั้นเหมาะสมคู่ควรกับเราเป็นอันมากจึงปรารถนาจะได้ใคร่อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาขอให้พระองค์ทรงพระราชานุญาตด้วยเถอะ พอไก่พูดจบเหล่าทหารยามหน้าวังก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันโธ่เอ้ยยังเจ้าเหรอไก่ตัวเล็กกระจ้อยร้อยเอ้ยมาพูดโอ้ว่าเป็นทหารเอกของพระราชาแล้วยังจะมาขออภิเษกกับพระราชธิดาอีกไม่รู้จักเจียมบอดี้ซะมั่งเลยหากเป็นทหารเอกของพระราชาชาจริงนะจงแสดงหลักฐานให้ดูทีเลยแล้วก็จะไปทูลพระราชาให้เจ้าไก่โมโหมากที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนจากทหารยามก็ควักเหรียญตราพระราชทานที่พระราชาของตัวพระราชทานให้เมื่อเจ้าไก่มีหลักฐานมาแสดงชัดเจนก็ทำให้ทหารยามจำต้องทำตามที่พูดไว้แล้วทหารยามก็นำความขึ้นกราบทูลทั้งหมดที่เจ้าไก่พูด
3: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้เราพูดตรงๆนะเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยครับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไล่นาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 หมื่นนึงนี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือน้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
4: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิต สินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: พระราชาเมื่อได้ฟังแล้วก็ถึงกับโมโหโกรธาเป็นอย่างยิ่งถึงกับมีรับสั่งให้จับตัวเจ้าไก่ไปขังไว้ในเล้าไก่หลังพระราชวังเพื่อเตรียมให้พ่อครัวทําเป็นอาหารเจ้าไก่โมโหมากคิดว่าตัวเราด้านด้นไม่ได้ความยากลําบากด้วยมิตรภาพและเสน่หากลับจับตัวเราโยนมาขังไว้ในเล้าไก่จําเป็นจะต้องสอนบทเรียนให้รู้จักทหารเอกของพระราชาเมืองใต้แต่บ้างคิดดังนั้นแล้วไก่ก็บอกกับหมาป่าที่พักผ่อนอยู่ในหูให้ออกมากินไก่ที่อยู่ในเล้าของพระราชาจนหมดสิ้นพระราชาถึงกับตกพระทัยมากเมื่อทหารนำความมากราบบังคมทูลว่าไก่ในเล้าที่เตรียมมาไว้ทำอาหารเลี้ยงทหารในพระราชวังขณะนี้ถูกเจ้าไก่จับกินจนหมดสิ้นแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ย้ายเจ้าไก่ไปขังไว้ในคอกแพะเจ้าไก่ก็เห็นว่าควรจะให้บทเรียนที่สองกับพระราชาให้เห็นอีกก็บอกให้เจ้าหมาจิ้งจอกที่นอนพักอยู่ในหูออกมาจัดการกินแพะพวกนี้ซะให้หมดคอกทหารก็นำความขึ้นกราบทูลอีกพระราชาก็มีรับสั่งให้ย้ายเจ้าไก่ไปขังไว้ในคอกแกะอีกเจ้าไก่ก็บอกหมาในที่นอนอยู่ในหูออกมากินแกะจนหมดคอกอีกตามเคยทหารก็นำความขึ้นกราบทูลอีกพระราชากริ้วมากสั่งให้เอาตัวเจ้าไก่มาเข้าเฝ้าที่หน้าพระที่นั่งเพื่อที่จะลงโทษด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเจ้าเป็นไก่ผียังไงจึงกินทั้งไก่กินทั้งแพะกินทั้งแกะของข้าจนหมดอย่างนี้ต่อไปข้าจะสำเร็จโทษเจ้าด้วยมือของข้าเองดูทีหรือว่าเจ้าจะทำยังไงเจ้าไก่ได้ยินอย่างนั้นก็กล่าวข้าขอเตือนท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะหากยังดื้อดึงทำร้ายข้าอีกแล้วก็ท่านจะต้องเจอดีแน่ๆละคราวนี้แต่พระราชาไม่เชื่อเจ้าไก่จึงเรียกสิงโตที่อยู่ในหูออกมาวิ่งไล่ทหารวังหนีกันกระเจิดกระเจิงจนในที่สุดก็เหลือพระราชาอยู่เพียงองค์เดียวเจ้าสิงโตกระโจนใส่พระราชาแล้วทำท่าจะตะปบแต่พระราชาได้ขอชีวิตตนไว้โดยยอมให้ไก่อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาและยกสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งเจ้าไก่จึงยอมให้สิงโตปล่อยตัวพระราชาแล้วก็จัดงานอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาอย่างมีความสุขครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับเรื่องแรกนี่เด็กป.5 เล่าให้ครูฟังวันนั้นว่าตัวเองมาโรงเรียนเช้ากว่าเขาขึ้นไปบนห้องชั้น3ไปเห็นคนในกระจกไม่ใช่เงาตัวเองเห็นแวบเดียวแล้วมองข้างหลังก็ไม่มีใครก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างไปอยู่ที่โรงอาหารกับแม่ครัวพวกแม่ครัวเห็นหน้าตาตื่นก็ถามกันใหญ่ว่าหนีอะไรมาเด็กก็เล่าให้ฟังพวกแม่ครัวก็เลยบอกว่าแถวอาคารใหม่สมัยก่อนโน้นน่ะนานมาแล้วเคยมีคูน้ำมีไม้สะพานข้ามแล้ววันนึงก็มีลูกแม่ครัวหรือหลานแม่ครัวก็ไม่รู้เด็กนั่นตกลงมาในคูน้ำจมน้ำตายเป็นเด็กผู้หญิงคนมันจะจมน้ำเนี่ยมันจมง่ายๆนะคุณวิภาเคยเจอมาแล้วทั้งที่น้ำตื้นไม่ลึกเลยไปเล่นน้ำตรงหน้าบ้านน้ำไม่ลึกก็เล่นได้เท้าอย่างถึงตอนนั้นแค่6ขวบน้ำตรงเนี้ยเคยเล่นทีนี้พอดำน้ำเล่นพอดีเรือมาก็ดำน้ำฟังเสียงเครื่องเรือในน้ำอยู่แถวแถวชายตะลิ่งพอจะโผล่ขึ้นมาทำไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรลืมตาก็มองเห็นน้ำแดดส่องน้ำแดงเพราะแสงแดดส่องผ่านในน้ำสว่างแต่ขึ้นไม่ได้ต้องรวบรวมกำลังฮึดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนจะหลุดจากอะไรมาสักอย่างก็นึกได้ว่าอ๋อคนจมน้ำตายเนี่ยโดยที่ไม่ได้โดนอะไรหรือว่ามีอะไรมาติดมาขวางก็คงเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรแต่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยประหลาดมากคุณวิภาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกผีมันทำมีอีกคราวไปโดดน้ำเล่นที่หน้าวัดวันพระกระโดดน้ำเล่นตูมจากสะพานข้างคลองโดดไปตูมดิ่งลงไปลึกเชียวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถูกไม่รู้ทิศรู้ทางจะขึ้นไม่รู้อยู่ทางไหนถีบตัวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าถีบขึ้นหรือว่าถีบลงกันแน่หรือว่าไปตามน้ำไม่รู้ทิศทางเลยครั้งนั้นก็เกือบจะจมน้ำตายไปเหมือนกันดีแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้พอดีนะเกือบจะขาดใจอยู่แล้วเด็กบางคนโดดน้ำเล่นตูมลงไปตัวไปขัดในไม้หลักสะพานที่เขาปักเสาไว้ ป็นคู่ๆไอ้ไม้ที่ปักใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ก็เลยตายแต่ถ้าไม่ตกใจมากก็คงแก้ปัญหาได้ยิ่งตกใจยิ่งไม่รู้จะทำยังไงก็ทำอะไรไม่ถูกตั้งสติไม่ได้สมัยก่อนคนไปไหนมาไหนกันทางน้ำหน้าวัดก็มีลำคลองแต่ด้านที่สร้างโรงเรียนเป็นด้านหลังวัดหลังวัดส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นป่าช้าละครั้งหนึ่งที่ห้องธุรการกลางคืนชั้นสองครูเข้าเวรนอนอยู่ได้ยินเสียงเคาะประตูไปดูไม่มีคนครูคนนั้นนอนอยู่คนเดียวเขาก็นอนสักพักก็มีเสียงเคาะประตูอีกไปดูก็ไม่มีใครไม่ใช่แมวตะปบประตูนะเสียงมันต่างกันแมวมันมีเล็บเนี่ยเล็บมันจะต้องครูดประตูบ้างเนี่ยแกรกแกรกอะไรอย่างนี้นี่ไม่มีมีครูแก่ๆคนหนึ่งได้เล่าว่าที่สร้างโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนครั้งที่ยังไม่เจริญบริเวณนี้เคยเป็นป่าช้าฝังศพมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาศพเขาจะฝังกันเสียเป็นส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่หลุมศพยิ่งตอนที่เกิดโรคระบาดอหิวาก็ตายกันมากฝังไม่ทันเลยแล้วก็ไม่มีคนขุดหลุมฝังด้วยต้องเอาศพมาทิ้งไว้เฉยๆคล้ายๆกับว่าเอามาโยนไว้ในป่าช้าแรงกามันก็มากินหมาก็มาแทะกินกันพอหน้าน้ำน้ำก็ท่วมพัดพากระดูกไปไหนต่อไหนลงคลองไปบ้างก็มีสมัยนั้นบ้านเรือนยังไม่มากแน่นหนาเหมือนปัจจุบันบ้านก็ปลูกกันอยู่ห่างๆที่ว่างก็มีมากที่ครูแก่คนนี้เล่านี่น่ากลัวมากคุณวิภาบอกฟังแล้วขนลุกไปหมดนักเรียนนี่ฟังกันเงียบกริบเลยต่อมามีครูอีกคนหนึ่งเข้าเวรเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงจากอีกห้องนึงเป็นเสียงลากโต๊ะเสียงนั้นเหมือนกับว่าลากไปก็ลากมาเสียงดังครูดครูดคลาดคลาดครูก็รวบรวมความกล้าเดินย่องย่องไปดูไปถึงหน้าห้องนั้นก็ปรากฏว่าห้องใส่กุญแจเสร็จแล้วตอนนั้นครูก็ได้กลิ่นธูปไม่รู้ลอยมาจากไหนครูก็รีบคิดในทางดีคือกลิ่นธูปอาจจะลอยมาจากวัดเพราะว่ากุฏิพระเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลมากนักครูบอกว่าคิดอย่างนั้นแล้วแต่ใจก็ยังไม่ยอมเชื่อยังไปคิดว่าเป็นกลิ่นธูปที่เกิดจากอำนาจของวิญญาณอยู่ดีเขาเล่ากันว่าแถวแถวสนามฟุตบอลที่เข้าแถวหน้าอาคารเรียนน่ะตรงแถวแถวนั้นสมัยก่อนเป็นที่เก็บศพเอาไว้สำหรับรอเผาเพราะแม้ว่าเขานิยมฝังกันแต่ว่าบางครั้งก็มีที่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องรอบางรายก็รอลูกหลานอายุครบบวชจัดงานไปครั้งเดียวเลยบางรายก็เงินทองยังไม่พอบางทีก็กำลังมีงานเกี่ยวข้าวกันยุ่งยุ่งก็เก็บเอาไว้เผาหน้าว่างงานก็มีการเก็บก็ทำเป็นแคร่ยกพื้นสูงขึ้นมาพ้นดินเอาศพที่ใส่ลงตั้งไว้มีหลังคามุงด้วยยาคาทำเป็นเพิงพอไม่ให้ศพนั้นถูกแดดถูกฝนปล่อยให้ศพนั้นเปื่อยเหี่ยวแห้งไปเองโอ้พูดถึงผีแล้วคุณวิภากลัวมากเลยเรื่องตายนี่ก็กลัวเพราะเฉียดตายมาสองสามครั้งก็ที่เกือบจะจมน้ำตายแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เสียงเสียงน่ากลัวน่ากลัวนายแกจะไม่ไปเลย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บของคนเหล่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุมันต้องเกาให้ถูกที่คันมันต้องแก้ให้ถูกจุดมันจึงจะหายเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจากกรรมของเราก็มีนะครับเคยทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยบั่นทอนชีวิตเขาเคยทำร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีผลมีวิบากทำให้เราป่วยหรือว่าอายุสั้นได้เกิดจากจิตเราก็มีนะครับกังวลมากคิดมากนะครับกังวลมากคิดมากเครียดมากโลภมากนอนไม่หลับป่วยก็มีท่านผู้ฟังโกรธจนเส้นเลือดแตกก็มีโลภจนนอนไม่หลับก็มีพยาบาทคนจนชีวิตไม่เป็นอันอยู่อันกินก็มีอิจฉาคนนะครับจนชีวิตมีปัญหาก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุบาลีว่าอุตุคืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนนะครับคือน้ำเย็นน้ำร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนร่างกายไม่สมดุลอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายกินเกินไปนอนมากเกินไปเดินมากเกินไป นะครับนั่งมากเกินไปมันไม่สมดุลในอริยาบททั้ง4นะครับก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นต้องให้สมดุลนอนก็พอประมาณออกกำลังกายก็พอประมาณนะครับนั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอริยาบททั้ง4ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือเกิดจากอุตุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในปาก You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินเป็นกินดีก็มีสุขภาพดีกินเป็นกินยังไงนะครับก็คือกินอาหารที่พอเหมาะพอควรกับธาตุขันตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนั้นพอเหมาะพอควรแต่ละธาตุขันของแต่ละคนนั้นจะต่างจะเหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอคาดคะเนได้ก็คือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับกินอาหารอย่ากินเนื้อสัตว์มากกินอาหารให้หลากหลายกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดกินแต่พออิ่มอย่ากินจนพุงกลางกินให้เป็นเวลานะครับจิบน้ำบ่อยๆอันนี้คือเรื่องกินนะครับฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งอาหารการกินเราก็ต้องดูแลให้มันดีให้พอเหมาะพอควรสมเหมาะกับธาตุขันธ์ของเราจิตเราก็อย่า กังวลให้คิดบวกนะครับออกกำลังกายมั่งรักษาอริยบทให้ดีและที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรนะครับถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักอย่างนั้นอย่างนี้บางคนว่าเขาโดนของมั่งโดนอะไรมั่งคุณใส่มั่งบางทีเขาทักเราไปจริงเท็จเราก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราแก้ไปทุกสาเหตุนี่โอกาสมันจะดีนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะตาฟางหูก็ไม่ค่อยดีประสาทสัมผัสไม่ค่อยดีจังหวัดปราจีนบุรีดื่มแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงตามล่าจนเจอล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขวดสีน้ำเงินฟ้าในมือผมเนี้ยก็อยู่กับคุณยายท่านหนึ่งต้องเรียกยายแล้วเพราะว่าดูแล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 78
2: ปีนะถือว่าอายุเยอะแล้วยายชื่ออะไรครับยาย
3: ชื่อยายเจรวยแต้วเจริญ
2: ฉะรวยแต้วเจริญ78ปีอยู่บ้านเลขที่อะไรยาย
3: 74หมู่8ตำบลไม้เค็ด
2: 70อ๋อ74หมู่8หมู่8ตำบลไม้เค็ดอำเภอ
3: เมือง
2: จังหวัด
3: ปราจีน
2: บุรีโอ้คุณยายฉะรวยดีจังเลยได้ข่าวว่าทานน้ำมังคุดมาเยอะเลย
3: จ้าเยอะเลยอ่ะ
2: มันเป็นอะไรถึงทานยาย
3: มันนอนไม่หลับแล้วมันก็ปวดหลังตามันก็มัวหูก็มาก่อนจะได้ยิน
2: แต่ก่อนนะโคตรแสดงว่ามันไปทางเขาไปเยอะแล้ว
3: ไปหมดนั่นแหละบอกก็ลูกมันไปหมดแล้วพูดต้องพูดดังๆค่อยๆก็ไม่ได้ยินตามันก็มัวไง
2: มัวขนาดไหนมองไกลๆ
3: ตอนนี้ยังเห็นหน้าดำๆมาไกลๆถึงจะเห็น
2: แต่ก่อนล่ะก่อนที่จะกิน
3: ก่อนก็มัวคำเดินคำไป
2: เดินคลำไป
3: เนี่ยกับเท้าเนี่ยเป็นขาม
2: ันมัวมากไหมแต่ก่อนเห็นมือตัวเองไหมเห็นลายมือไห
3: มไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกหนังสือตัวเดียวก็อ่านไม่ออก
2: แต่ก่อนนั่นนะตอนนี้หนังสืออ่านออกยัง
3: ตอนนี้หนังสือเขียนโตโต
2: พอได้พอได้แสดงว่าตาดีขึ้นเยอะเลยแล้วมีอะไรอีกสายตาดีขึ้นแล้วกินแล้วเป็นอะไรปวดหลัง
3: หลังกระดูกคล้ายๆมันขบกันเวลานอนมันจะลั่นกุ๊บกั๊บ
2: เจ็บไหม
3: มันปวดปวดตรงนี้ก็ต้องทายายาหลอดเนี่ย
2: ปวด
3: ช่วย
2: แล้วพอดื่มน้ำมังคุดมาแล้วเป็นยังไงมั่งม
3: ันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนั่งบอกกับลูกดีขึ้นเยอะ
2: แล้วหูเป็นยังไงหู
3: ก็พอดีบางทีมันก็ดับบึ้งทีมก็หายบางทีมันก็ไม่เป็น
2: พอกินน้ำมังคุดแล้วหูมันดีขึ้นมั้งไหม
3: หูก็พอดียินขึ้นแล้วได้ยินขึ้นแล้วบอกก็หลานพูดดังๆนะหูคล้ายมันยังยินไม่ค่อยชัด
2: แต่ก็ได้ยินดีขึ้น
3: ได้ยินขึ้น
2: เทียบกับแต่ก่อนนี่ดีขึ้นเกินครึ่งไหมหูนี่
3: ครึ่งกว่า
4: ครึ่งกว่าแล้วตานี่ดีขึ้นเกินคร
3: ึ่งตาก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
4: ดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมถ้าเทียบกับแต่ก่อนเลย
3: ก่อนนี้มองแสงแดดก็ไม่ได
4: ้อ๋อมองแดดก็ไม่ได้
3: ไม่ได้มองแว่นด้วย
4: มองอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจ้า
3: ใช
4: ่
3: ต้องใช้แว่นช่วย
4: ต้องใช้แว่นช่วยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แว่น
3: ใช้เหมือนกันเราแดดออกจัดต้องใช
4: ้ถ้าไม่จัดก็มองได้อยู่แสดงว่าดีขึ้น
3: แรงขึ้น
4: ปวดหลังก็ดีขึ้นแล้วมีอะไรมันดีขึ้นมั่งยายชลวย
3: มันก็ขยับดีขึ้นทีละหน่อยละหน่อยเนาะมันเป็นนานแล้วมันก็ไม่
4: ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราอายุมากแล้วมันจะฟื้นไวเหมือนเด็กหนุ่มๆก็ไม่ได้78ปี
3: ก่อนนี้มันไม่ค่อยครับไม่ค่อยถ่ายกินยาถ่ายช่วยบางทีมันก็ถ่ายบางทีก็ไม่ถ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้กินแล้ว
4: ถ่ายดีไห
3: มเป็นบางวันก็ถ่ายบางวันสองวันถ่ายเพราะเรากิน
4: กินน้ำมังคุด
3: ไม่ได
4: ้ทำไม
3: เคี้ยวไม่ขาดควันแล้วไม่มีควันไม่มีต้มก็ต้องต้มเละ
4: เออนั่นก็คือปัญหา
3: เละเอา
4: อยากกินผักอยู่แต่ไม่มีฟัน
3: อยากกินฉันก็กินดิบดิบกบกบกบกบเราต้องต้มจนเละมันบี
4: เครื่องบดมันไม่ดีแล้ว
3: ไม่ดีแล้ว
4: เออ
3: จะเลาะกับหลานทุกวันยายก็กินไม่ดีผักก็มันเคี้ยวไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยก
4: ็แล้วการนอนเป็นยังไงมั่งหลับดีไหม
3: นอนก็พอสองทุ่มนี่จะดูข่าวสักหน่อยจะได้หลับจะแล้วไปแล้วหลานบอกยายนอนเลยไม่ไหวแล้วตาเบิกไม่ขึ้นแล้ว
4: โอ้ถือว่าดีถือว่าดีเพราะว่าภาพรวมๆนี่ก็คือยายดื่มน้ำคุดมังคุดมาดื่มมากี่ขวดแล้วยายทำ
3: โอ้ตอนแรกสั่งมา3เลยมาส่งที่นี
4: ่ครับ
3: แล้วก็ไปซื้อทีละขวด2ขวดแล้วก็อีกขวดนึง
4: ก็
3: หมดมาเช้านี่ยังอยู
4: ่ทีละขวด2ขวดอีกขวดนึงอ่ะ7ขวด7ขวดแล้ว
3: 7ขวดแล้วก่อนนี้กินอยู่ก็ดีขึ้นซื้อร้านน้อยจำแยงจะอมนะ
4: ครับผม
3: ก็ดีขึ้น
4: ก็ดีใจเนาะดีใจกับคุณยายก็คือสรุปง่ายๆอย่างนี้เนาะนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังครับก็คือคุณยายฉลวยอายุ78ปีนะครับบ้านอยู่ที่บ้านอะไรนั่น
3: แหลมไผ
4: ่บ้านสามไผ่ตำบล
3: แหลมไผ
4: ่แหลมไผ
3: ่ตำบลไม้เค็ด
4: ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาการก็คือว่าก่อนดื่มน้ำมังคุดนี่ก็คือตามัวค่อนข้างมากคือต้องเอามือคลำนะครับอ่านหนังสืออ่านไม่ได้ไปไหนมาไหนจะลำบากแล้วก็หลังก็จะปวดปวดหลังเหมือนกระดูกมันขบกันนะครับนอนแล้วก็ปวดหูก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดต้องพูดเสียงดังๆนะครับแล้วก็ท้องผูกค่อนข้างมากต้องกินยาถ่ายตลอดนะครับทีนี้พอได้ดื่มน้ำมังคุดตอนนี้ดื่มมาก็คือ7ขวด7ขวดตอนนี้สภาพสายตาตอนนี้คุณยายฉลวยบอกว่าดีขึ้น 60-70% ก็คือมองเห็นไกลขึ้นมองเห็นหน้าคนแล้วก็ชัดขึ้นแล้วอ่านหนังสือได
3: ้
4: หูก็ได้ยินดังขึ้นชัดขึ้นนะครับไม่ต้องตะโกนแล้วนะครับแล้วก็อาการปวดที่หลังก็ดีขึ้นเกินครึ่งนะครับสุขภาพโดยรวมก็คือดีขึ้นด
3: ี
4: ข
3: ึ้นเขาโทรทัศน์ก็พอดูเห็นตัวบ้างแล้ว
4: โทรทัศน์ก็พอดูเห็นตัวบ้างแล้ว ที่พูดมานี่เป็นความจริงเนาะยายเน
3: า
4: ะ
3: จริงเพราะความจริง
4: ความจริงเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันเกินเลย
3: กินมาหลายอย่างแล้วมันโดนนี่แหละก
4: ิน
3: มาเยอะแล้ว
4: ครับผมก็เป็นประสบการณ์ของคุณยายฉลวยนะครับว่าถ้าหากว่าใครท่านผู้ฟังที่อยู่ปราจีนแถวตำบลไม้เค็ดเนี่ยสงสัยยังไงก็แวะมาถามได้บ้าน
3: ใ
4: กล้ใกล้วัด
3: ใกล้ใกล้วัดเอง
4: ใกล้ใกล้วัด
3: คนรู้จักกันทั้งนั้นแหละ
4: แถวนี้เขารู้จักยายฉลวยหมดไหมเนี่ย
3: อ
4: ยู่มานานยัง
3: ฮะอ
4: ยู่ที่นี่มานาน
3: โอ้อยู่มันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
4: อยู่ตั้งแต่เกิดจน78ปีไม่รู้จักแต่เสาไฟฟ้าเนี่ยโอเคก็ขอบคุณคุณยายฉลวยมากที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคุณยายเนาะดื่มไปเรื่อยๆนะนะครับยังไง
3: ยายก็บอกยายอยู่ไปร้อยกว่าปีนะเออติวได้แล้วคนดีเลยอยากจะอยู่
4: ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ให้ถึงกินน้ำมังคุดเรื่อย
3: ๆพอกินข้าวได้แล้วตรงนี้ก่อนข
4: ้
3: าว
4: นะ
3: ถ้ากินเดียว
4: ถ้ากินได้นอนหลับถ่ายดีจะไปไหนเสียมันก็มีแรงมันก็อยู่ได้ใช่ไหมครับถ้ากินไม่ได้ถ้านอนไม่หลับถ้าถ่ายไม่ออกจบ
3: แล้วก็พูดอะไรมาก็มาถูกหูพูดดีก็ว่าก็พูดร้ายหูแ
4: ค่โอเคขอบคุณคุณยายฉลวยมากครับผมคุณพันรักษาเทวดาคุ้มครองครับคุณยายสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: คุยเรื่องพระอรหันต์หญิงสักรูปเถอะพระภิกษุณีผู้มีปัญญาเป็นเลิศสมัยพุทธกาลที่เมืองสาขละนครพระชายาของพระเจ้าสาขราชได้ให้กำเนิดพระธิดาขึ้นมาพระองค์หนึ่งพระธิดาองค์น้อยนี่มีลักษณะที่ผิดแปลกกว่าคนธรรมดาคือมีสีพระวรกายคล้ายปีกแมลงทับจึงได้นามว่าเขมาซึ่งแปลว่านำมาซึ่งความยินดีเมื่อพระนางเขมาเจริญวัยขึ้นก็ได้มาเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารอยู่ณเมืองราชครุกล่าวฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระสวามีนั้นทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดทรงสละอุทยานสวนไผ่สร้างเป็นวัดถวายไว้เพื่อจะได้เป็นที่พำนักของหมู่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานแล้วก็ได้ขนานนามวัดแห่งนั้นว่าวัดเวฬุวันแปลว่าวัดป่าไผ่ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่ได้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาวัดเวฬุวันในครั้งกระนั้นนับว่าเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นเป็นอย่างมากใครได้เข้าไปสัมผัสก็มักจะกลับมาประณาถึงความงดงามของวัดแห่งนี้อยู่เสมอเสียงล่ำลือเกี่ยวกับความงามของวัดเวฬุวันนี้ได้ทราบไปถึงพระนางเขมาทำให้พระนางใคร่จะเสด็จไปทอดพระเนตรแต่ว่าอีกใจนึงก็ชักลังเลไม่กล้าไปเพราะว่าได้ข่าวว่าพระบรมศาสดามักจะทรงตำหนิเรื่องความสวยความงามพระนางเกรงว่าถ้าเข้าไปเฝ้าแล้วพระพุทธองค์จะทรงตำหนิเอาในเรื่องนี้เพราะพระนางเป็นคนชอบเรื่องสวยๆงามๆอยู่มาจนกระทั่งวันหนึ่งพระนางเขมาได้ฟังเพลงขับพรรณนาความสวยงามของวัดเวฬุวันซึ่งนางสนมได้ขับถวายพระเจ้าพิมพิสารพระนางก็คิดว่ายังไงยังไงคราวนี้ก็ต้องไปชมวัดเวฬุวันให้ได้ดูซิว่าจะสวยงามตามคำเล่าลือหรือเปล่าแล้วพระนางก็เสด็จไปวัดเวฬุวันเมื่อเข้าไปในวัดแล้วจะไม่ไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็ใช่ที่ก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพุทธบริษัทอยู่พอดีพระพุทธองค์ทรงรู้วาระจิตแห่งพระนางเขมาและทั้งมีประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ให้พระนางเขมาได้คลายสิ่งที่เรียกว่าฉันทราคะคือความกำหนัดพอใจในอัตภาพร่างกายเสียจึงได้ทรงเนรมิตรูปของหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งมีความสวยงามอย่างมากพระนางเขมาเหลือบไปเห็นผู้หญิงเนรมิตนั้นก็ให้รู้สึกชื่นชมยินดีในความงามของหญิงสาวคนนั้นเป็นอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเพลิดเพลินในการชมความงามก็ปรากฏว่าร่างหญิงสาวที่เห็นค่อยๆเปลี่ยนไปจากเส้นผมที่

0: ก็จะต้องมีอันผันแปรไปอย่างนี้ดูอย่างหญิงสาวคนนี้สิถึงจะมีรูปร่างอันสะสวยขนาดไหนแต่ผลที่สุดก็ต้องทรุดโทรมลงไปและผลสุดท้ายร่างกายก็ต้องแตกดับทับถมจมดินไปในที่สุดนี่แหละสิ่งที่เรียกกันว่าสิ่งไม่เที่ยงไม่จีรังพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระนางเขมมาเกิดความสังเวชใจอย่างนั้นก็จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชี้แจงให้ได้รับความกระจ่างจนพระนางเขมมาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสภาษิตว่าสัตว์ที่ถูกราคะยอมใจย่อมตกไปตามกระแสเหมือนกับแมลงมุมที่ทำใยเองแล้วก็วนติดอยู่ในข่ายของตัวเองถ้าบัณฑิตตัดราคะนั้นได้ย่อมสลัดไปจากทุกข์ทั้งปวงพอจบพุทธภาษิตพระนางเขมาก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาตามธรรมดาของคฤหัสถ์ที่ได้สำเร็จอรหัตผลถ้าไม่บวชก็ต้องนิพพานภายใน7วันฉะนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อยากจะให้พระนางเขมาบวชหรือว่าอยากจะให้พระนางเขมานิพพานพอได้ฟังพุทธดำรัสอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระนางเขมาได้สำเร็จอรหัตผลแล้วก็ทูลตอบไปว่าขอพระองค์ได้ให้นางอุปสมบทเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงอุปสมบทให้เป็นนางภิกษุณีตามความประสงค์และต่อมาก็ปรากฏว่าพระนางเขมาเถรีนี้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นอัครสาวิกาผู้เลิศในทางปัญญาเช่นเดียวกับพระสารีบุตรจากประวัติพระภิกษุณีเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นแม้แต่ผู้หญิงถ้าปฏิบัติธรรมให้จริงจังแล้วก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันการบรรลุธรรมสำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมีนั้นบางทีก็ไม่ต้องแสดงอะไรให้ฟังมากนักเป็นแต่เพียงไปพบเห็นร่างกายที่ผันแปรไปสู่ความเสื่อมสิ้นตามกฎของธรรมชาติก็เกิดความสลดจิตคิดน้อมเข้ามาหาตัวเองว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันชีวิตนี้เป็นของน้อยด้อยแก่นสารอีกไม่นานก็จะต้องแตกดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นของที่ควรเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในอัตภาพร่างกายเสียเมื่อละความยึดติดในอัตภาพร่างกายได้ร่างกายจะผันแปรไปอย่างไรใจมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนแต่ก่อนข้อนี้ขอให้ดูอย่างพระนางเขมาตอนแรกท่านยังติดใจอยู่กับเรื่องของความสวยความงามของร่างกายแต่พอเห็นความจริงเท่านั้นท่านก็คิดได้ตัดได้แล้วยิ่งพระพุทธองค์ทรงชี้แจงแสดงธรรมให้ฟังอีกทำให้เกิดปัญญาสว่างไสวสามารถตัดฉันทะราคะในร่างกายได้ในที่สุดจิตของท่านก็เข้าถึงความหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นอีกต่อไปนี่แหละครับท่านที่เคารพผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นหญิงทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ท้อใจไปเลยครับพยายามเข้าเถอะแล้วไม่ช้าท่านก็จะถึงจุดที่ท่านปรารถนาคือความสิ้นไปแห่งความทุกข์
1: ครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏฐิมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงชั่วโมงนี้ลาไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691 0812901691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโตมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
4: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691

คุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกาวบ้างไม้บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาว่างั้นทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรนะแล้วก็คลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาให้ได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับแม่ฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาและมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างนะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคลไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับนะเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรบิออยไปรับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยล์นะ2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกออยล์0812901691นะเดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจิงว่านจันช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุกิจเพสัตว์พระพุทธบาทมีครับไปซื้อก็ได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจิงว่านจันช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตนพคุณฮะเสียงร้องของโคสิตนพคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
11: ๆขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ
13: กองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ ร่วมข่าวเด่น
11: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
11: ใน
13: เคาะข่าวค่ำ
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เสาร์ที่19กันยายนค่ะพบกันช่วงเวลา 19:30 นาทีเรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะจะรับฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะแล้วก็จะเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยช่วงเวลา 20-27 กันยายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะมท.2นำทีมฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางกรุงปรากฏว่ารวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันมากกว่า100รายนะคะรวบได้รายใหญ่เลยกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะโป๊ะแตกระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาในบ่อนนะคะนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาผู้ที่เป็นคนดูแลบ่อนนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยพลพีโทรย้อนกลับไปหาทันทีเลยแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องและวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้ช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: ซูฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: ซูฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: คุณผู้ฟังคะเปิดรายการวันนี้เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ไอจินาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาก็ร่วมเดินพาเหรดในพิธีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะประมาณ 11,000 กว่าคนชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬาแล้วก็71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ469รายการนะคะเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาไทยในพิธีการเปิดครั้งนี้ค่ะก็ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะคะนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้690คนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องของเงินในกระเป๋าปากท้องของประชาชนอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนใช่ไหมคะเรามาไล่เรียงกันทีละเรื่องเริ่มกันที่รัฐบาลเขาเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนะคะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV Contactless นะคะซึ่งเป็นบัตรแบบแบงมุมเนี่ยแหละคาดว่าจะใช้บริการ1มกราคมปีหน้าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันสมมุติว่าคุณผู้ฟังเข้ามาในขบวนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วจะต่อไปที่สายอื่นนะคะแรกเข้าเก็บแค่สายเดียวนะคะสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมพิจารณาความพร้อมทั้งด้านระบบแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแมงมุมอันนี้คือครอบคลุมหมดเลยนะคะเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายจะเริ่มใช้บริการปีใหม่ก็คือ1มกราคมนี้นะคะ1มกราคม2570แล้วก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารด้วยค่ะการรับเรื่องร้องเรียนการทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆเพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะคุณฟังทีนี้มาดูที่เรื่องของค่าไฟกพช.เขาเคาะแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทมาพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69ซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกพช.ที่ประชุมรับแนวทางรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าแปรผันค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้คงที่ค่ะอยู่ที่อัตรา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็เป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟค่ะกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้จำนวน 16,127 ล้านบาทก็จะเอามาช่วยลดภาระการผ่านค่า FT จะช่วยลดภาระค่าของประชาชนเนี่ยผ่านค่า FT ตรงนี้ประมาณ 16,000 กว่าล้านแล้วก็จะใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.มารับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังนะคะตั้งแต่รอบไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมปี70เป็นต้นไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขณะเดียวกันกพช.ก็ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินแล้วก็แบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้เองนะคะสามารถที่จะขยายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม 500 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะแล้วก็กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2 บาท 20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากค่าไฟไปแล้วมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยรอบใหม่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะคะก็คือประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ควรปล่อยให้ขั้นตอนมันค้างเนาะถ้าระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มต้องดำเนินการภายในวันที่20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์เรื่องนี้คุณวิดิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังเขาคาดว่าจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนรายเดิมที่ได้ต่อใหม่ไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคมนะคะส่วนธนาคารออมสินค่ะธนาคารกสิกรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันได้จนถึง14ตุลาคมนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนบางรายพบว่ามีผู้อื่นนำเอาชื่อตัวเองเนี่ยแหละไปแอบอ้างว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนำเอาข้อมูลในระบบที่ระบุว่ารายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไประบุแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไม่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกรณีนี้นะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องต่อกรมสรรพากรได้แล้วเพื่อยืนยันว่ารายได้ของเราที่ปรากฏในระบบเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราได้รับจริงๆกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อผู้อื่นไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะมีความผิดนะส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่กระทรวงการคลังเร่งดูแลแล้วก็ขณะนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงที่โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารมอบอำนาจค่ะเพื่อให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตามกำหนดคุณผู้ฟังคะท้ายเบรกนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จนถึง27กันยายนนะคะ20ถึง27กันยายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไป การเดินทางครั้งนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการสำคัญทั้งการเข้าร่วม UNGA ครั้งที่81การกล่าวอภิปรายทั่วไปในนามของประเทศไทยพร้อมพบปะหารือกับผู้นำแล้วก็ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนหารือกับภาคการเงินนักลงทุนและภาคเอกชนในสหรัฐและสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ด้วยตนเองเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ผู้สุขภาพ
1: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนมท.2ท่านนำทีมฝ่ายปกครองไปทลาย2บ่อนการพนันเป็นการตั้งถาวรนะคะรายใหญ่มากๆไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคุณผู้ฟังตั้งกันกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซียนนครพิงค์นะคะเป็นปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์อันนี้คือชื่อเขานะเมื่อคืนช่วงตี2บุกไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมอาคารพัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกก็ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็อีกบ่อนคือบ่อนสีปิงเมืองค่ะบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงที่ถนนสีปิงเมืองที่ตำบลหายานะคะเปิดให้เล่นการพนันเป็นการทำนายภาพสัตว์นำเต้าหู้ปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะทั้งสองแห่งเป็นบ่อนพนันแบบถาวร นะคุณผู้ฟังไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าเปิดชั่วคราวนะมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดอย่างเป็นระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าบ่อนตรงนี้ค่ะมันเปิดลักลอบลักลอบเปิดมาอย่างยาวนานไม่ก็ต่ำกว่า2ปีแล้วนะพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65ค่ะแล้วทีนี้จากการไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องในการจัดหาควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงทั้งชื่อทั้งรูปตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ประมาณ100รายใช่ไหมคะประกอบกับกลุ่มนักพนันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ100กว่าคนผู้จัดให้เล่นการพนันอีก14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้เล่นอีก4คนพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเงินเป็นชิปแทนเงินสดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทมีอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยค่ะสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังระหว่างการจับกุมการควบคุมตัวผู้ดูแลบ่อนนะคะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งข่าวระบุว่าในระหว่างที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำลังตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองอยู่ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกาดที่เป็นลูกน้องที่ดูแลบ่อนเนี่ยนะคุณพลพีก็ได้ติดต่อกลับไปยังสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นเลยค่ะซักถามรายละเอียดซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาตกใจเลยแบบเกิดความตกใจแล้วก็กลัวได้ตอบเป็นว่าตนเองได้ส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้กับบ่อนดังกล่าวคุณพลพีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าจับได้คาหนังคาเขาไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงมหาดไทยดูแลโดยตรงนะสำหรับเทศบาลนะคะก็ถือว่าปิดจ็อบปิดจบเลยสำหรับ2บ่อนนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนในกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากสภ.เชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องปล่อยปะละเลยค่ะให้มีการเปิดบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นนี่แหละโทรเข้ามาติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีพูดคุยกับตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มนักพนันถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกละรวมไปถึงบางส่วนก็อยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่รัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังประสานไปยังผู้บัญชา

0: การตำรวจภูธรภาค5ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยคุณผู้ฟังมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายจังหวัดตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วก็ตกนานด้วยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยสภาพพื้นที่พออยู่บนอุทยานแห่งชาติบนเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไม่แอบขึ้นไปบน อุทยานบนน้ำตกที่เขามีการปิดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเหมือนกันทำให้ปภ.รายงานนะคะว่าช่วงเช้าเหตุดินแล้วก็หินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะตอนน้ำดุกห้วยซัมมะคาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนอกจากนี้ฝนตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าตำบลหล่มเก่าแล้วก็ตำบลบ้านเนินตำบลวังบานแล้วก็ตำบลตาดกลอยนะคะจำนวน7หมู่บ้านส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะน้ำแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ36เซนติเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้าท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ตำบลตันเดี่ยวแล้วก็ตำบลหนองไข่ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่ตำบลปากช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสักรวมตอนนี้น้ำท่วมไป12หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักนะประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นตลิ่งส่งผลให้กระทบกับพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหล่มเก่าที่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำค่ะยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยตอนนี้นะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้อปท.ในพื้นที่โดยด่วนค่ะหรือไม่ก็โทรสายด่วนนิรภัย1784ของปภ.ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาที่ภาคกลางค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานเขาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนเหนือทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับแผนค่ะมันต้องระบายไปทางท้ายเขื่อนอ่ะคุณผู้ฟังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาแล้วก็จากการวิเคราะห์คาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราสักประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาเพิ่มอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตรงนี้กรมชลประทานเขาจะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มการบริหารจัดการให้ทราบต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะปภ.เขาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยในจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ที่พังงาเนี่ยนะคะฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำจากอำเภอกระปงค่ะปรากฏว่ามวลน้ำจากกระปงอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลหลากลงสู่ลำคลองตะกั่วป่าค่ะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่านะคะก็พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำนะคะอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะมันต้องอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่มัสยิดบ้านบางกระบ้านบางกลักนอกนะคะแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่เองก็เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่ลำคลองสายสำคัญแล้วมันก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองปภ.ก็ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ทราบล่วงหน้าค่ะปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ฝนในพื้นที่มันก็ไม่ได้น้อยเนาะคุณผู้ฟังค่ะการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะปภ.เขาเน้นย้ำพื้นที่เน้นย้ำจังหวัดไปแล้วแหละว่าจะต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังปิดท้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะย้อนไปที่เชียงใหม่เนาะมันมีเหตุระทึกพังแอมค่ะซึ่งเป็นช้างพิการขาหน้าเขาถูกน้ำป่าแม่วินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซัดไหลไปตามกระแสน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากโดยแฟนเพจร่มแดนช้างเขาได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าทีมมีการช่วยเหลือถึงตัวช้างได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็สร้างความเป็นห่วงมีการอพยพแล้วก็เร่งค้นหาสรุปว่าเจอแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครข้ามไปช่วยได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มันยังน่าห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวดีทีมช่วยเหลือสามารถนำพังแอมขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติก่อนลดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนเราเนาะช้างเองก็ตกใจเหมือนกันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะน้ำมันซัดไหลมาตามกระแสน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมจากการถูกน้ำป่าพัดนะคะทีมงานก็จะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายพัฒหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะ10รูปตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10ไตรเสร็จแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปสดับปกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ทรงงานแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเป็นขัตติยราชนารีแห่งพระบรมราชตักรีวงศ์ที่ถวายพระเกียรติยศและพระกตัญญุตาแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงอย่างงดงามตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ที่พระราชทานทั้งความรักความเมตตาแด่พระคณิฐาและพระอนุชาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะจิตอาสาผู้ทรงปิดทองหลังพระในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ทรงย่อท้อนับเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได
0: ้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสินทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้แก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนาญสูดิงนายหมูใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไรมานนาควารินสมาชิกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมูใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาและสมาชิกอิวฮัมนาเงาะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาติญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยสายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตพัฒหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวออนวรรณยาวิชัยรักพร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรี วัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวณหไทยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปอันหนึ่งข้ามวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ซึ่งมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไปขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเช่นกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านใช้เวลาวันหยุดประจำสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและเนื่องในวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพซึ่งถือเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งตามโบราณราชประเพณีเปรียบเสมือนการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเพื่อหนุนดำดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนสู่สุขติภูมินอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้โกลเด้นเพสเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรและการสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและเกื้อกูลกันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโกลเด้นเพสจากพระราชปณิธานสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

โกลเด้นเพชรสาขาท่าเตียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนถึงผลความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนรวมถึงผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์เพื่อให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพราคาย่อมเยาให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคอาหารสดใหม่สะอาดและมีคุณภาพณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ

0: ณริมสายน้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยวันนี้พื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหากยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนไทยให้ก้าวไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจุดกำเนิดแห่งพระราชดำริอันเป็นเรื่องราวของโกลเด้นเพลสร้านค้าที่เกิดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยและได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยสนองพระราชดำริล้นเกล้าทั้งสองพระองค์กับการเปิดให้บริการโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
6: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
9: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081290 1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยฮิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยหยิบเอายอดรักสุนารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่เขาผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือจะใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังเหลือตะตังกับนี่ทำนาปีเหลือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปรายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคนี่สายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วก็ใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มเขาเนี่ยครับก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัว กินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยงดได้งดเลยยังก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะนะ2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจริงว่านจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยีน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่ฟอกัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวธรรมะครับมาวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกล้ามเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิปโอสดครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไทยแขวพัดนะนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นลิซิดวงทวารรับประทานยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิปโอสดไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบชิจูจานก็เป็นจอยมิกฟูดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และ
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ลาย07
7: สวยจนล้นไปคน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
9: พร้อมใครชายใดทั้ง
10: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
11: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
12: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
11: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
12: ข้าว89
11: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
13: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
14: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมด ไม่เสียดีขึ้นมา
15: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
11: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
13: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
14: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
15: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
11: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
13: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
14: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
13: กระสอบสีเขียว
15: ผมมารวยทีวี
11: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม่
16: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
19: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
20: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
22: เสียวฟันน่ะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
3: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพันนิตนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮาโนมิฮัตเปตหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคม2569ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน22จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง3จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่พุ่งสูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุดครอบคลุมตั้งแต่สะพานท่าตอนและสะพานมิตรภาพแม่นาวางในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุถือสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามแม่น้ำกกฝายเชียงรายและสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจในจังหวัดเชียงรายด้วยส่วนแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐานใน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการปรับปราส่วนภูมิภาคและตำบลเวียงในอำเภอเชียงแสนขณะที่แม่น้ำโขงพบเกินมาตรฐาน1จุดด้วยกันบริเวณตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวคุณภาพน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมาตรฐานแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
8: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: ทักทายหน้า Facebook ไลค์เข้ามาเยอะแยะเลยไม่ต้องขอเพลงนะครับ
1: ดุสิมาไง
0: ดุสิมาเนี่ยไทยนครปฐมอย่างเงี้ยนะครับ
1: เข้ามามาดูกัน
0: น้องลูกสาวของบรรจงทรงชัยนะจำชื่อไม่ได้ก็ขยันเปลี่ยนชื่
1: อ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนนะ
0: ครับเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่จสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทบและปริมณฑล
0: จากสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีรื่น 97.75
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ 91.75
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่จบรนครนายก
1: ชาวจังหวัดนครนายกกับ 89.75 FM นะ
0: ครับน้องก็บอกโทรมาสั่งซื้อยาย่าบิงกับใส่เลี่ยมจอยยังไม่ได้เลยวันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะ
1: รอรับของด้วย
0: วันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะเนาะนะครับก็วันนี้ฝนฟ้าก็จะตกพอสมควรเหมือนกันนะ
1: มีไง
0: โอ้โหนี่เรียกว่าหนักมากระวังอันตรายนะวันนี
1: ้โอ้วันนี้นะ
0: ถล่มหนักสุด14จังหวัดภาคกลางครับ
1: กทมก็ด้วยเนี่ย
0: ครับน้องหนึ่งบอกเดี๋ยวจะลงพื้นที่ทำงานค่ะรู้ไหมนะแถวพื้นที่นี่น้องหนึ่งอยู
1: ่อ่
0: ะ
1: ไหนอ่ะ
0: แฟนนั่นใช้นาดไง
1: โ
0: อ้แฟนข่าวเราเยอะแยะหมดแถวนั้นนะ
1: จังหวัดใช้นาดเนี่ยนะ
0: ครับมาวานก็ต้องขอบพระคุณนะคุณพี่จากมโนรมศิลาดาน3ตัน
1: สั่ง3ตันเลย
0: ให้แล้วเรียบร้อยวันนี้รีบเลยนะ
1: สั่งซื้อกันนะ
0: วันนี้เอาสัก10ตัน5ตันได้หมดเลย
1: ยายซื้อบ้าก็ยังแถมเยอะอ่ะนะ
0: เอา10ตันผมแถม2ตันเลยนะ
1: เอาละ
0: เออ10ตันแถม2ตันเลยนะ
1: นั่นสิ
0: รถจะขนไปหมดหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็หลายเที่ยวได้ไม่เป็นไรอ
0: ่ะวันนี้พี่น้องภาคเหนือฝนตกร้อยละ60ครับตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ครับภาคกลางเยอะมาก
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรี
1: สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
0: กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและ
1: จังหวัดสมุทรสาครนะ
0: โอ้โหแล้ววันนี้จะไปได้ไหมเนี่ยบ่อทรายอ่ะ
1: บ่อทรายสัดแจงใช่ไหมเนี่ย
0: บ่อทรายสัดแจงบางระจันน่ะ
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ภาคตะวันออกก็โอ้โห170แน
1: ่ฝนฟ้าตกหนักเป็นบางแห่งอีกนะ
0: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรี
1: สระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ครับ
1: มีตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: น้องหนึ่งบอกแฟนรายการเปิดวิทยุให้น้องหนึ่งฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่กำลังฟังกันอยู่ที่สตูลเป็นไงบ้าง
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
0: เมื่อคืนนี้พี่ปั้นเนี่ยแล้วก็สาวอำเภอมะนังเนี่ยรายงานบอกโอ้โหฝนตกขนาดหนักเมื่อเช้านี้คลื่นวิทยุของตำรวจภูธรภาค9เปิดไม่ได้เลยอ่ะ
1: เปิดไม่ได้ไง
0: เพราะว่าฝนตกน้ำนองไงวิทยุเครื่องเสียงคงไฟตกหมดเนี่ยเพิ่งมารับลิงเราได้ตอนเนี้ย
1: อ้าวฝนตกเขาก็ปิดเครื่องกันนะ
0: ร้อยละ70อยู่นะ
1: ตกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: ภูเก็ตกระบี่ตรังและก็
1: จังหวัดสตูลเนี่ย
0: ที่ตกหนักกว่านี้ก็คือระนองและพังงาครับ
1: จังหวัดนี่จะเยอะหน่อยอ่ะ
0: แล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเท่าไหร่อ่ะ
1: ร้อยละ80เหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: 80ของพื้นที่อ่ะนะ
0: ขยันตกนี
1: ่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางเนี่ย
0: ปริมณฑลหมดเลยพี่น้องปทุมธานีก็ฟังทางคลื่นของ855 ปราจีนบุรีได้เน
1: า
0: ะ
1: ฟังได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อืม
0: อ้าวยังไงกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหวันนี้วัดวาอารามมากันเยอะเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่ต้องกลัวเสียตังค์มากันอีกได้เยอะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเม็ดฟูกรดอะมิโนของมารวยพีวีแล้วก็ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได
1: ้ร่ำรวย
0: รวมไปถึงโปรมิกออยดูแลเรื่องตับนะครับ
1: โปรมิกออย
0: นี่ตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะเรื่องของไตเนี่ยก็เบาๆความเค็มนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวไตพังเนอะ
0: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยไม่อยากให้กินอะไรมากมายโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยนะ
1: มันจะออกเค็มหน่อยอะนะ
0: ครับถ้ามันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างซะหน่อย
1: โกโก้ดิชูเนี่ยนะ
0: โกโก้ชูลุงช้างนี่แหละนะครับเมื่อกี้สองกล่องเลยนะ
1: สองกล่องก็500บาทเองอะนะ
0: ได้เดือนหนึ่งนะก่อนนอนคือละแก้วคือละแก้วละแก้วเนี่ย
1: จะได้ส
0: ดอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐศรีมีของดีมาบอกเล่าให้ฟังนะ
1: นาน
0: ไม่ต้องไปกินอะไรแล้วก่อนนอนอะโกโก้ไปเลยหรือเช้าอีกสักแก้วหนึ่งให้มันแจ๋วไปเลยผสมกับกาแฟเราได้นะ
1: ครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
1: ได้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: อันนั้นอะหนึ่งซองโกโก้สักครึ่งซองหรือสักสองช้อนโอ้โหแจ๋วแหววแหววแหววเชีย
1: นานเด
0: ็กขอบคุณโปรมิกออยล์แล้วก
1: ็ทางด้าน
0: โกโก้ครับ
1: โกโก้นะ
0: นี่โปรมิกออยล์นี่ราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านดีแคร์สิ
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเด็
0: กครับ650บาทได้ทั้งสองกระปุกแน
1: ่เหมือนกันเลย
0: ถ้าซื้อกระปุกเดียวเนี่ยไม่ต้องมาต่อร้อต่อเถียงกับผมเลยนะกระปุกหนึ่ง400ครับ
1: ซื้อสองกระปุกดีกว่า
0: 650จะเอาดีแคร์กระปุกหนึ่งจะเอาโปรมิกออยกระปุกหนึ่งไอ้นี่รวมกันไม่ได้นะฮะต้องซื้อ800เลยนะได้อย่างเงี้ยบอกแนะนำให้กิน2อย่างละ2นะมันจะได้เดือนหนึ่งแล้วจะมาว่าเราใจดำใจร้ายไม่ได้นะจ๊ะ
1: ถูกต้อง
0: อ่ะรวมไปถึงยาย่าบิงยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูล
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาย่าบิงนะ
0: นี่เขาออกตังค่าโฆษณาให้กับทางวัดทั้งหมดเลย
1: ดีว่าโฆษณางานกฐินเนี่ยนะ
0: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นไทยแคลพัดเป็นน้ำมันงาดำมะระคินกสกัดเย็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกฟอร์กัตที่คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถก็มี
0: หรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดเป็นไซเลียมจอย
1: เกี่ยวกับการขับถ่ายเนี่ยนะ
0: ที่หลายๆท่านบอกแม่ไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยออก
1: มันก็มวนท้องอะแน่นท้องอะนะ
0: ถ่ายแต่ลมทีม 4-5 ตำบลอย่างเงี้ย
1: เหม็นนะ
0: ครับคุณไทยนครปฐมบอกพัทยาร้อน
1: ร้อนหรือไง
0: พัทยาฟังได้นะ AM 855ดังถึงนะครับ
1: ไปถึงอ่ะนะ
0: ถึงพัทยาบางแสนสบายเลย
1: โอ้ปจินเนี่ยนะ
0: ครับผมยังไงก็เดี๋ยวโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691 0802901691นะ
0: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081924377
1: อ่ะ
0: 081924377
1: นะ
0: ได้เลยนะจ๊ะครับใครโทรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะ
1: โทรไปเดี๋ยวก็โทรกลับไป
0: ครับผม
1: ไบโอดีไบโอดี
0: ครับผม
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซื้อกันได้นะ
0: ครับผม
1: ละ690บาทนี่แหละไบโอดี
0: ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์สั่งมาเนี่ยนะก
1: ็สั่งอะไรอ่ะนะ
0: ครับผมสั่งไบโอดีมา
1: ไบโอดีเอาไปขายแล้ว
0: ไบโอดีมาแล้วก็โปรมิกออยครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราต่างๆเหล่านี้
1: ครับ
0: ที่ฝากบอกพี่น้องบ้านเรายังไงก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรมาคุยกัน
1: อ
0: ย่างน้อยเราไม่ใช่หมอแต่เราแนะนำท่านได
1: ้บอกได
0: ้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นฤทธิ์ดวงอย่างเงี้ยถ้าเป็นขั้นหนึ่งยังพอได้นะถ้าขั้นสองนี่ไล่ไปหาหมอหมดอ่ะ
1: หาหมอ
0: เหมือนกันกับคนเป็นเบาหวานน่ะคนจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
1: หมอก็จะตรวจเช็คแล้วเอาคุณเป็นเบาหวานเอายาเบาหวานไปกิน
0: แล้วก็เสริมด้วย
1: มาลักขี้นกไงล่ะ
0: เออมาลักขี้นกก็ไม่ใช่ยาของเราที่พูดทั้งหมดมียาอยู่2อย่างนั่นน่ะ
1: มีอะไรบ้างแล้วเนี่ย
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตร
1: นี่เป็นยา
0: จดทะเบียนเป็นยาย าแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านใครที่ปวดมากๆเนี่ยปวดก้าวบรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดอย่างนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
1: สูตรดั้งเดิมสิ
0: เอาไปรับประทานกัน
1: กล่องละ200
0: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบ
1: ชนิดแคปซูลกระปุกละ300
0: นี่คือเป็นยานะยาที่2ก็คือยาบรรเทารุจดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: จ้ะแม้วันนี้พี่น้องที่เสือโฮกเนาะโทรหาลุงช้างบอกงานบุญงานกุศลแม่ไปเอาลิเกคนอื่นมาเล่นก็ได้
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1131นะจากที่ไหนเอ่ยอ้าวไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ใจร้อน
1: จะถามว่าอยู่ที่ไหน
0: อู
1: ้
0: ไม่ยอมคุยกับเราซะแล้วเนี่ย
1: อ้
0: าวงานกฐินเขาหน่อยสิ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เลือกเอาก็แล้วกัน
0: เอาวัดไหนอ่ะ
1: วัด31ตุลาคมก็วัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: 31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอเมืองจังหวัดหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ย้ายอำเภอซะแล้ว
1: หนองมะค่าโมงนะ
0: ครับ
1: ด่านช้างสุพรรณบุรี
0: บ้านอาจารย์วัชระหมื่นสุวรรณนั่นแหละ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7มิถุนายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจบอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพ
0: บ
1: ุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโคก
0: เสือโคก
1: เสือโคกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางตอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุ
0: ร
1: ี22พฤศจิกายนวัดบางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพ
0: บ
1: ุ
0: ร
1: ีครับแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: เชิญร่วมงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: นี่ก็งานกฐินนะ
0: ขออนุโมทนาสาธุ
1: จะไปทอดทุกวัดเลยก็ได้นะ
0: ครับผม
1: หรือจะออกลงทงลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดได้
0: พวกเราสบายแล้วปีนี้ทำบุญด้วยเสียงเนี่ยเนาะครับ
1: เรื่องของ
0: เรื่องของวัดอย่างนี้เมื่อวานนี้เขาไปตำรวจไปบุกทลายบ่อนพนัน2แห่ง
1: ที่ไหนอะนะ
0: กลางเมืองชัยเมี่ยงเชียงใหม่เลย
1: พบว่าเปิดพนัน
0: เปิดการพนัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลย
1: ตับเปลี่ยนกันไปเล่นนะ
0: นี่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเขาเมื่อวานนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ไปเองเลย
0: นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนพนัน2แห่งกลางใจเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันพร้อมเจ้ามือกว่า100คนน่ะ
1: เป็น100เลย
0: ทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะ
1: แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
0: ท่านเน้นย้ำนโยบายจัดระเบียบสังคมนะ
1: ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
0: กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย
1: ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
0: มอบหมายให้นายณฤชาโคสาศิวิไลท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็มีนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองสั่งการในชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
1: เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนัน
0: ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับ
1: สืบเนื่องมาจากกรมการปกครอง
0: เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
1: เนื่องจากว่า
0: บ่อนการพนันมอนเมาประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง
1: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
0: ฝ่ายปกครองก็จึงส่งชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนนิติการลงพื้นที่
1: ลงไป
0: จนกระทั่งพบเบาะแสว่าม
1: ีการเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่ด้วยนะ
0: ฝังตัวอยู่ในแหล่งชุมชนและก็ย่านเศรษฐกิจ
1: 2แห่งก็ได้แก่1
0: เลยครับบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมบริเวณชั้น1ของ
1: อาคาร
0: พัทรวันเพลทซอยเสริมสุขตำบลช้างเผือก
1: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
0: เขาดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะ
1: ภายในเนี่ยเปิดเล่นการพนันหลายประเภทด้วย
0: ทั้งไฮโลเอ่ยตู้ยิงปลาบาคาร่าอย่างเงี้ยนะครับ
1: มีการตั้งอะไรเคาน์เตอร
0: ์ยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าเล่นเพื่อป้องกันการอย่างแน่นั่นคือไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปนะ
1: กลัวจะ
0: ไปถ่ายรูปเขาสิน
1: ั่นสิ
0: สองนี่บ่อนสีปิงเมืองครับ
1: ย่านหายยา
0: บริเวณศูนย์กาอาหารกาดเวียงพิงถนนสีปิงเมืองตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
1: ่แล้วขนาดเป็นอาคารชั้นเดียวเนี่ย
0: มีทางเข้าออกทางเดียวก็ต้องจะเข้าออกทางนี้จะออกก็ทางนี
1: ้แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
0: ยึดอุปกรณ์สื่อสารอย่างเคร่งครัด
1: เหมือนกัน
0: ภายในนี่เปิดให้เล่นพนันถ่ายภาพสัตว์
1: มีอะไรบ้างอ่ะ
0: น้ำเต้าปูปลาอย่างเงี้ย
1: โอ้โหบนโต๊ะเนี่ย
0: โต๊ะขนาดใหญ่นะไม่ใช่โต๊ะกลมสีส้มนะ
1: น้ำเต้ากูอันนั้นมันอยู่ที
0: ่วัด
1: ตำรวจแล้ว
0: ใช้ลูกเต๋ารูปสัตว์4ลูกครับ
1: แล้วก็มีอะไรบ้าง
0: แรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงรับจ่าย
1: แล้วก็มีนักพนันเข้าหมุนเวียนเล่นกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
0: ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ
1: ไอ้โลดิ
0: ใช่ทีนี้จากการสืบสวนพบว่า
1: ทั้งสองบ่อนเนี่ยนะ
0: มีระบบรักษาความปลอดภัย
1: แล้วก็มีการป้องกันที่เจ้าหน้าที่จะอย่างรัดคุมด้วย
0: มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะ
1: แล้วก็มีพนักงานคอยเฝ้าระวัง
0: ครับพบพฤติกรรมเจ้ามือคอยจัดเก็บเงินสดใส่กระเป๋าถือขนาดใหญ่
1: เพื่อเตรียมที่จะส่งมอบไปกับผู้มีอิทธิพล
0: ที่อยู่เบื้องหลัง
1: เบื้องหลังเนี่ยนะ
0: มีพนักงานชาวกัมพูชานี่เข้าข่ายแล้วนะ
1: ยังอยู่ไงเนี่ย
0: ผิดพรบการพนันด้วยผิดพรกบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวด้วยชัดเจนจับแจ๋วเลยนะ
1: เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนักพนันได้เยอะไปแล้วนะ
0: กว่าร้อยรายเนี่ยก็เป็นต่างด้าว2ราย
1: แล้วก็เป็นผู้จัดให้มีการเล่นเนี่ยนะ
0: หรือว่าเจ้ามือ14ราย
1: เยอะเหมือนกันเนี่ย
0: ผู้สนับสนุนได้มีการเล่น4ราย
1: ยึดของกลางเป็นอะไรเงินสด
0: ชิปแทนเงินสดชิปนี่เก็บไว้ให้ดีระวังมันจะหายนะถ้ามันหายแล้วเขาจะเรียกว่า
1: หาย2ล้านกว่าบาทนี่เงินสดเนี่ย
0: อะไรหายเว้ย
1: ชิปนี่นะ
0: ยังเก็บไว้ดียังให้หายด้วยนะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก2ล้านบาท
1: แล้วก็อุปกรณ์การเล่นจำนวนมากนะ
0: มีบัญชีหมุนเวียนเอกสารเช่าสถานที่ด้วย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัว
0: แล้วก็ของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม
1: ่ดำเนินคดีนะ
0: ครับ
1: อันนี้ฝ่ายปกครองจับไปส่งให้ตำรวจ
0: ใช่ตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้
1: อยู่ก็ลงพักเลย
0: รอย้ายอย่างเดียวห้าเสือ ใช่ไหมรอย้ายอย่างเดียวครับกรมการปกครองเล่นเองเนี่ย
1: ยังไงก็อย่าให้โต๊ะของกลางหายนะ
0: ของกลางนี่หายไม่ได้โดยเฉพาะชิปอย่าให้หายได้นะเก็บให้ดีนะคุณมาตาตำรวจตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะดูแลสายตากัน จะเป็นยาย่าบิงหรือว่าเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ยาย่าบิงก็แคปซูลนะนะ
0: ครับยาปุ๋ยละ800บาท
1: แต่ถ้าเป็นดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเยล
0: อันนี้400บาท2กระปุก650
1: ซื้อ2กระปุกก็แนะนำไปซื้อ2กระปุก
0: ซื้อ4ก็แถม1ไง
1: ซื้อ4ก็แถม1
0: ไงราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออย
1: ล์โปรมิกซ์ออยล์
0: เมงปากดำอินฟูดชื่อดังเนี่ยโอ้ผมเห็นพวกออกจากคุกมาบันหมาด
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจสุริสารตามรวบอีกแล้ว
1: เพราะว่าหนีหมายจับ
0: หนีหมายจับไงเมงปากดำนี่นะกับเมงนะ
1: ทำไมปากดำ
0: เก็บเขาสักไว
1: ้โอ้
0: กรณีเฟซบุ๊กโซเชียลมีการแชร์เหตุการณ์ที่เมงปากดำอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งชอบออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภายในเรือนจำ
1: มาเล่าเรื่องของในเรือนจำ
0: ล่าสุดถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที
1: ่ซอยอินทามระนี่นาน
0: ะครับ
1: ตำรวจได
0: ้ตำรวจทราบว่าตำรวจสุริสารได้เข้าจับกุมนายพานุวัฒน์สิริชัยรั้วเม่งปากดำอายุ42ปี
1: เป็นคนจังหวัดระยองเนี่ย
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในคดีครอบครองคีตามีนนะครับหลังสืบทราบว่าหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่กทม
1: แล้วก็ก่อนจะตามไปจับกุมคาที่พักอ่ะนะ
0: ครับสืบเนื่องมาจากตำรวจชุดจับกุมในทราบว่า
1: เป็นงานในพานุวัฒน์เนี่ย
0: เม่งปากดำผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงเนี่ยนะ
1: หนีหมายจับอ่ะนะ
0: หนีมาเรื่อยแล้วครับมีข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2
1: คีตามินนะ
0: ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่
1: สุทธิสารแถวสน.สุทธิสารนี่แหละ
0: เจ้าตัวจึงลงพื้นที่ติดตามเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเนาะ
1: แล้วไปพบไปล่ะ
0: เม่งที่ไปตามกำลังอยู่ตรงนี้กำลังสบายใจแล้วกูหนีได้แล้วไง
1: นำกำลังจับกุมแหละ
0: แสดงหมายจับเข้าควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นก็นำตัวลงบันทึกแล้วก็แสดงหมายจับที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการ
1: งานป้องกันและปราบปรามสน.สุทธิสาร
0: แล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นี
0: ่เม่งชีวิตเขาอยู่ในคุกมานาน
1: รู้เรื่องในคุกได้ดีนะ
0: ครับก็ต้องกลับคดีอีกนะวิถีชีวิตของคนที่ชอบใช้ยาเสพติดไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าหรือว่าขายนี่แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วหนักๆจะโดนเรื่องของการค้าแต่มากกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ค้าขายยาเสพติดมันผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ผมเขาไม่ให้อะนะ
0: เอนไซม์ไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันไบโอดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวร้านของจริงว่าจันทร์ก็สั่งมาแล้วนะครับ
1: สั่งมา
0: ครับกระปุกละ690 2กระปุกนะซื้อ2กระปุกนี้ก็
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: 1,300
1: 1,300
0: ครับ4กระปุก 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุก
0: เป็น5กระปุกเลย
1: ไบโอดี
0: รับประทานเข้าไปมันเป็นเอนไซม
1: ์
0: มันจะได้แปลงอาหารของท่านให้กลายเป็น
1: แบบเป็นพลังงานนะ
0: เป็นโปรตีน
1: มันเป็นโปรตีนนี่แหละ
0: ครับอาศัยช่วงนี้แหละในการสร้างกล้ามเนื้อ
1: เติมเต็ม
0: ดูแลสุขภาพกันเนาะถ้าคนแก่บอกว่าแหงกินแบบแคปซูลไม่ได
1: ้
0: ฉีกผงมาผสมน้ำอุ่นหรือว่าผสมโกโก้ก็ได
1: ้โกโก้ก็ได้
0: ครับผมโกโก้นี่อร่อยเลิศประเสริฐสีนะจะหาว่าโม้ไม่ได้นะ
1: น่า
0: อยู่สตูลถามพี่ปั้นดูว่าอร่อยไหม อีกแล้วครับพี่น้องไฟใต้ที่นราธิวาสเดือดอีกแล้วครับ
1: ดักบึ้มอะไรนะ
0: บึ้มรถขบวนรถหกล้ออาสาสมัครอำเภอสุขิรินทร์กระเด็นพังยับครับ
1: แล้วก็รัวปืนซ้ำ
0: รัวปืนถล่มถล่มอส
1: กันนันนะ
0: ปะทะกันดุเดือดเลยนะครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้รถหงายท้องเลยเนี่ย
0: ไอ้น้องเอ้ยทีมไล่ตีกันตามนู่นนี่นั่นนะสมัครเลยตอนนี้เขาสมัครกันไปกันเยอะแยะแล้วไปเลยเนี่ยสมัครเลยเงินเดือนก็ดีมีเกียรติศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ด้วย
1: ม
0: ันทะเลาะกันอยู่กับคนบ้านเรากันเองเนี่ย
1: น่า
0: ให้ช่วยเขาลบหน่อยที่นู่นนะสุขลินเนี่ย
1: นราธิวาสดูนะ
0: เมื่อวานนี้15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: เกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมาฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขลินจังหวัดนราธิวาส
1: รายงานเหตุคนร้ายเนี่ย
0: ลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอสุขิรินทร
1: ์ก่อนจะมีการใช้อาวุธปืนยิงปะทะกันซ้ำอีกกระ
0: ดับครับเหตุเกิดในพื้นที่หมู่2ตำบลร่มไทร
1: อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะโอ้โห
0: รถ เบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็หน่วยความมั่นคงและกำลังสนับสนุนกำลังพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือ
1: แล้วก็ควบคุมสถานการณ์
0: ความกรณีมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: รถเสียหายเยอะเลยเนี่ย
0: รถ6ล้อพลิกตีลังกาแล้วคิดดูว่าระเบิดขนาดนั้นมันจะต้องใช้กี่ทันเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นคนไทยคนไทยเขาทำเงี้ย
1: จะมาทำให้มันได้อะไรขึ้นมา

0: พราะมันเอาปืนกระหน่ำยิงกันไปแล้วเป็นไงล่ะนี่ดีว่าเสียชีวิตแค่2รายนะเจ็บ16รายนะครับ
1: ลินเนี่ยนะ
0: จากกรณีช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยความไม่สงบในราธิวาสเนี่ยนะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับอำเภอสุวินรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ย
1: เสียชีวิต2นาย
0: มันใช้ปืนยิงเราไม่อีกเราก็ต้องยิงสู้ปะทะกันน่ะ
1: ก็ต้องยิงกันนะ
0: ครับสำหรับความคืบหน้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อ
1: เจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเนี่ย
1: ประจำอำเภอสุขีรินเนี่ยนะ
0: ครับเบื้องต้น
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ16นายเสียชีวิต2นาย
0: ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกครับ
1: ขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงก็ยังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็สอบสวนเหตุเกิดเนี่ยนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ7659เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับ2รายสำลายลีไม่ได้โทรกลับก็เลย
1: จะโทรไป
0: ครับกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ท้าให้คนเป็นเบาหวานกินเลย
1: รับประทานได
0: ้ครับซื้อสูตรดั้งเดิมนะถุงหนึ่งมี30แก้วนี่490บาท2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
1: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อน
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: สูตรที่2กาแฟลิซ่าเอ็มโกที่เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาเนี่ย
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ดูแลลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้วขายเพียง
1: 380บาท
0: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับ
1: นั่นเ
0: ต้รับทันที
1: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: หนึ่งก้อน
1: เอาไปชาบูลุงช้าง
0: ชวบกาแฟเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะตามด้วยมะระขี้นกสัก2เม็ดนะครับมะระขี้นก300บาทใน60เม็ดนะ
1: กระปุกละ300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: กระปุกเดียวจะเสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1ครับ
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: เมื่อวานเราอ่านข่าววัยรุ่นที่มันยิงคนที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์กระหน่ำยิงหนุ่มวัย32ปีเนี่ยตอนนี้รู้ตัวแล้วนะ
1: รู้ตัวแล้วใช่ไหม
0: รู้ตัวแล้วแต่ยังตามจับอยู่นะครับ
1: แม่ยิงปืนเนี่ยนะ
0: โอ้โห21นัดคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: วัยรุ่นกว่า10คนขับรถกระบะแต่งซิ่ง2คันบุกกระหน่ำยิงในโสติง
1: สิงโต
0: อายุ32ปี
1: รู้ทันแล้วกันนะอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งเนี่ย
0: แถวแถวแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกทมนะครับ
1: ตามที่เสนอข่าวไปเมื่อวานเนี่ย
0: ครับผม
1: โสติงเนี่ยนะ
0: โสติง
1: โสติงใช่ไหม
0: ล่าสุด 11:30 นของเมื่อวานนี้
1: ภูมิกับการสอนอน้องจอกเนี่ย
0: เปิดเผยความคืบหน้าคดีดังกล่าวภายหลังเกิดเหตุใต้ได้สอบพยานระบุบุคคลร้ายก็คือนายธีรพัฒน
1: ์อายุ31ปีและพวกอีกประมาณ4คน
0: ได้ลงมาจากรถกระบะสีส้มแต่งซิ่งอย่างน้อยมีปืน2กระบอก
1: ขนาด9มม.แล้วก็ปืนลูกซองละ
0: ครับ
1: หลอกมันเยอะนี่
0: ส่วนคนในรถเก๋งที่มาพร้อมรถกระบะไม่มีใครลงมาจากรถ
1: ก็คาดว่าน่าจะมากันหลายคนนะ
0: ส่วนสาเหตุทราบว่ามีการโพสท้าทายกันในระหว่างนายโสติงกับนายธีรพัฒน์เนี่ยนะ
1: สิงโตกับธีรพัฒน์เนี่ยนะ
0: เบื้องต้นยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไร
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จากกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจกองกับการสืบสวนตลอดตำรวจนครบาล3
1: ฝ่ายสืบสวนสน.หนองจอกเร่งไปสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกุมนะ
0: ส่วนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลหมายศาลของศาลอาญามีนบุรีครับ
1: ออกหมายจับในธีรพัฒน
0: ์ที่ทราบแน่ชัดคือคนเดียว
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1: ร่วมกัน
0: พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
0: มีรายงานว่านายโสติงแล้ว
1: สิงโตสิงโตผู้
0: ตายเนี่ยลักลอบปลูกกัญชาขาย
1: ออกกิ๊กขายกัญชาไง
0: เออก่อนเกิดเหตุเอากัญชามาขายวัยรุ่นแถวนั้นแหละทีนี้มีผู้ผ่านมาก็ปัญหาโพสต์เฟซบุ๊กโต้เถียงด่ากัน
1: แล้วก็มีการท้าทายกันไป
0: ท้ากันมากับนายบีเนี่ยนะตำรวจก็มุ่งประเด็นเป็นเรื่องชู้สาวยาเสพติดเป็นหลักก่อน
1: สองอย่างเนี่ย
0: ก่อนเกิดเหตุคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าโสติสิงโตจะมาชอบมั่วอยู่ที่ร้านซ่อมรถ
1: แล้วก็ยกพวกมาก่อเหตุยิงสะสมกันเข้าไป
0: ก่อนจะยิงตะโกนว่าเอ้ยใครไม่เกี่ยวกับถอยไป
1: ว่าอย่างนั้น
0: ครับนี่คือเรื่องราวครับผม
1: ยิงได้หลายนัดเลย
0: 21นัดคุณผู้ฟัง
1: โอ้ปืน2กระบอก
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับวันนี้เวลา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161076
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ที่ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี้นะครับราศีสลายยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับลำพูนวอร์เรียร์1-1ครับปัตตานี FC เปิดบ้านเหลือ10คนพ่ายพีทีประจวบ0-3และสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพ่ายให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ครับส่วนพรุ่งนี้4คู่นะครับชลบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยองพบราชบุรีสุโขทัยจะพบกับการท่าเรือนะครับและทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเล่นในทรู BG Stadium พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่จบลงแล้ว1คู่ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นในบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2-3อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
9: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081-924-4377โทร081-924

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
0: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
6: เพชรลิ้นจืดโสม
7: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาฟังกัน
0: นี่ชั่วโมงนี้เราต้อนรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีนะครับ
1: เมืองกาญจนบุรี
0: ทุ่งสงครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ
1: ฟังกันนะ
0: ครับแล้วก็ยังอยู่กับเราก็คือขึ้นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9
1: ภาค9
0: ครับส่วนจสหนึ่งเดี๋ยวเจอกันกลางคืน
1: ฟังกัน
0: ครับก็หวังว่าจะได้ครบทุกชั่วโมงแต่มันไม่ได้ครบก็ไม่เป็นไรนะเพราะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีนะครับแต่พูดภาษาบ้านๆก็เรียกว่าทำบุญร้อยวันนะนะครับถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: อ
0: ือนะรู้ป่ะผมไม่รู้นะ
1: เรียก
0: เขาเรียกว่าพระราชพิธีพระราชกุศลพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือสถานีวิทยุหลายๆคลื่นนะครับทั้งในเครือของกองทัพบกทั้งในเครือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่แน่ใจนะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันคุณผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์สดนะครับช่องโชเล่ชาติรักหรือจะเป็นช่องของไทยลุงช้างไทยทิพย
1: ์ใช
0: ่หรือจะเป็นช่องของลุงช้างเรดิโออันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะก็ยังฟังกันได้เหมือนเดิมนะครับชั่วโมงนี้เราก็มาเล่าข่าวให้ฟังกันเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: มีข่าวให้ท่านได้รับฟัง
0: ข่าวบ้างโฆษณากันบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วก็มีสินค้ามาแนะนำให้ท่านได้ซื้อได้ใช้กันเนี่ยนะ
0: ส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านบ่อทรายวันนี้บ้านบ่อทราย
1: ตะแจงบาลจันสิงห์บุรี
0: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็วัดไร
1: นะ
0: ตำบลเขาสมครนะ
1: เผอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผมคุณแม่ใจร้าย
1: เป็นยังไงอีกล่ะ
0: ทิ้งทารกแรกเกิดยัดกระเป๋าเป
1: ้
0: ทิ้งไว้ห้องน้ำวัดเดชบุญนะ
1: เป็นยังไง
0: ชาวบ้านไปช่วยได้ทันนะ
1: ช่วยเด็กเอาไว้ได
0: ้เออข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ไบโอดีแน่นอนที่สุดครับวันนี้ท่านจะรับประทานครั้งละ3เม็ดจะรับประทานแบบแคปซูลเลยก็ได้นะครับเป็นแคปซูลหรือจะเอาชงโกโก้ได้
1: ได้เลยกัน
0: ฉีกตัวแคปซูลออกมาซะก่อนนะครับ690บาทนะ
1: นาน
0: 100แคปซูลนะ
1: 100แคปซูล690บาท
0: ถึงวันจันทร์สั่งมาแล้ววันนี้60กระปุกครับไปแล้ว
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับตำรวจจากสภ.เมืองสมุทรสงครามครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการพบทารกอยู่ในห้องน้ำของวัดนะ
0: วัดอะไรนะ
1: วัดศรีสัทธาธรรมนี
0: ่อยู่ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะ
0: มูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ำหลังวัดนี่แหละ
0: พบทารกเพศชายเพิ่งคลอดมีสายรกติดอยู่กระดือเนี่ย
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพูยัดใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังสีดำมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: น
0: นเขียนว่าอุลตร้าแมนคอสมอสโอ้โหเขาไปช่วยได้ทันเลยนะ
1: ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็ประสานทีมแพทย์ฉุกเฉิน
0: ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน
1: ำตัวไปรักษาต่อไปเนี่ย
0: นายสมศักดิ์นิลวาสนะครับนี่เป็นคนเจอทารก
1: บอกว่าตนเนี่ยเดินไป
0: หาปลาตามปกตินั่นแหละครับ
1: หากุ้งหาปลาตามปกตินี่แหละ
0: ก็ผ่านห้องน้ำสิ
1: ช่วงแรกเนี่ย
0: ช่วงเวลา4ทุ่มกว่าเนี่ย
1: ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกัน
0: แล้วมันอยู่ท้ายวัดแล้วเริ่มไม่สบายใจแล้วสิ
1: ชักไม่ได้เอะใจอ่ะ
0: ฉะนั้นก็ลงไปดักกุ้งเหมือนเดิมดักปลาเสร็จแล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมา
1: เดินกลับมาทางเก่าเนี่ย
0: ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะฮะ
1: ร้องอยู่ในกระเป๋าอ่ะนะ
0: ประกอบกับบริเวณห้องน้ำมันมืดสนิทด้วย
1: แล้วก็ไม่มีไฟด้วย
0: ไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟติดเลย
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: เปิดประตูเข้าไปดู
1: ใจก็ตกกระจาย
0: จะเป็นจะตายจะร้ายจะดีจะลองดูซีมันเป็นยังไง
1: เห็นทารกเพศชายเนี่ย
0: พึ่งคลอดยังมีสายลกติดอยู่เลย
1: แล้วก็ถูกคอด้วยผ้าขนหนูนะ
0: ปูรองไว้แล้วก็จับเด็กใส่ในกระเป๋ากระเป๋าเป็นนักเรียนลายอุลตร้าแมนวางทิ้งไว้ในห้องน้ำ
1: จึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทำการช่วยเหลือทันที
0: ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
1: แม่ของเด็กเนี่ย
0: อาจจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือไม่ก็แรงงานต่างด้าวนั่นแหละ
1: ในพื้นที่เหมือนกันเนี่ย
0: มีมากด้วยมีทั้งตั้งครรภ์ด้วย
1: นั่น
0: โดยไม่พร้อมกันเลยนะ
1: ไม่พร้อมจะมีลูก
0: ยังไม่พร้อมจะมีแล้วมีทำไม
1: และตั้งครรภ์เยอะหลายคน
0: หนูไม่พร้อมมีลูกแต่หนูพร้อมมีผัวไงหญิงสาวที่แอบมาคลอดลูกเนี่ยกลัวความผิด
1: จึงได้นำทารกยัดใส่กระเป๋าเพื่อทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำของวัดเนี่ย
0: ท้องสาวท้องแรกมันดูไม่ออกเนาะท้องมันน้อยเดียวนะ
1: ครับ
0: ท่านนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
1: แล้วก็เส้นทางโดยรอบเพื่อเร่งติดตามคุณแม่ใจร้าย
0: มาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ลูกกันนะ
0: ลูกตัวเองไม่รักหมาอย่ารักลูกเลยพูดตรงๆนะ
1: ไม่เอาลูกมาทิ้งเอาไว
0: ้ไม่รักลูกจริงๆนะมันไม่พร้อมจะมีแล้วจะมีทำไมผัว
1: ตอนจะมีก็ไม่ทำอะไรไม่รู้จัก
0: ก็รู้จักสิแม่มันเรื่องคุมกำเนิดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ
1: ทำยังไงอ่ะ
0: ถุงยางอนามัยเนี่ยใส่นิ้วเข้าไปดิ
1: ใส่นิ้ว เดี๋ยวก็ท้องอีก
0: แล้วก็บอก
1: ใส่ให้ถูกช่องเ
0: ลยแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่อนามัยอธิบายไม่ถูกอ่ะเวลาจะคุมกำเนิดนะคุณผู้ชายดูนะนี
1: ่
0: ถุงยางอนามัยเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ไปกางนิ้วตัวเองไง
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาถุงยางอนามัยใส่นิ้วก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันนะ
1: แล้วผลสุดท้าย
0: แจกเลยแจกคุณผู้ชายมารับไปนะพ่อบ้านมารับไปอีก6เดือนมาอีกรอบนึง
1: ปฏิบัติตามที่เขาแนะนำมานะ
0: มายืนชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่อนามัยเลย
1: อ้าวไปด่าเขาทำไมเอานะ
0: ไหนคุณสอนผมไงใส่ถุงยางอนามัยแล้วจะไม่มีบุตรไอ้นี่3เดือนแล้ว
1: เป็นยังไงลูกผมท้องเนี่ย
0: มีลูกแล้วเนี่ยเมียผมท้อง3เดือนแล้วไหนบอกว่าใส่ถุงยางอนามัยเลยจะไม่คลอดไอ้ไม่มีลูกไง
1: อธิบายมาหน่อยดิล่ะ
0: ทีนี้คุณหมอก็ถามว่าคุณทำยังไงก็คุณหมอสอนยังไงผมก็ทำยังงั้นสอนยังไงก็คุณหมอบอกว่ากางนิ้วมาแล้วก็เอาถุงยางอนามัยใส่ที่นิ้วเนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: แล้วก็มีเพศสัมพันธ์
1: ผมก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
0: ได้3เดือนแล้วเนี่ยท้องอ่ะ
1: ตั้งท้องมาแล้วแล้วคุณหมอว่าไง
0: โถ
1: เบิร์ดไอ้คนท้อง
0: ประเดี๋ยวประเดี๋ยวมึงนี่จริงๆนะไอ้ศรีถนนชัย
1: ซื่อจริงๆนะให้ใส่ที่หนึ่ง
0: ซื่อถึงง่าวคนเหนือมันห้องมันง่าวอ่ะนะ
1: นาน
0: เขาให้ใส่กระจกนุกเนี่ยนะเองไปใส่นิ้วมันก็เรียบร้อยสิมีเท่าไหร่ก็คลอดหมดนะแต่มันห้าวนักอย่าไปกินในห้าว
1: นาน
0: กินในห้าวแล้วมันจะห้าวอยากรู้ไอ้ห้าวเป็นยังไงโทรมา
1: 0812901691 0812901691
0: พี่ปั้นว่าไงพี่ปั้นจากคนกาหลงโทรมาเมื่อสักครู่เนี้ยจะออกหน้าไมค์บอกฟังอยู่หรือเปล่า พี่ปั้นนี่ก็ฟังอยู่ที่ตำบลอุดัยเจริญนะครับมาช้าไม่ได้ฟังสถานีมันเสีย
1: สตูนเนี่ยนะ
0: สตูนวันนี้มาแล้วเดี๋ยวกลางคืนได้ฟังนะคุยกับผักหวานแล้วผักหวานบอกเดี๋ยวกลางคืนหนูจะชดเชยให้คุณลุง3ชั่วโมงเลย
1: โอ้แจ๋วมากเลยผักหวานเ
0: นอะเฮ้ยน่ารักไม่มีน่ารักไม่
1: ม
0: ีปลูกผักหวานนี่ต้องใช้ปุ๋ยลุงช้างนะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือ
0: ที่บ้านหมอเนี่ยเขาใช้มูลวัวกันขี้งัวพูดง่ายตากแห้งนะ
1: กลาบ
0: เวลามันเอามาใหม่ๆอย่ารีบไปใส่นะยังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวว่าต้นไม้ตายหมดรากพังหมดรอให้มันแห้งซะก่อน
1: ให้แห้งให้ดีนะ
0: ครับผมแนะนำว่าอย่างนี้เขาจะใช้ปุ๋ยตัวเองก็มีปุ๋ยพวกขี้วัวขี้ควายขี้ไก่เนี่ยเอามากองรวมๆกันขุดหลุมแล้วก็หมักเอาไว้แล้วก็ใช้ดึงรวงเรานี่แหละผสมไปหรือไม่ก็เม็ดฟูผสมน้ำหมักเอาไว้
1: ทำเองได
0: ้แล้วก็เอาพวกเอาผมเอาฟางอะไรคุมไว้แล้วก็สัปดาห์หนึ่งเอามาผึ่งแดดตากแดดไว
1: ้
0: นะให้มันแห้งถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันร้อนรากต้นไม้จะตายหมด มันร้อนแต่ถ้าสบายๆก็สั่งซื้อปุ๋ยไปลงเลย
1: ปุ๋ยลุงช้างนะ
0: ครับ
1: ไม่แพงนะ
0: แพงที่ไหนแล้ว
1: ซื้อตอนนี้ซื้อ2ตันเนี่ยแถมเท่าไหร่ล่ะ
0: ครึ่งตัน
1: ครึ่งตันเลย10ลูกก็ได้
0: ใช่เมื่อวานก็ซื้อ2ตันครึ่ง
1: อืม
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าลุงช้าง
0: จ้าว่าไงจ้า
2: ไอ้หัวข้าวมันตรงหัวข้าวมันไม่กรอบแกรบมาแต่มันใต้หัวข้าวมันกรอบแกรบ
0: นั่นแหละครับแน่กระดูกมันแห้ง
2: มันเดินไม่มันเดินไม่ได้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวเอางี้กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ
2: อ๋อ
0: กำลังออกอากาศอยู่โทรกลับอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
2: อยู่บางระจันไม่ได้ฟังที่ทุกวันเคยฟังวันนี้ปวดเลยไม่ได้เปิดนะขอโทษ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: บางระจันสิงห์บุรีศึกบางระจันจำให้มันละพี่น้องชาติไทยเนี่ยนะ
1: บางระจันสิงห์บุรี
0: ครับผม
1: ว่าข้อข่าวมาลั่นกุบกับไง
0: ครับก็ก็แนะนำว่ารับประทานไทยเขียวพัดคู่กับน้ำมันงาดำและยาหม่องเราไปถูไปทาไปนวดด้วย
1: ได้เลย
0: แต่ว่าน้ำมันงาดำนี่มันจะไปสร้างความหล่อลื่นแล้วก็ไอ้ไทยเขียวพัดมันจะไปเสริมกระดูกนะรวมไปถึงยาหม่องทาถูนวดแต่ถ้าทาพริกทาแพงใหม่ๆอย่าเพิ่งไปทานะยาหม่องอ่ะมันเป็นสูตรร้อนมันจะบวมเพราะว่ามันจะไปทำให้เส้นเลือดอ่ะมันขยายตัว มันดันผิวหนังมาใช้น้ำแข็งประคบดีที่สุดนะครับ
1: ประคบนะ
0: ครับคราวนี้จชตเดือดอีกแล้วครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านบันนังดาลำหมู่1ตำบลบันนังลาลำอ
1: ำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะ
0: คนร้ายเนี่ยยิงใส่ตั้งจุดตรวจเลยนะก็ปรากฏว่าต้องต่อสู้กันไปยิงกันไปกินมาไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยเนี่ย
1: 2คันมีคนขับขี
0: ่แล้วก็คนซ้อนท้าย2คันมากัน4คน
1: 4คนมายังที่จุดตรวจท่าทางพิรุธเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดครับ
1: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถซะงั้นเนี่ย
1: จากนั้น
0: กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ชักอาวุธปืนออกมาครับ
1: ทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่ก็ยิงสกัดเพื่อป้องกันตนเองครับ
1: ก่อนที่บุคคลดังกล่าวเนี่ย
0: จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ทางด้าน
0: เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยครับ
1: ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่กระทั่งพบเบาะแสว่าก
1: ลุ่มของบุคคลดังกล่าวเนี่ย
0: อาจหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยพื้นที่บ้านการะหมู่ที่2ครับ
1: ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตร
0: เจ้าหน้าที่เขาควบคุมพื้นที่โดยรอบแล้วก็เตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำไง
0: อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่
1: แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนนะ
0: ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของเหตุการณ์เนี่ย
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค405
1: ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน
0: ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที
1: ่ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหน่วยราชการหน่วยภาครัฐอย่างใกล้ชิด
0: หากพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได
1: ้ขอเห็นก็แจ้งไว้บ้างสิ
0: ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะ
1: ทุกข้อมูลของประชาชนก็มีความสำคัญ
0: มันหลายจริงๆเลยนะไอ้ห้าวเนี่ย
1: นั่น
0: เด้ทำให้เสียงแห้งหมดเลยเนี่ย
1: แห้งเรื่อยเลย
0: ธรรมดาปกติผมเป็นคนเสียงหล่
1: อ
0: เวลาผมพูดโทรศัพท์เสียงดังเขาหาว่าผมดุพอพูดบ่าปุ๊บฮะอะไรนะ
1: อูไม่ดี
0: อีหลัง
1: อีหลังอ้าวเปิดชายแดนนี่ถ้ามันเห็นผิดหูผิดตาก็ต้อง
0: รีบแจ้งเลย
1: 1341เนี่ยนะ
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
1: นั่นสิ
0: ยาหญ้าบิงก็เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลนะ
0: ตื่นเช้ามาก็2เม็ดเลยหรือบอกแม่เอาดีแคร์ดีกว่ามั้ง
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ก็2เม็ดเหมือนกัน
1: ซอฟเจลเนี่ยนะ
0: 2กระปุกถึงจะได้เดือนนึงนะ
1: 650บาท
0: แต่ยาญาบิงเขาจ่ายจำหน่าย800บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ยาญาบิงเนี่ยนะ
0: อย่าไปกินหน่อไม้เนี่ยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเนี่ยไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะบอกกันตรงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เจ้าของรีสอร์ทเขาไปแจ้งความสาวไทยแสบ
1: แสบแบบไหนอ่ะ
0: เอ้ามาพักค่ะห้องเช่าแต่ไม่เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเขาว่า
1: นอกเหนือจากนั้น
0: ยังถอดแอร์ในห้องเช่าไป4ตัว
1: อ
0: ้
1: าว
0: ฐานยังชวนทหารยศ11ร่วมก่อเหตุด้วย
1: เอาผู้ผู้ชายมาด้วยไง
0: เป็นทหารด้วยยศ11
1: ไปหลงทีผู้หญิงยังไง
0: เกียรติทหารของไทยไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะอืมอันทายใจวงเมียเนี่ย
0: ไม่ใช่เกียรติทหารของไทยโอ้โหในตอนนี้เขารับสมัครพลทหารอาสานะ
1: สมัครกันไปได้ดีก็อยู่เฉยๆกันนะ
0: เงินเดือนพี่เลี้ยงนี่ร่วม15,000เลยนะ12,000-13,000ประมาณนั้น
1: น
0: ่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
1: ม
0: ีกินมีใช้แล้วกันน่ะ
1: มีเงินเดือนเนี่ย
0: มีเงินเดือนแล้วมีสิทธิ์เปิดค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกเมียด้วย
1: นี่อ่ะเนี่ยไปสมัครกันดีก็มาเบิ้ลมอเตอร์ไซค
0: ์ทำสัญญา4ปีนะ4ปีเนี่ยท่านสามารถไปรับไปสามารถที่ไปเรียนต่อได้
1: เรียนต่อได้เนี่ย
0: ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
1: แล้ว4ปีนี่เขาไม่มาเรียกอีกทีละ 1,000-2,000 ทีละ 10,000-20,000 นะ
0: ไม่เหมือนนายกอบต.คราวที่แล้ว
1: ปกครองท้องถิ่นนะนะ
0: ครับ
1: ปะโท
0: มีสิทธิ์สอบเข้านักเรียนใน10ทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารบกก็นะเป็นนักเรียนใน10ทหารเรือก
1: ็
0: นักเรียนจ่าทหารอากาศก็นักเรียนจ่าอากาศมีสิทธิ์ตรงนี้ครับลองไปติดตามข่าวสารจากกองทัพไทยได้นะครับ
1: นั่น
0: มีคะแนนช่วยเป็นพิเศษด้วยนะ
1: เอาข่าวนี้ว่ายังไง
0: ที่กาญจนบุรีครับ
1: เมืองกาญไง
0: เสียเจ้าของรีสอร์ทแจ้งความสาวคนไทยค้างค่าเช่าแล้วก็แผ่นหนีนะ
1: หนีไป
0: ถอดแอร์ไป4ตัว
1: โอ้โห
0: สถานที่เนี่ยโดนลือเสียหายพังยับ
1: แถมชวนยศทหารยศ10เอกไปด้วยไง
0: นายระพีชำนาญเรือพร้อมกับนายพิพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์เสียหนุ่ม
1: เขาเรียกเสียหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยนะ
0: เดินทางมาที่สภ.เมืองกาญจนบุรีพบกับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรี
1: ให้ปากคำเกี่ยวกับการแจ้งความ
0: แจ้งไว้วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนได้รับความเสียหาย
1: ยังไง
0: จากผู้เช่านะผู้เช่าค้างค่าเช่าค้างค่าเช่าแล้วหนีออกจากแอปออกจากรีสอร์ทไปไม่ไปมือเปล่าอีก
1: เป็นยังไงการหนีไปเนี่ย
0: ถอดแอร์ไป4ตัวเนี่ย
1: สร้างปัญหาทิ้งเอาไว้จำนวนมากอีกด้วย
0: ครับโดยนายพิพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์ในการเบื้องต้นว่า
1: ตนเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ตำบลแก่งเซียนเนี่ยนะ
0: ในตัวเมืองนี่แหละ
1: กาญจนบุรี
0: นะคราวนี้มีนางสาววิไม่ใช่วิไลคนโก้นะ
1: ไม่ใช่ไง
0: ไม่ใช่วิทองฟ้านะ อันนี้เป็นผู้เช่าบ้านค้างไว้ตั้งแต่1ตุลาคมปี66อ่ะ
1: โอ้โหหลายปีเนี่ย
0: มาเริ่มเช่ามาเริ่มเช่าไม่ใช่
1: มาเริ่มเช่าใช่ม
0: ั้ยค้างหรอก
1: แล้วยังไง
0: ทำสัญญาปีต่อปีตกค่าเช่าในปีละ3 แสน
1: เนี่ย
0: เ
1: ออแล้วไง
0: นายพีรพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์ก็รับค่าเช่าจำนวน 250,000 บาท
1: ยังคงค้างอีก 50,000 บาทเนี่ย
0: ปีละครั้งจ่ายเนาะ
1: ยังไม่พบยังไม่พร้อม
0: จะไปเช่าเพื่อไปเปิดบริการเองไงสวัสดีครับสมคิดศรีวิชัยสวัสดีครับตั้งแต่1ตุลาคม67นางสาววิผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าอีก1ครั้งเช่าวันที่1ตุลาคม67ถึงวันที่1ตุลาคม68
1: คิดเป็นเงิน 300,000 บาท
0: โดยผ่อนจ่ายเดือนละ
1: 25,000 บาท
0: และได้รับค่าเช่าจำนวน
1: 50,000 บาทด้วยกัน
0: จากนั้นนางสาววิผู้เช่าก็ไม่ได้แค่ไม่ได้ชำระค่าเช่าเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับ
1: จนกระทั่งหมดสัญญาเมื่อวันที่1ตุลาคมปี68
0: ตนในฐานะผู้ให้เช่าก็ทวงถามค่าเช่าจากคุณวิเ
1: อและน้องวิว่ายังไง
0: จะแจ้งว่าขอเช่าต่ออีก1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68ไปถึง1ตุลาคม69คิดค่าเช่าปีละ
1: 300,000 บาท
0: โดยจ่ายเงินให้ผู้เช่าจำนวน
1: 25,000 บาท
0: พอถึงเดือนกุมภาพันธ์69ก็ต่อมาตนก็พบว่าเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: นางสาวิผู้เช่าเนี่ย
0: ได้มีการขนย้ายสิ่งของออกจากตำบลแก่งเซียน
1: อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: โดยไม่แจ้งให้เจ้าของรีสอร์ทหรือผู้เช่าร่วมเลย
1: ไม่แจ้งให้เจ้าของได้รู้
0: ตนก็ให้ผู้เช่าจึงมาเดินไปตรวจสอบที่บ้านที่ทำสัญญาเช่าพบว่าน
1: างสาววิผู้เช่าเนี่ย
0: วิไม่อยู่ซะแล้วขนของออกไปบ้านจากบ้านแล้ว
1: มีทรัพย์สินที่ผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ย
0: เสียหายไปด้วย
1: หายไปด้วย
0: เอาของในรีสอร์ทไปด้วยอย่าน
1: ั่นดิ
0: เออมีคอมพิวเตอร์แอร์ศูนย์ไป4เครื่อง
1: เ
0: ตียงนอนพร้อมเครื่องนอนได้รับความเสียหาย
1: ขนออกไปหมดเลย
0: โซฟาในบ้านได้รับความเสียหาย
1: ม
0: ีร่องรอยการขูดขีดของสัตว์เลี้ยงที่บ้านเช่า
1: แล้วก็แอร์ในบ้านเช่าจำนวน41ตัวเนี่ย
0: ที่อยู่ในบ้านเนี่ยหายไปเลย
1: หายไปด้วยนะ
0: ทรัพย์สินในบ้านเช่าก็ไม่เหลือซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
1: ผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ย
0: ผู้เช่าก็มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินเท่า นั้นไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายนะ
1: อันนั้นมันเกี่ยวกับของรีสอร์ทเขา
0: โดยที่ผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะผู้เช่าก็จึงเชื่อว่าวิเนี่ยวิเนี่ย
1: น้องวิเนี่ยนะ
0: เจตนาทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของตนเอง
1: โดยที่ผู้ให้เช่าเนี่ย
0: ไม่อนุญาต
1: แต่อย่างใด
0: นะครับจึงประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคุณวิภาพันธ์วัฒนสิริโสพล
1: โอ้นี่รายละเอียดยิบเลย
0: ตามกฎหมายจนกว่าจะคดีจะถึงที่สุด
1: หลังจากสอบปากคำและพนักงานสอบสวน
0: นายระพีชนาเรือเปิดเผยว่า
1: ว่าไง
0: สืบเนื่องจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยได้ให้คู่สามีภรรยาและพวกมาเช่ารีสอร์ทแล้วก็มีการค้างค่าเช่ามีความเสียหายเนี่ยในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยประมาณ
1: 500,000 บาทเ
0: ด้ที่สำคัญไงมีการทิ้งเศษซากวัสดุก่อสร้างไว้ด้วยนะ
1: ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
0: แล้วก็มีการแล้วก็อาคารเนี่ยเสื่อมโทรม
1: เริ่มเสื่อมโทรม
0: เขามาต่อเติมมีการรื้อแล้วก็มีทรัพย์สินหายไปด้วย
1: แล้วก็ทางผู้ประกอบการรีสอร์ทเนี่ย
0: ได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่27สิงหาคม
1: จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ประมาณ20กว่าวันแล้ว
0: โชคดีนะ
1: เป็นไง
0: ได้รับการประสานจากทางพลตำรวจตีพัศวีเรืองผู้จัดการผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
1: ประสานไปยังทางด้านภูมิกับการสภ.กาญจนบุรี
0: แล้วให้ทางร้อยเวรได้สืบสวนผู้ประกอบการรีสอร์ทเพิ่มเติมเพื่อให้ติดตามคู่สามีภรรยาใจร้ายคนเนี้ยสามีเป็นชาวต่างชาตินะ
1: มารับผิดชอบนะ
0: ให้มารับหน่อยว่าให้
1: นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนี่ย
0: ขี้โกงก็สิคือเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวมาตั้งรีสอร์ทปั๊บก็คนอื่นก็มาเช่าต่อ
1: เช่าต่อไปอันนี้เขาปลูกอะไรไว้หมดแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่อันนี้เอาลงทุนไปด้วยอ่ะ
0: ถ้าเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะทำธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้ดีทุกวันหรอกมันหน้าเขาเรียกว่าหน้า
1: ช่วงปีใหม่
0: สงกรานต์อะไรเงี้ยมันจะได้นี
1: ่
0: ลองไปเดี๋ยวเขาคอตอนนี้เลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เงียบกริบเลยมาหน้าเทียบปุ๊บเต็มไปหมดเขาใหญ่เนี่ย
1: เขาใหญ่เนี่ยคลองกันนะนะ
0: ภูทับเบิกเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดทั้งปีเพราะนั้นใครจะคิดจะทำธุรกิจแล้วไปเช่าเขาเนี่ยต้องคิดดีๆคิดเยอะๆไปคิดแพงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วก็ประเภทอะไรจองทิปโพสต์ในโซเชียลต่างๆรับจองจะได้ราคาพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: บางทีก็โดนหลอกกันนะ
0: เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาผมก็ไปเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ที่กาญจนบุรีไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยนะ
1: ไปเมืองกาญเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ผมจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ลืมแล้วเนี่ยแต่ว่าจะไปที่สะพานมอนก่อนสังขบุรีก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาที่ในตัวเมืองกาญจนบุรีนี่แหละ
1: หลองกันจะหลองรุ่นใช่
0: ไ
1: หม
0: หลองรุ่น
1: เลี้ยงรุ่นนะ
0: ครับ
1: เหลือเยอะอัน
0: นี้ได้อ่านข่าวเขาหน่อยเหลือเยอะเป็นตัวอย่างพวงแล้วเหมือนลิเกเมื่อวานนี้เจ้านายคอมเมดี้โพสต์มาว่าไงรู้
1: ไหมไม่รู้อ่ะ
0: ใครมันเผาลิเกน้องผมว่าลงลิเก
1: ก็พวกกันทั้งนั้นลูกๆหลานๆเนี่ยนะแม่มาเผาโรงลิเกก็โรงลิเกก็เป็นบ้านนะตามกฎหมายก็บ้านของลิเก
0: ถึงว่าเป็นบ้านเลยแหละ
1: เป็นบ้าน
0: ครับ
1: ไปเผาของเขาซะได้
0: เผาซะได้ไม่ยกมากเลยหรือผัวไม่ยก
1: แม่บางทีก็ไปเล่นกันนานเนี่ยเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะ
0: รำคาญเนี่ย
1: แถวนั้นก็อาจจะรำคาญนะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่น่าจะถึงกับเผากันเนี่ยนะ
0: บอกกันดีๆก็ได
1: ้ทรัพย์สินก็เสียเยอะเสื้อเพชรตัวก็เป็นแสนแล้ว
0: เสื้อเมื่อกี้ทางหลักเพชรตัวดิ
1: เพชรก็พังอะดิ
0: ครับ
1: อ้
0: าเรื่องของกฐินครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดน่าจะเป็น500บาทพันหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทางวัดได้เลยทุกวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนนะวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจอเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน 29-30-31 ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ที่วัดเนินฐานเสือโฮกเนี่ยนะวันที่14เขาจะมีลิเกนะลิเกมาจากกรุงเทพนะก็ไม่รู้คณะอะไรเหมือนกัน
1: ก็ไปเที่ยวกัน
0: ครับ
1: กฐินสมัครีนะ
0: ครับโกโก้โกโก้โกโก้อืมกันกินก่อนนอนแล้วดีจะได้ไม่หิวเพราะกินมากๆแล้วกินหิวมากๆแล้วเป็นไงไตมันแย่โดยเฉพาะอะไรที่มันเค็มๆเนี่ยนะวันนี้เอาโกโก้ผสมกินผสมกับ
1: อะไร
0: ครับเอาโกโก้เนี่ยโกโก้ผสมกับไอ้เจ้าโปรมิกออยก็ได้เลยนะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ได้ครับ
0: ผม
1: โทรไป
0: ครับผมจริงๆแล้วก็เห็นใจในร้านจริงวันจันทร์โทรมาบอกโอ้ราคาขายส่งแพงผมไม่ค่อยอยากขายส่งนะเจ้าไบโอดีเนี่ยเพราะต้นทุนมันแพงเหมือนกับยาย่าบิงต้นทุนมันแพงแล้วก็มันได้กำไรน้อยนะครับก็เป็นเรื่องของบริษัทเขาตั้งราคามาเนาะเอาเป็นว่านะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เอาโกโก้ไปชงสิ
1: โกโก้เนี่ย
0: ครับ
1: โกโก้ชู้เนี่ย
0: เขาเรียกโกโก้ลุงช้างแล้วเดี๋ยวนี้
1: โกโก้ลุงช้าง
0: เดี๋ยวที่สถานีวิทยุตชด.เลยเขาก็มีโฆษณาโกโก้เหมือนกันนะนะนะครับ1กล่องก็300บาทไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กล่องดีกว่า
0: 500บาทครับ
1: ไม่เสียค่าจัดส่งนะ
0: อย่าไปลองเลยกล่องเดียวเดี๋ยวติดใจซื้ออีกเขาไม่ลดให้นะ
1: นั่น
0: สิซื้อ2กล่องไปเลย
1: 500บาท
0: เองบางคนเนี่ยดื่มกาแฟแล้วเนี่ยเอาโกโก้เราผสมได้นะซื้อกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกนะเอาโกโก้สักครึ่งซองหรือ2ช้อนน่ะผสมได
1: ้
0: ผสมกันไปนี่ก็ได้ไบโอดีอ่ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ให้คนเฒ่าคนแก่ได้กินกันบ้าง
0: ใช่แฟนหายไป4วันเนี่ยหนุ่มตามหาพบว่า
1: เป็นยังไง
0: ไปอยู่บ้านผู้ชาย
1: เกิดการทะเลาะ
0: ผู้ชายน่ากลัวทีนี้ก็ทะเลาะกันเดือดเลย
1: หลังจากนั้น
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: แ
0: ทงสวนเลยครับ
1: อาการสาหัสเนี่ย
0: ใจร้ายนะ
1: แทงกัน
0: แทงเขาหนีเขาไปแล้วมีชู้นะพอผัวไปตามเอามีดแทงผัวเก่าแล้วงั้นเนี่ย
1: หน้าตกสารผัวเน
0: า
1: ะ
0: เกิดเป็นชายหมายมาดเป็นทาสเชื้อแม้แต่เสือจะลองสู้ดูสักคนรักกันมาตั้งนานดนแม่หน้ามนเอามีดมาแทงเราซะได
1: ้โหหญิงใจร้าย
0: ใจร้ายสองทุ่มเมื่อคืนนี้ครับกำนันตำบลบางสะเลที่มีแดนเซอร์เยอะๆ
1: เนี่ยบางสะเลเนี่ยแดนเซอร์เยอะ
0: กำนันวรฤทธิ์จังบวร
1: อ่
0: า ได้รับแจ้งมีคนใช้มีดแทงกันนะ
1: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลบางสะเล
1: สัตหีบจังหวัดชลบุรี
0: ก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสัตหีบฝ่ายปกครองสัตหีบ
1: แล้วก็กู้ชีพกู้ภัย
0: สว่างโรจนธรรมสถานก็ไปตรวจสอบหน่อย
1: ที่เกิดเหตุพบใคร
0: วุฒิชัยอายุอนาม35ปี
1: ถูกแทงด้วยมีดเนี่ย
0: บริเวณด้านที่ท้องด้านซ้ายอาการสาหัสเชียว
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือในเบื้องต้น
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวัดยาณสังวรวรารามมหาวิหาร
1: พร้อมกับควบคุมตัว
0: นางสาวนนทิราอายุอนาม27ปี
1: เป็นแฟนสาวของคนเจ็บ
0: พร้อมอาวุธมีดด้วยนะ
1: นอกจากนี้
0: พบอุปกรณ์การเสพยาไอที่เกิดเหตุด้วย
1: วุฒิชัยเปิดเผยบอกว่า
0: แฟนสาวเนี่ยออกจากบ้านไป4วันไม่กลับบ้านเลย
1: ไม่ไปหาผัวที่บ้านเนี่ย
0: จึงออกตามหาแล้วก็มาทราบว่าแฟนเนี่ย
1: มาไง
0: มาอยู่บ้านผู้ชาย
1: ที่บ้านพื้นที่บางสะเลเนี่ยนะ
0: ก็ตามหายกลับบ้าน
1: แล้วยังไง
0: พอมาพบแฟนอยู่ในบ้านกับเพื่อนชายมีการเสพยาเสพติดกันก็มีปากมีเสียงกันนะเจ
1: ้ทะเลาะกันก่อนที่ฝ่ายหญิง
0: ทนไม่ได้ใช้มีดแทงเลยนางสาวนนทิลาให้การว่าแฟนมาตามตนที่บ้านดังกล่าว
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปเข้ามาในบ้านทำให้ตกใจดิแหมทำเป็น
1: ตกใจ
0: ทำเป็นคุณอะไรนะที่หน้าสน.ทองหล
1: ่อ
0: เอาแฮนจักรยานมาจิ้มท้องตกใจ
1: ทนายนะ
0: ตกใจได้ความมีดแทงกันไปเลย
1: ขอโทษ
0: ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาม
1: ีดแทงผัวไปซะแล้ว
0: เพราะตัวเองก็บาดเจ็บที่บริเวณข้อมือเช่นกัน
1: โดนด้วย
0: ตั้งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนนทิรา
1: พร้อมอาวุธมีดแล้วก็ของกลาง
0: ที่ตรวจพบและนำตัวไปสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ค
0: ุณตำรวจอย่าลืมนะ
1: เป็นไง
0: กำลังเสพยาไอ้ด้วยนะเอาอีกข้อหาหนึ่ง
1: แล้วจะจับเจ้าผู้ชายคนนั้นไปด้วยนะ
0: นี
1: ่เสพด้วยกันเนี่ย
0: มันเสพด้วยกันน่ะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกพวกนี้เสพยาบ้ายาบอเขาแตกเนี่ย
1: นั่น
0: ใช่ไหม
1: ก
0: าแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกมีไม่ดื่ม
1: กาแฟได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเนี่ย
0: โกโก้ไม่จวบเนี่ยนะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนี่ก็ไทแคลพัดอย่างเงี้ยนะ
1: ไทแคลพัดเนี่ย
0: มีปัญหาเบาหวานกินยาโรงพยาบาลแล้วกินมะระกินนกตาช้างนี
1: ่ก็ควบคู่กันไปได
0: ้กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกินงาดำตาช้างนี่อ
1: ันนี้ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ปวดก้าวปวดรุมาตอยปวดกระดูกทับเส้นนี่ก็สมุนไพร
1: ไททิปโอสูตรสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ
0: แต่มันกล่องละ200นะไม่ได้แพง
1: ซื้อ3กล่องท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ซื้อ5กล่องแถมให้กล่องนึง
1: ไททิปสูตรดั้งเดิม
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันเมื่อย
1: ยันรถสองตัวก็เมื่อยเนี่ย
0: แ
1: ต่เป็นไง
0: รับประทานไทยทิปโอสดชนิด
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: นั่นสิ
0: แต่จะซื้อ5กระปุกได้แถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถวันนี้โป้เท้าเลยนะ
1: ก็รับประทานเนี่ย
0: โฟกัส
1: โฟกัสโฟกัส
0: กล่องเขียวๆนี
1: ่กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ถ่ายไปติดรถหัวไม่โปรถามไม่ไหวนะ
1: อ
0: ่ะโฟกัสไปกิน390บาทกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคร่อง
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะ
1: 3กล่องก็ 1,000 บาทนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเนี่ย
1: อันนี้ก็รับประทานไซเริ่มจอย
0: ครับเป็นแคปซูล
1: ไอไซเริ่มจอยแคปซูลเนี่ย
0: หรือจะทานแบบชงน้ำดื่มเหมือนจิ๊จุจ้าด้วยนะ
1: เป็นผงชงน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: เขาเรียกจอยมิกฟูดเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ผสมน้ำเย็นนะยาวน้ำร้อนนะอันนี้ก็ราคาเดียวกัน350
1: บาท
0: 350บาท2กล่อง700แถมกล่องนึงเหมือนกันเลยไอ้ห้าว

0: 60เม็ดนุ่น
1: ใช
0: ่ทานทุกวันเป็นประจำก็เป็นยาระบายอยู่แล้วเนี่ย
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ซีดดวงทวาร
0: ครับมีจดทะเบียนเป็นยานะยาแผนโบราณนะทาถูนวดปวดถูทาก็นี่เลยครับ
1: อย่ามองแด
0: ้อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนิ้วลมนิ้วล็อกในทานวดนวดยังไม่ได้กินเลยวันนี
1: ้
0: ทายังเนี่ย
1: ทาแล้ว
0: โอ้ผมไม่อยู่ไหนมาไปเนี่ยน้องแมวน้องหมาสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นแผลนะครับรักษาไม่หายติดเชื้อเงี้ยโทรมาเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร
1: ์เพชรดีแคร์นี่มี3ขนาดนะ
0: มันเป็นขวดสเปรย์คุณผู้ฟังใช้ฉีดพ่นเอาง่าย
1: ที่บาดแผลของมันนะ
0: ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่เดี๋ยวโทรมาปุ๊บผมจะให้ทีมงานก็โทรกลับคุยกันเองจะได้ปรึกษาหรือกันโดยตรงเราก็มีหน้าที่แค่บอกเล่า90แค่นั้นเอง
1: นั่น
0: สิครับศาลคัดค้านการประกันครับประกันตัวไม่ได้นะเป็นหนุ่มออสซี่
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ฆ่าสาวไทยวัย17ยัดกระเป๋าส่งเข้าเรือนจำทันทีครับไม่รอฟังเสียงแล้วล่ะ
1: ฆ่าผู้หญิงไทย
0: เออมาอยู่บ้านเรามาฆ่าคนบ้านเราอีกอ่ะ
1: ใจร้ายนะฝรั่งเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยาศาลจังหวัดพัทยาออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิ
1: ์และก็สอบปากคำ
0: จำเลยในคดีอาญาระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทแล้วก็มิสเตอร์ไซมอนปีเตอร
1: ์สัญชาติออสเตรเลียเนี่ย
0: คาแมนเนี่ยนะสัญชาติออสเตรเลีย
1: อันนี้เป็นจำเลย
0: จากกรณีเจ้าตัวลงมือฆาตกรรมหญิงสาววัย17ปี
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: นำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปทิ้งไว้ริมทางรถไฟแถวย่านเมืองพัทยาครับ
1: คดีนี้พนักงานอัยการจังหวัดพัทยาย
0: ื่นฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหา
1: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลอบฝังซ่อนเล้น
0: ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งความตาย
1: พรากผู้เยาว์อายุตั้งแต่15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี
0: ไปซะจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้แหละ
1: เพราะว่าพาผู้ยาวอายุไม่เกิน15ปีไม่เกิน18ป
0: ีน้องก็17ปีไง
1: นั่นดิ
0: ไปทำอนาจารแม้พวกนั้นจะยินยอมก็ตามนะ
1: จำเลย
0: ได้พบและปรึกษาทนายความที่จัดหามาเองแล้ว
1: แล้วไง
0: ขอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: โดยอ้างว่าป้องกันตนเอง
0: และสำคัญผิดในอายุผู้ชายทางนี้จำเลยแถลงประสงค์และยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราว
1: ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
0: ขัดค้านเนื่องจากคดีนี้จับกลุ่มจำเลยได้ขณะกำลังเตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศ
1: หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
0: มันก็หนีสิ
1: อาจจะหลบหนี
0: พิเคราะห์แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาต
1: ให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้อง
0: นั่นน่ะสมน้ำหน้า
1: ติดคุกเมืองไทย
0: กินข้าวแดงประเทศไทยเพราะเผลอได้กินขนมน้าอีกนะ
1: เดี๋ยวไปเจอเจ้าปากดำหรือเปล่า
0: จะเหม่งปากดำไปก่อนแล้วนะโดยศาลจังหวัดพัทยานัดคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายแล้วก็ตรวจพยานหลักฐาน
1: วันที่12ตุลาคม
0: ครับเวลา 9:00 น.จะไปพูดว่าป้องกันตัวหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณซ่อนเล้นไงคุณเอาใส่กระเป๋าอะ
1: ใส่กระเป๋าเตรียม
0: ซ่อนเล้นไม่ให้คนเห็นนึงจะมาเข้าใจผิดได้ว่าเนี่ยผมอยากรู้ทนายความของจำเลยคนเนี้ยคิดได้ยังไงเรื่องทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ย
1: ก็นั่นเขาก็เป็นคนหาเงินอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เนาะเอากาญจนบุรีเลยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนครนายกเลยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะฟังเราอยู่ตรงนี้แล้วก็สตูลด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของทุ่งสงด้วยนะวันนี้โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: ถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
1: อ
0: ุทัยธานีนครสวรรค์นี่เรามีตัวแทนจำหน่าย
1: พื้นที่ภาคกลางนี่จะมีเรียกว่าหลายล้านด้วยกัน
0: โดยเฉพาะเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยมีทุกอย่างที่เราพูดถึงจีฮวนจันมีทุกอย่างครับลี่แซโอสดบ้านหมี่ก็มีทุกอย่างสุภชัยแฟร์มาซีที่ชัยนาทก็ทุกอย่าง
1: ก็ไปซื้อกัน
0: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทหงอยู่โอสดที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็มีตัวแทนจำหน่ายที่มีครบทุกอย่างเช่นเดียวกัน
1: ซื้อกันได
0: ้ครับผม
1: ม
0: ไปดูเรื่องราวข่าวต่อไปครับเอาข่าวนี้ก็ว่าไงเนี่ย
1: ไหนอะ
0: รถกระบะกลับรถ
1: ชนรถจักรยานยนต์เด็กนักเรียนม.2 เสียชีวิต1คนเนี่ย
0: บาดเจ็บ1คนคนขับล่องหน
1: หนีไปแล้ว
0: หนีไปแล้วรถกระบะไม่มีคนขับมาได้ไงวะนะ
1: ชนเด็กนักเรียนซะเสียชีวิตเนี่ยสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้ายขับรถไปลงมาช่วยแล้วผมเคยบอกตลอดเลยว่าให้ลงมาช่วยเถอะโน่นเลยที่ชุมพรเนี่ยน้องปลาฟัง

0: อยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: น้องปลาคิดถึงนะ
0: ครับผม
1: น้องปลาจุมพรไง
0: ครับ18:30 นเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจจากสมรสพเมืองชุมพรรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ
1: รถจักรยานยนต์ก็รถยนต์ชนกันเนี่ยนะ
0: บนทางหลวงชนบทสาย360เส้นทางลัดเข้าเมืองชุมพรบริเวณหมู่1ตำบลบางลึก
1: อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร
0: ไปสำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเป็นถนน2ช่องทางการจราจร
1: ก็มีประชาชนจำนวนมากไปบึงดูเหตุการณ์
0: ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวชะลอตัวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: 2รายด้วยการเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นม.2
0: อายุ14ปีทั้งคู่ครับ
1: อายุเท่ากัน
0: หนึ่งในผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสเบื้องต้นไม่มีชีพจร
1: ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ย
0: เข้าช่วยเหลือทำการ CPR อย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็คนเจ็บเด็กก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ครับ
1: การตรวจสอบแล้ว
0: รถจักรยานยนต์ Honda CBX สีดำเนี่ยนะ
1: ล้มอยู่บริเวณช่องจราจรขาออกตัวเมืองนะ
0: ครับสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: ชิ้นส่วนกระจัดกระจายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
0: ห่างออกไปประมาณ 3-4 เมตรพบกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีฟ้าโหลดเตี้ย
1: จอดอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ลักษณะ
0: หัวรถเนี่ยหันสวนทางนะ
1: แล้วก็บริเวณแก้มรถทางด้านซ้ายเน
0: ี่
1: ย
0: เหนือซุ้มล้อหน้ามีร่องรอยความเสียหายจากการชนนะอ
1: ย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกลับไม่พบคนขับรถกระบะอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: อ้าวไปไหนอะนะ
0: เบื้องต้นคาดว่าจะไปธุระมั้ง
1: ตกใจมั้งนะหนีไปแล้ว
0: หนีตามไม่เบียบไปไงเดี๋ยวเราม่อมตามจับหน่อย
1: ตำรวจก็ต้องติดตามตัวมาสอบสวนนะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: นานพยานชาวบ้านอยู่เกิดเหตุใกล้เกิดเหตุบอกว่า
1: ให้ข้อมูลบอกก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะ
0: กำลังจะกลับรถบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างมืด
1: แล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ
0: จากนั้นก็ได้ยินเสียงโครม
1: หันไปดูเหตุการณ์เนี่ย
0: ขณะที่บิดาของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ไอ้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
1: ให้ข้อมูลบอกก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ย
0: เป็นคนขับรถออกมาก่อนจะมีการสลับไปเพื่อนนำรถไปขับเที่ยว
1: จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ชนกับรถกระบะดังกล่าวครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตามรัว
0: เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
1: ทั้งสภาพของรถและก็จุดชนเนี่ยนะ
0: และข้อมูลจากพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ขับรถกระบะมาสอบสวน
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
0: ดูซิว่าใครประมาทประมาทโทมัจจุโนประทัง
1: จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
1: ชนก็จะตายหรือหนีนะ
0: ครับอย่าหมุนขึ้นเดี๋ยวไปไหนครับสักครู่เดียวเราจะกลับมา
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผล ช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: สียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
0: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
6: เห็ดลิ้นจือสม
7: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้สดๆนี่ไม่มีสถานีอะไรรับลิงก์นะเขากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่แต่คุณผู้ฟังเข้ามาดูถึง6สถานี
1: เอามา
0: เอามาฟังกันเข้ามาฟังกัน
1: ดูกันได
0: ้6สถานีเลยสวัสดีครับ
2: ช้างเอายาบิงให้กระปุกสิ
0: เอายายาบิงเหรอ
2: จ้า
0: เดี๋ยวลูกช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เนาะ
2: จ้าอ
0: ยู่ที่ไหนนะเนี่ย
2: สักกระโจมจ
0: ้
2: า
0: สักกระโจมอ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะแป๊บนึง
2: จ้า
1: จ้าจ้ายาบิงเด้
0: โอ้ตื่นเช้ามา
1: ตาดวงตาเนี่ย
0: หลังตื่นเช้ามา2เม็ดเลย
1: 2เม็ดเด
0: ้เป็นดีแค่ก็ได้ยาก็ได
1: ้
0: ถามผมนะผมว่าก็เหมือนกันเนี่ยก็ตอนนี้ผมกิน2อย่างไงตื่นเช้ามาผมก็กินเลยยาย่า2เม็ด
1: 2เม็ด
0: ก่อนนอนผมก็กินดีแคร์2เม็ด
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ครับไม่ขอบคุณเจ๊หมูด้วยนะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เจ๊หมูก็ส่งอะไรมาเนี่ย
1: ว่าทีว่าที
0: ฟังเจ๊หมู
3: ไอ้ชื่ออะไรนะพี่อ่ะ
4: จรูน
3: พี่จรูนช้าวันนี้พี่ผู้ชายชื่ออะไรนะพี่อ่ะ
4: จรูน
3: พี่จรูนนะมาซื้อโปรมิดออยล์นะจ๊ะวันนี้มาซื้ออีก2ขวดซื้อให้แฟนทานใช่มั้ยที่เราให้ฟังใช่มั้ย
4: ใช่
3: พอเขาล้มแล้วใช่มั้ย
4: คร
3: ับ พอเขาล้มก็เลยเป็นเลือดใช่มั้ย
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้โปรมิดออยล์เป็นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมนะจ๊ะน้ำมันหลายชนิด
4: คร
3: ับ แฟนอายุเยอะมั้ยอ
4: ายุ70ป่ะ
3: 70ป่ะทานได้แข็งแรงซื้อไปรอบที่3ที่4นะ
4: ครับ
3: เป็นคนดีที่มาซื้อให้ภรรยาทานนะจ๊ะโปรมิดออยล์ของไทยทิพย์โอสถพี่จะรู้อยู่นรสิงห์ใช่มั้ย
4: ไอ้นี่ของเพลง
3: พงเพงขออภัยอ่ะพี่จะรู้อยู่พงเพงคนใจดีสุภาพบุรุษตัวจริง
0: ปากดี
1: ก็ขายของหลายอย่างของเรา
0: สุดยอดเลยผมว่าเลยถ้าไม่รู้จักกันนะผมคิดว่าแกจบ
1: เภสัชกรไง
0: ไม่เภสัชกรลูกสาวจบอะไรที่เกี่ยวกับจัดรายการวิวเนี่ยนิเทศ
1: ศาสตร์
0: นิเทศศาสตร์เลยแหละนะครับก็เก่งมาแล้วก็รีวิวสินค้าแต่ละชนิดนี่หายห่วงเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจกับโปรมิกออยล์นะครับของดีที่หลายๆท่านยังไม่รู้หลายๆท่านยังไม่ทราบเนาะเพราะว่าผมนี่ไม่ค่อยพูดเรื่องของสรรพเดชสรรพคุณนะอยากให้ท่านได้รับประทานกันเองนะครับจะได้รู้กันเนาะแต่อย่างไทยทิพย์โอสถเนี่ยไม่พูดถึงเลยว่าเขาประโยชน์อย่างไรเพราะมัน20กว่าปีแล้วไง
1: ท่านรู้จักท่านซื้อท่านทานกันเนี่ยนะ
0: ก็ยังขายดีอยู่ทุกวันเนี้ย
1: ก็รู้จักกันแล้วซื้อกัน
0: ครับ
1: ขายกัน
0: ครับ
1: กับทางด้านของสินค้าของเราเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะปุ๋ยสีหอมฟุ้งเนี่ยเอ๊ะมันดูปั๊บๆๆนี่หลายปีเหมือนกันนะเนี่ย4-5 ปีเหมือนกันนะแต่นายห้างก็บอกว่าลุงช้างก็ไปทำเลยเพราะว่านายห้างไม่ว่างก็อยู่เมืองเลย
1: ไม่มีคนขนปุ๋ย
0: ไม่มีคนขนเราก็ไม่มีนะเราก็ต้องมาจ้างคนแถวๆข้างโรงงานนั่นแหละ
1: ครับ
0: ยกไปเลยเนี่ย1,000ให้ 1,000 อะไรเงี้ยนะก็แบ่งปันเงินไปเนี่ยใครซื้อไม่ถึงตันเนี่ยทั้ง10กระสอบอย่างหนองแคเนี่ยซื้อ15กระสอบผมจะไปส่งบอกจะมาเอาเองก็แล้วแต่มาเอาเองก็ยกเองอะนะ
1: ได
0: ้เออบอกเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องประหยัดได้ก็ประหยัดไหนจะค่าน้ำมันนะไหนจะต้องยกเองโอ้อย่ามาเอาเลยครับเอาจริง
1: ๆ
0: ให้เด็กมันเอาไปให้ละดีแล้ว
1: ขน
0: ใช่
1: ขนการขึ้นรถเอาลงรถเนี่ย
0: เออเลี้ยงให้เรียบร้อยสวยด้วยแล้วแถมเอาไปให้ยังมีของแถมอีก
1: มีของแจกของแถมกันไป
0: บางคนอยากจะมาอยากจะมาดูโรงงานนะ
1: อ้าว
0: โม้เปล่าช้างมันเอาดินใส่หรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ของเราไม่มีดิน
0: ไม่มีดินเลยทุบดูได้เลยครับแต่เม็ดมันไม่สวยก็สังเกตดูสิไอ้ที่มันมีดินเนี่ยเม็ดมันสวยมันพรับเจนะไอ้ปุ๋ยของเราเนี่ยมันไม่มีดินมีดิอุจจาระหมูวัวควายไก่ผสมผสานไปกับฮอร์โมนแล้วก็เอาวัสดุปรับปรุงดินไปก็คือฮิวมิกแล้วก็โคโลไม
1: ต์
0: ไอ้สองตัวเนี่ยวัสดุปรับปรุงดินไม่ดีดินแข็งดินเป็นด่านดินเป็นสนิมอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่จะปลูกอะไรก็ตามถ้าดินไม่ดีแล้วจบลิเกลาลง
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับบางคนเขาไม่เรียกของผมปุ๋ยนะเรียกวัสดุปรับปรุงดินเฉยเลยแต่ท่านสามารถเอาไปผสมกับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีได
1: ้ได้ผสมได้นะ
0: อย่างลุงจงบัญชีเนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งเลยกูมีตังค์อะ
1: จงว่างั้นไง
0: หลังจากยังงามเพียบเขียวและดินดีมันก็น่าได้ใช้อะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ นะพรุ่งนี้ที่วัดไร
1: ตลาดนัดวัดไรตำบลเขาสมอคอนท่าวงลพบุรีนะพรุ่งนี้
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนตาบิดาเขา
0: ถ้าอยากได้ปุ๋ยก็บอกแกโทรหาลุงช้างก็ได้โทรหาลุงโชเล่ก็ได้
1: จะได้เอาติดรถไปให้
0: โทรหาพิดาโดยตรงก็ได
1: ้
0: 0890815595เบอร์คุณพิดา
1: เอาปุ๋ยไปเขาจะได้ไปให้
0: ใช่เบอร์ลุงช้าง0812901691เบอร์ลุงโชเล่ก็0819244377
1: นะ
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวช่วงนี้นะก็นั่นไงงานกันทิน
1: กันทินไง
0: นี่ผมประกาศไม่คือนะผมประกาศมันไม่ได้ผมเป็นโฆษกวัดเขาไม่ได้
1: โอ
0: ้ต้องโชเล่เป็นโฆษกวัดได
1: ้เป็นโฆษกแบบตะเปาไง
0: แบบมาเปา
1: เอา31ตุลาคมนะไปทอดกฐินสามัคคีกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางกัดหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับร่วมกับคุณผู้ฟังนะฮะไปทำบุญซื้อที่ดินให้กับทางวัดทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะ
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: วันนี้ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำนวน1กระปุกเนี่ย300บาทเนี่ยนะ
1: กระปุกก็300
0: เราทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ไป5บาท5บาท
1: 5บาท
0: คืนบริษัทไป295บาท
1: เอาทุนให้เขาไป
0: ครับ
1: ท่านก็ได้ทำบุญไปด้วย
0: ครับ
1: 5บาท
0: 5บาทไปทำมากกว่านี้นะเราต้องดูกระเป๋าเราด้วยนะใช่ไหมเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยพระที่เขารวยๆกันนะโอ้
1: ละรวยมีอะนะ
0: รวยเพราะเป็นท่านเจ้าคุณแล้วบิณฑบาตไม่ได้แล้ว ไม่บิณฑบาตไม่รู้กินอะไรเข้าไป
1: ไม่ออกกิจนิมนต์ไง
0: กิจนิมนต์ก็รับเฉพาะคนที่มีเงินใส่ซองทีละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยไป5บาท10บาทไม่ต้องเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้พระไม่รับเงินแล้วนะทั่วประเทศไม่รับเงินแต่สแกนได
1: ้เงินเข้าคลังคลังวัด
0: เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนเริ่มเสื่อมศรัทธาศาสนาเราแล้วนะอย่าไปเสื่อมครับอย่าไปเสื่อมยังไงก็ศาสนายังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละ มันอยู่ที่คนห่มผ้าเหลืองเลยนะถ้าขนาดบวชมา30-40ปีแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เห็นไงอ่ะ
0: ก็เห็นไหมปราชิกจนได้แค่ปาจิตตีกินข้าวเย็นยังดีกว่าสิอีก
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปราชิกเลย
0: ปราชิกเลย
1: ขาดจากความเป็นพระเนี่ยนะ
0: ขาดทันทีเลยตบบังหูได้เลยเพี้ยไม่ต้องรอให้ถอดผ้าห่มจีบอลอะไรออกหรอก
1: แบบติ๊กต็อกนะ
0: แค่นี้หนึ่งเลยเนี่ยเสพกาเมถุนเนี่ยนะปราชิกเลยสองเนี่ยฆ่ามนุษย
1: ์
0: สามลักทรัพย์ที่มีราคาเยอะ
1: สูงเยอะขึ้นไปเน
0: ี่
1: ย
0: สี่อุตริสร้างนู่นสร้างนี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้สร้างเพราะความเคารพนับถือสร้างเพราะความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ยิงไม่ดังฟันไม่เข้าเนี่ยผมได้มา2เหรียญนี่นะ
1: ระบาดเนี่ยนะ
0: เออยิงก็ไม่ดัง
1: ยิงไม่ดังไง
0: ฟันก็ไม่เข้า
1: ทำไงอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มันยิงไม่ดังกระสุนมันด้านไง
1: โอ้
0: ฟันก็ไม่เข้านี่ก
1: ็
0: ไปถอนฟันซะฟันมันเนินออกมาเนาะมันฟันไม่เข้า
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังครับสบายๆดีกว่าเนาะ
1: อ
0: ยู่กินอยู่ใช้กับพวกเราเนี่ย
1: อ๋อมีพอกินพอเก็บกันไป
0: ใส่บาตรหน้าบ้านทำบุญใครจะสร้างสโบสถ์วิหารอะไรเงี้ยไปสร้างเถอะหรือบางคนก็เอาไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้อะไรเงี้ยพอได้ประโยชน
1: ์ก็ทำบุญกันไปแต่ศรัทธาเนี่ย
0: หลวงพระคุณยังบอกเลยมึงเอามาทำบุญให้กูเนี่ยพ่อแม่มึงกินอิ่มหรือยังนี่เนี่ย
1: โอ้ท่านก็เป็นห่วงเลยนะ
0: ครับ
1: ไงให้คนที่บ้านอิ่มไว้ก่อนนะ
0: พระที่บ้านเนี่ยมันอิ่มหรือยังเล่าถวายนุ่นถวายนี่จะเอาความสุขใส่ตัวมีจริงหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าคนเราอ่ะกตัญญูรู้คุณกับผู้บังเกิดเก้าก็พ่อกับแม่เนี่ย มันบุญมหาศาลอยู่แล้วล่ะ
1: เจริญนะ
0: ครับหมายแล้วในเรื่องนักเรียนตีกัน
1: เ
0: นี่ย
1: เรียนไง
0: ไล่แทงกันในโรงเรียนน่ะนะน้องม.3เอามีดไปแทงรุ่นพี่ม.4ดับเลยขาสนามฟุตซอลในโรงเรียนดังที่อุบลนู่นน่ะ
1: จังหวัดอุบลน่ะ
0: แค่มองหน้ากันแค่นั้นแหละ
1: ผมมาจากเขม่นกันเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย
0: มึงรุ่นน้องอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงก็รุ่นน้องมึงก็รุ่นพี่บางทีอายุไม่ต่างกันเท่าไหร
1: ่โอ้นี่แทงก็ตายเนี่ย
0: ที่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
1: นะโรงเรียนแห่งหนึ่งนั่น
0: นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะเหตุเกิดสลดขึ้นไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
1: หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: ก็ไปสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุหน่อย
1: เจ้าหน้าที่ไปแล้วเป็นยังไง
0: พบผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยอายุ15ปี
1: เป็นนักเรียนชั้นม.3ยืนถืออาวุธมีดพับอยู
0: ่มีดในความยาวประมาณ21เซนนะเกือบ2ฟุตนะ
1: ถึงได้ไปควบคุมตัวไว้ทันทีส่วนคนเจ็บ
0: ฟุตหนึ่งมัน30เซนนี่21เซนส่วนผู้บาดเจ็บชื่อว่านายพิพัฒน
1: ์อายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม.4
0: อายุเท่ากันเนี่ยเห็นไหม
1: แทงเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย1แผล
0: อาการสาหัสเพื่อนนักเรียนช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลตรการพืชผลอย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็คนเจ็บที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: จาก
0: การอีกคนก็เสียชีวิต
1: อ
0: ีกคนก็เสียอนาคตเนี่ย
1: ติดคุกกันไป
0: จากการสอบสวนเป็นไง
1: สาเหตุทั้งสองฝ่ายเกิดการกระทบกระทั่งกัน
0: คอมเมนต์กัน
1: มองหน้ากัน
0: กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นี่แหละ
1: จนกระทั่งคำสู่การใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายร่างกาย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
1: ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: อันนี้เป็นเยาวชนเนี่ยยังไงก็ต้องถึงสหวิชาชีพเนาะ
1: ต้องร่วมตรวจสอบด้วย
0: คิดนานๆหน่อยไอ้หนู
1: มาแล้ว นายกมาแล้ว
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกนายกผมเรียกเด็กมันไอ้หนูเนี่ยนะ
1: แทงกันซะตายเลย
0: เออพี่กันน้องกันเนี่ยนะ
1: โรงเรียนเดียวกันเนี่ย
0: โรงเรียนเดียวกันด้วย
1: เล่นกีฬากัน
0: ครับ
1: เม่นกัน
0: ครับนี่ข่าวนี้บอกเป็นตำรวจ เมาหนักลวนลามเพื่อนเพื่อนของแฟนน่ะ
1: เพื่อนของแฟนสาว
0: ฉุนถูกเตือนรัวหมัดสนั่นหมดแม็กเลยรัวปืนนะ
1: อ้าว
0: รัวสนั่นหมดแม็กใส่ผนังห้องโมโหอ่ะ
1: โมโหกัน
0: เมาจัดควักปืนยิงปังปังปังปังปังปังยิงใส่ฝาบ้านนะนะ
1: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: ตำรวจเมาได้ยังไง
0: เมาอ่ะสิ
1: ไม่เหมือนทหารนี่
0: ทหารเมากว่า
1: อ
0: ยากมีเมียตำรวจอยากนับแบงค์เป็นเมียตำรวจ
1: แล้วนับขวดล่ะ
0: เป็นเมียทหารเมียทหารนอนนับขวดเมียตำรวจนอนนับแบงค์ไง
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ตำรวจจากสภ.เมืองพัทยารับแจ้งมีบุคคลใช้อาวุธประจำกายยิงใส่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านถนนพัฒนาใต้ซอยเย็นสบาย
1: เย็นสบายหมู่ที่9หนองปลือเนี่ยนะ
0: ไปตำรวจตรวจสอบดิตำรวจ
1: หลังรับแจ้งก็ไป
0: ตำรวจบุคคลที่มีเกี่ยวข้องออกไปก่อนอันตรายหรือกันเหตุไว
1: ้ป้องกันอันตราย
0: เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีปืน
1: ก่อนจะนำกำลังขึ้นไปที่ห้องพักชั้น3
0: มีร่องรอยถูกคมกระสุนปืนยิงเข้าตามผนังและก็เพดานหลายนัด
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: แล้วก็ผู้ก่อเหตุนี่
0: เป็นตำรวจยศดาบตำรวจนายหนึ่งของสภ.บางละมุง
1: โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไว
0: ้พร้อมอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรแล้วก็เชิญตัวกลุ่มผู้หญิง4คน
1: ที่ห้องพักเนี่ยนะ
0: อายุประมาณ 18-25 ปีเนี่ย4คนมาสอบสวนหน่อย
1: เอาไปสอบสวนแล้วก็สอบถามคนดูแลห้องพัก
0: ให้ข้อมูลว่ารับแจ้งจากคนในห้องซึ่งมีผู้หญิงด้วยกัน4คนเนี่ย
1: ก็ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาอะไรบางอย่างนะ
0: ตัวนี่สั่นปั๊บๆๆตลอดเวลาอาละวาดเสียงดัง
1: แล้วก็ทำลายทรัพย์สินภายในห้องพัก
0: ก็จึงพากันไปหวังจะไประงับเหตุ
1: แล้วก็พบว่าเจ้าตัวนั้น
0: วิ่งไปคว้าอาวุธปืนที่อยู่ใต้หมอน
1: แล้วก็กระหน่ำยิงจนหมดแม็ก8นัดเนี่ย
0: โอ้มี8นัดเน
1: า
0: ะ
1: ยิงหมดเลย
0: ทุกคนก็พากันวิ่งหนีตัวรอดออกมาจากห้อง
1: แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุด้วยนะ
0: ขณะที่ผู้หญิงอยู่ในห้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นแฟนของเพื่อนตนเองนี่แหละ
1: เป็นแฟนของเพื่อน
0: ก่อนจะกลับเข้ามาในสภาพนี่เมาไม่ได้สติเชียว
1: กลับมาเมา
0: พยายามจะมาลวนลามพวกตน
1: อ้าว
0: ด้วยความกลัวก็รีบออกมาจากห้อง
1: แล้วก็
0: มาจ้างคนดูแลขึ้นไปช่วยหน่อยช่วยหนูหน่อยค่ะ
1: แล้วก็เบอร์ขึ้นไปถึงแล้วเป็นยังไง
0: ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจเนี่ยคว้าปืนออกมาในใต้หมอน
1: เอามาร
0: ัวยิงซะหลายนัดเลย
1: จนทุกคนต้องพากันหนีเอาตัวรอดออกมา
0: สาเหตุนะคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจ
1: ไม่พอใจคนที่ดูแลห้องพักก็ไปว่ากล่าวตักเตือน
0: ใครก็ว่าไม่ได
1: ้ตำรวจเนี่ย
0: ไอ้ผู้หญิง4คนเนี่ยอยู่ในห้องนะให้ข้อมูลตรงกันหมดเลยเพราะในห้องนั้นมีการมั่วสุมเสพสารเสพติดกันด้วย
1: เสร็จกัน
0: โดยทุกคนให้การรับสารภาพว่ามีการใช้สารเสพติดจริง
1: ขณะที่ดาบ
0: ไอ้4คนมันก็เล่นด้วยเลย
1: 4คนผู้หญิงอ่ะนะ
0: ดาบตำรวจคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวจากการที่มีบุคคลเข้าไปในห้อง
1: หาไปในห้องเพราะเข้าใจผิดว่า
0: คิดว่าจะมาทำร้ายผมอ่ะซิ
1: แกก็ว่าไป
0: งั้นตำรวจที่เข้าเวรอยู่ก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับทราบเลย
1: พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
0: รวมไปถึงตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหลักฐานภายในห้องที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธปืนของดาบนี้ด้วย
1: ซึ่งก็จะต้องทำการตรวจปัสสาวะ
0: หาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลทั้งหมด
1: หญิง4ชาย1ด้วยตำรวจด้วย
0: ผู้หญิงก็รับสารภาพหมดแล้วค่ะ
1: เหลือเพียง
0: ดาบคนเดียวนี่เนี่ย
1: ต้องไปตรวจทีนะ
0: อย่างไรก็ตามหากตัวดาบตำรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
1: ก็จะถูกดำเนินคดี
0: ตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: ไม่มีการละเว้นกันนะ
0: คุณโดนวินัยไปด้วยคุณก็โดนทางคดีไปด้วย
1: โดนด้วยเสพด้วย
0: สองเด้งอ่ะสองเด้งอ่ะสองเด้งอ่ะ
1: ยิงด้วย
0: อ่ะคนธรรมดาก็โดนเด้งเดียวนะยังแย่เลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ซะเองโดนสองเด้ง
1: สองเด้งเลย
0: ก็สวยงามตามท้องเรื่องอ่ะสิ
1: ว่ากันไปนะ
0: มาถึงชุมพรอีกแล้วครับ
1: ไอ้จังหวัดชุมพรนี่เป็นยังไง
0: ตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่ารถขนยาบ้า100กิโลเมตรกว่านะ
1: 100กว่ากิโล
0: พอจับได้อ้าวนึกว่าใครที่ไหน
1: เป็นยังไง
0: อดีตเคยเป็นตำรวจเคลียร์เส้นทางนี่เอง
1: อ้าวผลสุดท้ายโดนจับไง
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากทางหลวงนะครับ ออกทำการจับกุมนายวรวุฒิหรือว่าแจ็ค
1: อายุ43ปีอดีตตำรวจ
0: แล้วก็มีนายอายุ28ปีคนนี้ไม่มีสัญชาติ
1: แล้วก็นายพิทักษ์หรือว่านายบิ๊กอายุ28ปี
0: ในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาติดให้โทษประเภทหนึ่ง
1: มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้า
0: ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
1: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
0: จับได้ที่บริเวณถนน หลวงทางหลวง41สายเอเชีย
1: ขาล่องใต้ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ยึดยาได้ว่าได้ทั้งหมด
1: 612,000 เมตร
0: รถกระบะโตโยต้ารีโวทะเบียนกาญจนบุรี
1: แล้วรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
0: ทะเบียนจังหวัดเดียวกันกาญจนบุรี
1: โทรศัพท์มือถือก็มี4เครื่องนะ
0: ครับ
1: จับกุมกันได้
0: สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ลงไปส่งที่สุราษฎร์ธานี
1: จึงได้วางแผนและก็ซุ่มสังเกตการ
0: บนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต
1: ้ตำบลท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: พบรถยนต์ตรงตามที่รับแจ้งมา2คันคันแรกเป็น Toyota Fortuner
1: สีขาวทะเบียนกาญจนบุรี
0: ขับนำหน้าแล้วก็มีกระบะ Toyota Revo ทะเบียนกาญจนบุรี
1: ขับตามหลังมาห่างกันประมาณ2กิโลเมตรนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เปิดไฟแว๊บๆแว๊บๆส่งสัญญาณเรียกให้หยุด
1: ขอตรวจค้นในคลา
0: สรถกระบะรีโว่กลับกดคันเร่งซิ่งหนีทันที
1: ตำรวจทางหลวงก็จึงได้ระดมรถวิทยุ4คัน
0: ว2ว4ว8ว9ว10สกัดจับหน่อย
1: 100กว่ากิโลนะ
0: ทางถึงหน้าตลาดอวยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: คนขับรถกระบะเห็นตำรวจตั้งด่านสกัดอยู่ด้านหน้า
0: พยายามเลี้ยวกลับรถกระทันหันส่งให้เสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งสวนมา
1: จนกระทั่งรถพังยับเยินไปต่อไม่ได้
0: เจ้าหน้าที่ก็จับกุมนายคนขับ
1: พร้อมกับ
0: ตรวจค้นเบาะหลังพบยาบ้าซุกอยู่ในรถ3ใบ
1: ก็ 612,000 เม็ดเนี่ยนะ
0: ครับสอบถามในนายสารภาพว่ารถฟอร์จูเนอร์คอยขับนำทางเนี่ยจึงก็สกัดจับรถฟอร์จูเนอร์ที่ทางหลวง41กิโลเมตรที่6
1: ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ควบคุมตัวในแจ็ควราวุธเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้เคยเป็นตำรวจที่โดนไล่ออกจากราชการนะ
1: ไล่เรื่องอะไรอ่ะ
0: ขยันดีขยาบ้านี่แหละแล้วก็พิทักษ์อีกคนหนึ่งอายุ28ปี
1: โดนจับกุมกันนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการราชนี
1: ของยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะ
1: ไง
0: แป๊บหนึ่งนะจ๊
1: ะ
0: เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: ขอบคุณหน้า Facebook ยังอยู่ด้วยกันนะน้องมะเหมียวมาล่าสุดนี่นะ
1: มะเหมียว
0: หลายคนขอเพลงแล้วไม่ได้ฟังอ่ะเนาะเพราะว่ารายการนี้รายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ครับขอบคุณแฟนรายการเราที่สตูลด้วยนะวันนี้มาพิเศษนะมากลางคืนเนี่ยนะ
1: สตูลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: ฟังกันได้นะจะอยู่แห่งผลตำบลใดนี่แค่วิทยุมีไม่มีไม่เป็นไรโทรศัพท์มีใช่ไหมเล่าไปที่ Google หน้าโทรศัพท์แล้วพิมพ์ก็ว่าลุงช้างเรดิโ
1: อ
0: ภาษาไทยเนี่ยลุงช้างเรดิโอ
1: เข้าไป
0: แล้วก็ติดตั้งไว้หน้าจอโทรศัพท์นั่นแหละฟังได้ตั้งแต่ตีห้ายันสี่โมงเย็นเลยนะ
1: ใช่
0: ฟังแล้วสบายใจฟังไปเถอะ
1: ฟังกัน
0: ครับผมนี่มาเรื่องราวของญาติยื่น 300,000
1: ศาลไม่ให้ประกัน
0: รองนายกอบต.ไปข่มขืนสาวออทิสติก
1: ยายเบาใจวันว่าจะถูกข่มขู
0: ่โอ้ไม่ให้ประกันอย่าไปให้ประกันไม่ทำไมอย่างนี้นะ
1: ไม่รู้จะข่มขืนให้ได้อะไรกันขึ้นมา
0: เป็นระดับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อำเภอลานสักนะ
1: เอ้าที่จังหวัดไหนเนี่ยลานสักเนี่ย
0: จังหวัดอุทัยธานีสิ
1: เอาท่านไปดูหน่อยที่ท่าน
0: ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันนะ
1: ไปซื้อกัน
0: เออแล้วก็ร้านผู้สีสูนหนังสือนะ อยู่หนองช้างไปซื้อได้
1: หนองช้างอุทัยเนี่ยนะ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ลานสักนำตัวรองนายกอบต.แห่งหนึ่งของตำบลลานสักอายุก็65ปีแล้ว
1: ไปขออำนาจศาลจังหวัดอุทัยธานีฝากขัง
0: ในคดีกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปี
1: ต่อมาญาติได้ยื่นคำร้อง
0: ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน
1: 300,000 บาท
0: แต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
1: ผู้ต้องหาจึงต้องถูกควบคุมตัวไปตามกระบวนการของกฎหมาย
0: ครับ
1: โดนจับกันไป
0: นะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที
1: ่ไปที่บ้านของหญิงวัย80ปี
0: ผู้เป็นยายของหญิงสาววัย20ปีซึ่งมีภาวะออทิสติกครับ
1: น่าสงสาร
0: เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
0: ผู้นำชุมชนแล้วก็ตำรวจเข้าเยี่ยมดูแลความปลอดภัย
1: พร้อมกับดูแลสุขภาพของคุณยายก็ด้วย
0: เบื้องต้นพบว่าสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติครับถ้าหลานไม่ข่มขืนคงไม่โดนข่มขืนก็คงไม่มาดูแลนะยายเนาะ
1: โอ้80แล้วยืนเนี่ย
0: แก่กระโชเล่ปีเนี่ย
1: ผมยังแค่50กว่าเนี่ยคุณก็เน
0: า
1: ะ
0: มุสาเนี่ยอาศัยทำบุญเยอะมั้ง
1: เป็นไง
0: กล้ามุสาขนาดนั้น
1: ลดลงมาได้เนี่ยเยอะเนี่ย
0: ทีนี้ผู้เป็นยายเนี่ยท่านอายุ80ท่านยังแข็งแรงอยู่นะ
1: แกก็บอกรู้สึกเบาใจขึ้นนะ
0: เนื่องจากว่าได้ยื่นเรื่องขอรับการคุ้มครองพยานแล้ว
1: โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบตรวจตา
0: และก็ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1: หลังจากครอบครัวเคยกล่าวอ้างว่า
0: ถูกผู้ต้องหาเนี่ยข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัว
1: ประกอบบ้านของตนนั่นน่ะ
0: ทั้งสองฝ่ายอยู่ก็ติดกันด้วย
1: อยู่ติดกัน
0: น่ะบ้านอยู่ติดกันเลยน่ะห้องน้ำติดกันแอบมองทุกวันเลยเคียวเนี่ยนะจึงกังวลว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
1: ผู้เป็นยายยังกล่าวอีกว่า
0: ก่อนหน้านี้เคยมีปากมีเสียงและได้รับถ้อยคำข่มขู่หลายครั้ง
1: จนทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับ
0: โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหลังตั้งแต่มีตำรวจมาดูแลอย่างตอนนั้นโอ้ยมันเบาใจขึ้นเยอะ
1: รู้สึกสบายใจขึ้น
0: ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะครับตำรวจขา
1: ทางญาติของผู้เป็นยายเนี
0: ่
1: ย
0: ให้ข้อมูลว่าบ้านของผู้ต้องหาอยู่ติดกับบ้านของยายและหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ย
1: อยู่ติดกัน
0: สามารถเดินเข้ามาได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างญาติจึงกังวลความเรื่องแบบนี้มันกลัวจะไม่ปลอดภัย
1: พร้อมกันนำผู้สืบข่าวไปดูบริเวณในบ้านด้วย
0: และจุดที่ครอบครัวกล่าวอ้างว่าเคยเกิดเหตุอย่างไรก็ตาม
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: รายละเอียดดังกล่าวยังทำเป็นคำให้การของฝ่ายผู้รู้ผู้ร้องซึ่งพนักงานสอบสวนก็ต้อง
1: รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไป
0: ส่วนหญิงสาวขณะนี้พักอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ
1: แล้วก็อยู่ในการดูแลของครอบครัวอย่างใกล
0: ้เนื่องจากว่าครอบครัวยังกังวลว่าหากกลับมาอยู่บ้านอาจเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือ
1: ก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้นะ
0: คนดีๆไม่ทำนะ
1: ผมถึงกระทั่งคนไม่ค่อยจะเต็มมานะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจ
0: อะไรบ้านใกล้เรือนเคียงมันจะไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แล้วบ้านเดินถึงกันได
0: ้เลยก็บอกว่าห้องน้ำติดกันแอบมองทุกวันเลยเชียวไหม เห็นรูหน่อยเดียวเนี่ยนะ
1: นาน
0: อ่ะเนี่ยวันช่วงนี้ผมสบายๆเนี่ยถ้าไม่ได้โฆษณาอะไรเลย
1: ครับ
0: ครับเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับรู้ดีว่าไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้จริง
1: ปวดเมื่อย
0: ครับไทยแคลพัดก็เป็นการเสริมกระดูกเสริมข้อ
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: น้ำมันงาดำก็ลดเขาเรียกว่าไปเพิ่มความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ที่บันดาลก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: รู้ว่ามรักขี้นกเนี่ยกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้ได
0: ้ครับยาโรงพยาบาลเบาหวานเนี่ยกินไปเลยแล้วก็กินมรักขี้นกของเราไปนะครับการดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลกันด้วยยาหญ้าบิงก็ได้2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงเนี่ย
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ดีแคร์ก็กระปุกละ800เน
0: ี่ยครับดีแคร์650
1: 650นะ
0: สองกระปุก
1: ยาหญ้าบิงมี800
0: ใช่หรืออยากจะดูแลเรื่องไตก็โปรมิกออย
1: โปรมิกออยก็2กระปุก650บาท
0: ถ้าเราลดอาหารเรื่องเค็มได้มันก็ไม่ต้องกินก็ได้
1: ประหยัดด้วย
0: ถ้าเราไม่กินเค็มได้อย่างเนี่ยอะไรมันก็ไม่เกิดอ่ะ
1: กินเค็มมากไต
0: คนเราเนี่ยสุขภาพเราทุกวันนี้มันเกิดจากอาหารทั้งนั้นแหละครับดื่มนี่ครับโกโก้ชงร้อนๆสูลุงช้างนี่แหละครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: 2กล่องเนี่ย30แก้วเนี่ย500บาทอ่ะ
1: จะซื้อ2กล่องไปเลย
0: 2กล่องเนี่ย500บาท
1: นะโกโก้นะ
0: ครับอร่อยหอม
1: อร่อย
0: ความหวานเกิดจากสุคโรสไม่ใช่น้ำตาลนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ใช้สุคโรสนะ
0: ความมันเกิดจากมะพร้าวนะไม่ใช่ไขมันทรานนะครับนะดูแลสายตาก็มีโคชิบุรี่อะไรเงี้ยข้อกระดูกก็จะมีโคแคลเซียมผสม มีเห็ดลิ้นจือด้วยเนี่ยครับ
1: นาน
0: โกโก้
1: โกโก้ชู
0: ชงกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: ชงกับกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
1: ได้เหมือนกันเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ไบโอดีนะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยสร้างโปรตีนให้กับร่างกายครับ
1: ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับไบโอดีนะ
1: ปลุกเรา690บาท
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเรามีโฟกัส
1: รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
1: ก็รับประทานสายเลือดจอยก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูล
1: หรือจะเป็นทางด้านของ
0: จอยมิกฟู้ดเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: เลือกเอาแต่ท่านถนัดกันแล้วกัน
0: ราคาเดียวกัน350บาท2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงเหมือนให้ห้าวเลยยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ครับ

0: าย
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตูน

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ

0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีครับเม็ดฟู่อะมิโนปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะฮะเป็นผู้สนับสนุนรายการขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้วันพระนะครับก็แรม15ค่ำก็ไปทำบุญกันครับญาติโยมไปทำบุญที่วัดเวรุวันกันเยอะพอสมควรขนาดเป็นวันธรรมดานะวันราชการก็มีแต่พวกที่เกษียณอายุนะก็ไปคุยกันกินข้าวด้วยกันหลังจากทำบุญเสร็จนะครับก็นั่งคุยกันอยู่พักใหญ่ๆกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอยู่ในระหว่างฤดูฝนอยู่นะเข้าพรรษาแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าฝนบ้านเราก็ยังไม่ตกเท่าที่ควรเมื่อวานก็พอสมควรหน่อยพอให้ชุ่มฉ่ำได้นะครับเข้ารายการมาฟังเพลงกันก่อนนะครับจัดให้กับคุณยายใจดีให้ป๋าจรัญนะครับในซอยอ่อนนุชนะครับสมยศทัศนพันธ์ส่งให้กับป้าจันเทียมด้วยพี่มาคอยครับและคอยก่อนมนุษยธรรมครับสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้ขับร้องมอบไปกับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาด้วยนะครับทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: เคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาหลาตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: จบไปครับสองเพลงครับสมยศทัศนพันธ์พี่มาคอยอีกเพลงหนึ่งคอยก่อนมนุษยธรรม มอบให้กับคุณยายใจดีมอบให้กับป๋าจรัญป้าจันเทียมด้วยและแฟนเพลงทุกท่านนะครับโดยเฉพาะป๋าจรัญนั่นแหละขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะยาหญ้าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลยาหญ้าบลิงนะครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนมีอย.ครับงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกท่านไหนที่เจ็บเข่านะครับกระดูกรุนโดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนกระดูกจะรุนนะผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายท่านใดเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้นี่ชามือชาเท้านี่นะซื้อมารับประทานเลยนะครับดีมากๆมีอย.ทุกตัวครับก็มีวางจำหน่ายนะครับลพบุรีไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกสระแก้วครับร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาเกือบทุกร้านเลยนะครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะครับสระบุรีร้านสุขิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีครับไร่ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหาหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง081-290-1691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับสวัสดีครับ
6: สบายดีบ่
5: เครื่องสีสำบายอยู่ดอกว่ามีเก็บมีไข่ครับ
6: เราหายไปไหนมาหลายวัน
5: เขาก็ไปเมืองจีนตัวไปดูเมียออกลูกตัวครับ
6: ออกมากี่ขาละ
5: โอ้ยก็สองขาเนี่ยนะไปไข่ไว้นานแล้วครับครับทำไงได้แต่คนมันรูปหล่อไปทางไหนก็มีแต่คนรัก
6: ยังจะอุตส่าห์มีลูกเนาะรุ่นน
5: ี้เอ้ามันทำไมจะไม่ได้ก็แข็งแรงอยู่อ่ะก็เมียเพิ่งอายุ18ปีเอง
6: ตายเขาไข่ไปช่างหลับตาเอาเนาะ
5: โอ้ยไม่หลับตาที่ไหนเขาควักไปควักมา
6: อย
5: ู่
6: เนี่ยอ๋อมึงได้แล้วเนี่ยมึงยังเอาอยู่วันเนี้ยไม่ควรลงจริงเป็น
5: ควรที่ไหนเรื่องจริงพูดเรื่องจริงหาว่าโกหกอีกเฮ้ยหน่อย
6: คนอย่างร้อนเลย
5: เฮ้ยแล้วเป็นไงล่ะอยู่ดีกินแซ่บหรือป้าอ่อนน่ะ
6: ไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่
5: ทำไมไม่ใส่ผงชูรสล่ะ
6: กลัวมันล่วงอ่ะสิ
5: เอาก็ล่วงอันนี้ไปใส่ทำไมเยอะแล้ว
6: เอาไว้มั่งพี่ก็หลบก็แหลมไปตรงไหนใครก็จะได้เมตีหัวง่ายหน่อยยังมีผมฟังอยู่บ้างก็เนาะ
5: ทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ย
6: คุยโทรศัพท์อ่ะ
5: เออถูกต้องมาก
6: ไม่ค่อยได้โทรหรอกว่าเพราะกระตังหูมันหาเติมยากเพราะมีคนเดียวในที่มันต้องเติมอ่ะ
5: โอ้โหหน่อย
6: ไอ้แมงอะไรออนไลน์ออนตูดกันหมดไง
5: ทำไมไม่เดินออกไปข้างนอกล่ะเดินไปขอเติม
6: โอ้ม
5: ัน
6: ไม่ไหวที่มันไกลมาก
5: ใครเหรอเขาเป็นการออกกำลังไงก็เดินไปที
6: ก็เคยอาศัยอู่พ่นสมิ่นข้างบ้านนี่เขาเติมให้ตอนนี้จังหวะเขาไปเฝ้าแม่เขาป่วยแล้วตอนนี้ก็อะไรนะเสียซ่อมไม่ได
5: ้เออเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ
6: เผาวันนี้แหละ
5: ครับที่ไหนแล้วเผาตรงไหนล่ะ
6: กรุงเทพ
5: วัดซากนี่เหร
6: อวัดกรุงเทพนู่น
5: เหรอ
6: เขาอยู่กรุงเทพไงพ่อเขาทำงานรถไฟก็เสียรถไฟไง
5: ครับ
6: เขาก็กะว่าเมียเขาต้องรอดเขาก็ไปเอาเมียเขาเข้าเอกชนกี่วันก็ไม่รู้สามหรือสี่วันก็หมดไปร้านแก่ๆ
5: เขาแน่นอนแน่นอนอยู่แล้ว
6: รัด
5: ครับ
6: ไม่ไหวจะไปบรรลุหัวใจเลยบรรลุไม่ได้ไง
5: เหลือ
6: แกไม่ยอมทำตามแกขืนเนี่ยเข้าอุโมงค์ก็ปุดตะหนุกแกก็อ้าปาก
5: โอ้ยเข้าอุโมงค์แกก็เหนื่อยแกมันเดินนะมันเคาะเหนื่อยนะ
6: ใช่แย่มาก
5: ครับ
6: ักษามาเข้ารัฐได้กี่วันเองก็เลยไปแล้วเผาวันนี้แหละ
5: เหรอ
6: เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมันจะคงกลับหรอกเอาแม่ไปไว้ลอยอังคารก่อน
5: ครับไปดาวอังคารนู่นเหรอ
6: ฮะ
5: ไปลอยดาวอังคารนู่นเหรอ
6: แล้วจ้านั่นน่ะสิเขาคนจนไงก็ไปลอยดาวอังคารนู่นเขาคนจนไงเอาวันนี้จะขอเพลงเดี๋ยวตั้งหมดอีกว่ามันจะมาอีกหนูไม่มีโทรอีก
5: เอาเพลงอะไรล่ะ
6: เอาผัวนางชูอ่ะ
5: ผัวนางชู
6: อ๋อ
5: ได้เลย
6: ไม่ใช่ผัวนางออนนะผัวนางชูไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตั้งหมด
5: เขาจะรีบไปไหนเล่า
6: เดี๋ยวตั้งหมด
5: เอาหมดก็เรื่องของป้าออนที่ไม่ใช่เรื่องผมก็ไปเนี่ยโอ้หนอสาวสวยวัดซากครับป้าออนครับฟังเพลงกันก่อนแฟนเพลงจากค่ายอิราวัณขอสอนเพชรสอนสุพรรณครับบอกจัดให้หน่อยไม่รู้จะเอาเพลงอะไรผมจัดให้ครับจากบ้านนาด้วยรักและกระท่อมปลายนาครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับจากบ้านนาด้วยรักสอนเพชรสอนสุพรรณกระท่อมปลายนาสอนเพชรสอนสุพรรณจากบ้านนาด้วยรักต้นฉบับดั้งเดิมเป็นของวิเศษเวนิกากระท่อมปลายนาต้นฉบับเป็นของครูชัยชนะบุญโชตนะครับมอบไปกับแฟนเพลงที่ขอมาบอกอยากจะฟังสอนเพชรก็หยิบมาให้ฟังแล้วสองเพลงเนาะใส่เรื่องจอยบำรุงท่านใดที่ขับถ่ายนะทานอาหารแล้วไม่ขับไม่ถ่ายก็นึกถึงไซเลียมจอยโปรมิกออยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตครับมะระขี้นกสกัดเย็นครับบำรุงร่างกายอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังอีก2เพลงครับเดี๋ยวป้าออนค่อยฟังนะครับแฟนเพลงขอมาจากตลาดโกโก้ครับนางในดวงใจครับเสียงร้องของปองปรีดาแล้วนางในใจครับทูลทองใจมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปครับนางในดวงใจเสียงร้องของปองปรีดาแล้วนางในใจครับทุนทองใจขับร้องครับมอบให้กับแฟนเพลงด้วยทุกท่านนะอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับอยากได้โทรหาลุงช้าง0812901691ครับมาฟังเพลงของป้าอ่อนนะครับที่ขอไว้นะบอกผัวเยชูคิดว่าผัวครับเสียงร้องของพรเพ็ญโพพิทักษ์และคิดว่าเมียเสียงร้องของอุทัยศรีสุวรรณครับมอบให้กับแฟนเพลงด้วยทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับอ้าวเซิร์น

0: ียงเคาะประตู
1: แม่หนูเปิดประตูหน่อยพี่มาแล้ว
0: ดึกดึกดื่นดื่นตื่นมาง่วงนอนลุกไปถอดกลอนรวยไม่ทัน

0: ได้ยินเสียงเคาะประตู
1: แม่หนูเร็วๆหน่อยยุงมันชุมจ้ะ
0: ดึกๆดื่นๆตื่นมาง่วงนอนลุกไปถอดกลอน

0: ประตู
1: แล้วนายง่วงนอนอย่าง
0: ดึกดึกดื่นดื่นดื่นมาง่วงนอนลูกไปถอดกลอนโดยไม่ทันได้ดู
2: ดูว่าเจ้าของเหตุแล้วว่า
3: ผมเนี่ยเป็นชายบ้านของ
2: รัฐ
3: ผมทอดผมคิดว่าบ้านนะ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
4: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไ

0: วันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
0: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่

0: 010-1-037-56-5-007-07สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
1: 0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5 ถึง 7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลีนิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะและสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายนนะคะเผลอป๊อบแป๊บนะคะก็จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเดือนนี้แหละอีก10 วันเท่านั้นนะคะก็อีก10วันเท่านั้นจะหมดเขตสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVIDต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 นะคะส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID นะคะรวมทั้งแถมคอลลาเจนเปปไทด์นะคะได้ไปอย่างละ1รวมเป็น2ขวดนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3นะคะซื้อ4แถม1ค่ะอันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะสำหรับ เรื่องของโปรโมชั่นนะคะบางท่านซื้อเยอะซื้อหลายอย่างแอนคิดโปรอันไหนให้ได้ก็คิดเลยนะคะบางท่านแบบซื้อซ้ำซ้อนซื้อทั้ง4แถม1ก็มีซื้อแบบแยกๆออกมาอะไรก็มีนะคะคือถ้าอันไหนครบตามโปรเนี่ยแอนก็มีของแถมให้ตามกติกาทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องกังวล นะคะถ้าสงสัยก็สอบถามได้นะคะนะคือคิดได้ตามโปรจุดไหนคิดได้ก็คิดเพราะว่าบางท่านซื้อแบบไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยรวมกันไปรวมกันมาได้ของแถมหลายอย่างได้ของแถมหลายเซตนะคะแอนก็จัดให้ตามนั้นเลยครับแค่รวมยอดเงินมาให้ครบตามนี้เนาะแค่นั้นเองนะคะก็หมดเขต30กันยายนนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรามีทุกเดือนค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะคล้ายกันบ้างนะคะส่วนใหญ่4แถม1เนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีให้ตลอดนะคะยกเว้นถ้ามีโปรพิเศษ3แถม1อันนี้ก็อาจจะซื้อกันเป็น3แถม1มากกว่าแต่ว่าไอ้โปรโมชั่นที่มีของแถมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนนะคะของแถมจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นซื้อเดือนไหนก็รับโปรโมชั่นเดือนนั้นนะคะคราวก่อนซื้อแล้วได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นก็คือมันผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงซื้อเดือนไหนก็รับโปรโมชั่นของเดือนนั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษที่สะถามกันมากๆก็คือ3แถม1เมื่อไหร่จะมาแอนก็ไม่ทราบเลยนะคะแต่คิดว่าถ้าจะให้มั่นใจว่าจะมีก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนต้นเดือนอันในปลายปีไม่ใช่ปลายเดือนปลายปีต้นปีอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าไอ้3แถม1มันเป็นโปรพิเศษส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่แน่อีกก็ไม่รู้ว่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนมันก็มีโปรแตกต่างกันเนาะส่วนมากโปรพิเศษเขาจะเป็นห่วงเวลาสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าตอนแรกหลายท่านก็คิดว่าวันแม่ไม่มีวันแม่ที่ผ่านมาก็ไม่มี3แถม1นะแต่ก็เป็นโปรอื่นก็น่าสนใจอยู่นะคะอย่างเดือนนี้ก็เหมือนกันมีโปรที่แถม2อย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเขาก็จะแถมแค่อย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้เขาก็ซื้อครบ 2,500 ก็แถม2อย่างเลยนะคะก็คุ้มอยู่เนาะอ่ะตามนี้เลือกได้นะคะแต่ถ้าใครซื้อไม่ตรงตามโปรโมชั่น1ขวด2ขวดอะไรงี้ก็ซื้อได้ตลอดนะคะเสียค่าจัดส่งเองเนาะเสียค่าจัดส่งเองแค่นั้นนะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลย0819474708 0819474708เบอร์แอนเนี่ยบางทีแอนไม่สะดวกรับสายแอนจะฝากโทรศัพท์ไว้กับผู้จัดการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดการรับเนี่ยก็แจ้งได้เลย
ไม่ต้องกลัวเป็นมิจฉาชีพนะคะคุณโทรมาที่เบอร์แอนจะมีเสียงแอนไม่ก็เสียงผู้จัดการเป็นคนรับสายหรืออาจจะเป็นน้องตินตินนะคะก็จะช่วยรับสายนะคะก็สั่งได้เลยค่ะสอบถามได้เลยว่าใครพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าโทรมาเบอร์แอนก็มีคนรับแค่นี้แหละมีแอนมีผู้จัดการแล้วก็มีน้องตินตินนะคะเพราะฉะนั้นก็สั่งได้ค่ะเพราะว่าบางท่านโทรมาแล้วเจอเสียงผู้จัดการเงียบกริบไปสักประมาณนาทีนึงแล้ววางเฉยผู้จัดการนี่แบบรีบละล่ำละลักผมผู้จัดการครับจะรับอะไรเหรออะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไอ้ถ้าเป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาก็ต้องสอบถามคุณนะว่าอะไรยังไงที่จะให้คุณโอนเงินโอนทองอะไรก็ว่ากันไปนี่โทรมาเจอเสียงผู้จัดการตกใจพูดไม่ออกแล้ววางสายไปเลยมีอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้แอนแจ้งเอาไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่คิดว่าเอ๊ะโทรผิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะก็เบอร์แอนนะคะเบอร์แอนกดให้แม่นก็แล้วกันถ้าไปกดไม่แม่นไปเจอคนอื่นไม่รู้ต้องดูเบอร์ให้แม่นก่อนนะนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเราก็จะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเนาะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ41ปีปวดท้องอั้นไม่ไหวค่ะปล่อยอยู่หน้าห้างเลยโอ้โหนะคะศูนย์วิทยุมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งค่ะมีเด็กทารกเพิ่งคลอดหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะหมู่9ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีค่ะก็ประสานทีมแพทย์ไปตรวจสอบนะคะที่หน้าห้างค่ะบริเวณรั้วกั้นส่วนการแสดงหุ่นไดโนเสาร์มีร่างเด็กทารกแรกเกิดเป็นผู้หญิงค่ะนอนจมกองเลือดมีสายสะดือคาอยู่ช่วงแรกที่พบร่างของเด็กเนี่ยน้องไม่ร้องนะแต่พอจับตัวปั๊บปรากฏร้องดังลั่นสนั่นเลยกลุ่มพี่วินก็รีบนำผ้ามาคลุมตัวแล้วก็อุ้มทารกเอาไว้พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือขณะที่แม่ระหว่างที่กำลังช่วยเด็กปรากฏว่าหายไปนะคะอ้าวยังไงแม่หายไปเฉยต่อมารปภ.และหน่วยกู้ภัยกระจายกำลังออกติดตามตัวแม่จนไปพบนะคะทราบชื่อว่านางสาวอาทิตยาอายุ41ปีครับเป็นคนกรุงเทพอยู่ในสภาพอิดโรยไปนั่งอยู่ในห้องน้ำชั้นจีของห้างและยังพบว่าหญิงดังกล่าวมีการนำรกทิ้งลงถังขยะนะคะทีมกู้ภัยและทีมรักษาความปลอดภัยของห้างก็รีบช่วยเหลือจากนั้นก็พาไปยังบริเวณจุดคลอดลูกก่อนจะนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลพัทยาค่ะเด็กทารกตัวเล็กมากนะคะน้องชั่งน้ำหนักได้แค่โลกับอีก6ขีดนะซึ่งจากการตรวจร่างกายนะคะแต่ว่าทั้งแม่ทั้งน้องอยู่ในอาการปลอดภัยแต่ว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนตัวแม่ก็มีสภาวะตกเลือดอ่อนเพลียอย่างรุนแรงให้ข้อมูลว่าเพิ่งตั้งท้องลูกท้องเนี่ยเป็นท้องที่3อายุครรภ์เพิ่ง 7-8 เดือนเองอ่ะยังไม่ครบกำหนดคลอดนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาปวดท้องและระหว่างกำลังนั่งพักอยู่หน้าห้างอ่ะก็เกิดคลอดลูกกระทันหันก็เลยรีบวิ่งไปล้างตัวในห้องน้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปพบคุณแม่ก็ไปไวเกินแล้วไม่ห่วงลูกเลยเนาะทิ้งลูกไว้เฉยทางด้านนายสุชาติอายุ30ปีพี่วินนะคะซึ่งเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเช้าเห็นแม่เด็กนั่งตากแดดอยู่หน้าห้างก่อนจะเดินโซเซไปยืนเกาะรั้วที่โชว์ไดโนเสาร์เหมือนกับทำท่าเบ่งอ่ะจากนั้นไม่นานเด็กก็หลุดลงมานอนกองกับพื้นลักษณะเหมือนเพิ่งคลอดลูกยอมรับว่านาทีที่เห็นตอนแรกตกใจมากรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กและประสานเจ้าหน้าที่ส่วนแม่เด็กเดินหายไปจนไปพบว่าอยู่ในห้องน้ำของห้างนะคะแม่ก็ดูพฤติกรรมแปลกๆอยู่นะแต่ว่าก็ดีใจนะที่ว่าน้องปลอดภัยโอ้โหเพิ่งอายุครรภ์ได้7เดือนอะไรแบบนี้เด็กตัวติ้วเดียวนะคะหนักแค่กิโลกว่าแต่หวังว่าน้องจะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ออกมาเติบโตอย่างดีนอกท้องแม่ก็แล้วกันนะคะแล้วแม่ยืนคลอดด้วยนะยืนคลอดลูกหล่นลงมาเลยนะไม่รู้ว่ากระทบกระแทกกระเทือนอะไรใดๆหรือเปล่ามีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปหวังว่าจะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเป็นภาวะตกเลือดเนาะ
ส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกจากคอลัมน์ทั่วไทยนะคะไล่เรียงกันไปเนาะก็มีภาพของสถานการณ์น้ำท่าท่วมเมื่อวานนี้นะคะฝนตกสะสมน้ำป่าหลากท่วมอำเภอหล่มสักค่ะชาวบ้าน300กว่าครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนาะก็เร่งย้ายชาวบ้านออกมายังจุดปลอดภัยนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอหล่มสักค่ะก็มวลน้ำสะสมจากพายุฝนถล่มนะคะอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักส่งผลให้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาปากช่องไหลทะลักเข้าท่วมหลายตำบลนะคะตั้งแต่เช้าเลยชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยหลายหน่วยก็ร่วมกันเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยนำผู้สูงอายุผู้พิการออกจากที่พักมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็แล้วก็มีรายงานว่ากระแสน้ำพัดเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างคลองโค่นเอ็นลงจนเกือบถึงพื้นโอ้ยเดชบุญไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นจึงไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะโอ้โหน่ากลัวเนาะส่วนที่แม่น้ำนะคะในแม่น้ำป่าสักพบว่าระดับน้ำเพิ่มระดับสูงอยู่ที่ 8.56 เมตรนะคะจนล้นตลิ่งกว่า26เซนมวลน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและตำบลใกล้เคียงชุมชนท่ากกโกชุมชนบ้านไร่แล้วก็พื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวที่หมู่7ตำบลหนองไข่หมู่ที่12ในอำเภอหล่มสักคือนายภาคภูมินะคะบอกว่าที่ตำบลปากช่องระดับน้ำกำลังลดอย่างต่อเนื่องคาดว่าเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ภาวะปกติกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งอบต.เทศบาลรวมถึงผู้ใหญ่บ้านและกำนันเตรียมพร้อมรับมือเตรียมจัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยรองรับสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการด้วยคือน้ำก็คงจะยุบได้ไวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ตกกันเข้ามาใหม่เนาะแล้วน้ำนี่โอ้โหเป็นสีแบบกาแฟเย็นขุ่นคลักเลยนะคะที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะขุ่นคลักเลยนะในภาพที่ในอำเภอเดินอยู่เนี่ยเอาเป็นกำลังใจให้กับชาวเพชรบูรณ์นะคะอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าเนาะแล้วก็สำหรับสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานที่เราเห็นใช่ไหมพังแอมค่ะที่ถูกน้ำป่าซัดนะปรากฏว่าน้องสามารถขึ้นฝั่งได้สำเร็จแล้วนะคะแล้วน่าสงสารมากอะน้องเป็นช้างพิการที่ขาหน้าน่ะโอ้โหไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยขึ้นฝั่งได้เองหรือว่ามีใครช่วยเขาอะไรยังไงนะคะก็สำหรับช้างป่าที่ถูกกระแสน้ำพัดไปนะคะที่บ้านแม่วินอำเภอแม่วางเชียงใหม่หลังจากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากควานช้างกับชาวบ้านก็ช่วยกันระดมกันค้นหาจนเมื่อวานบ่าย3นะคะมีรายงานจากนายธีรพัฒน์ผู้ก่อตั้งร่มแดนช้างแล้วก็เป็นนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยกับทีมค้นหาช้างที่ถูกน้ำซัดยืนยันว่าช้างเชือกนี้คือพังแอมเป็นช้างพิการขาหน้าถูกกระแสน้ำป่าพัดไหลไปตามกระแสน้ำทีมช่วยเหลือนำพังแอมขึ้นฝั่งได้สำเร็จแล้วอยู่ระหว่างปล่อยให้น้องยืนพักตั้งสติลดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาก่อนที่จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บจากการถูกน้ำป่าซัดหรือเปล่าขณะที่ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าพังแอมเป็นช้างเพศเมียอายุ13ปีเป็นช้างที่ทีมสัตวแพทย์คุ้นเคยและเข้าไปดูแลน้องเป็นประจำน้องมีนิสัยค่อนข้างขี้กลัวจากข้อมูลของเจ้าของช้างบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนำน้องลงไปอาบน้ำที่บริเวณลำน้ำวางระหว่างนั้นอยู่ๆระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้น้องเนี่ยไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งบริเวณเดิมได้แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อมาพบว่าช้างสามารถขึ้นฝั่งได้เองอีกด้านหนึ่งของลำน้ำนะคะทำให้ทุกฝ่ายคลายกังวลและเบื้องต้นน้องรู้สึกตัวดีสามารถยืนได้ตามปกติและไม่มีอาการเจ็บขารวมถึงไม่พบความผิดปกติที่น่าเป็นห่วงด้วยโอ้นะคะในภาพเนี่ยว่าเขาเป็นช้างที่พิการขาหน้าแต่ว่ามองไม่ออกว่า
เหมือนกับแอนมองดูเหมือนขาด้วนนะคะขาหน้าข้างซ้ายของเขาอะเหมือนขาด้วนอะหรือว่าขางออันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่ายืนได้แค่3ขาเนาะอีกขาหนึ่งมันมองไม่ถนัดเหมือนแต่ว่าไม่เห็นเต็มขาไม่รู้งออยู่หรือว่าด้วนไปแล้วอะไรแบบเนี้ยโอ้ยสงสารจังเลยแต่เก่งเนาะนะเขาว่าเขาขี้กลัวแต่เขาเก่งเขาขึ้นฝั่งเองได้นะคะไหลไปเห็นแล้วน่าตกใจขนาดไม่รู้ว่าเป็นช้างพิการเนาะนึกว่าเป็นช้างปกติสี่ขาเนี่ยก็ยังดูตายแล้วน้ำมันเยอะมันแรงเห็นแต่หลังนะคะแต่ในที่สุดก็ไปขึ้นฝั่งได้เก่งจังเลยอ้าวขวัญเอ้ยขวัญมานะคะพังแอมเนาะแล้วก็มีภาพข่าวของเดี๋ยวเราไล่กันไปนิดหนึ่งนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของฆาตกรรมโอ้โหหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องของน้ำนิดนึงต่ออีกหน่อยเพราะว่ามีเตือนฉบับที่10แล้วนะคะประกาศเตือนจังหวัดที่10เมื่อวานนี้ตอนประมาณสักเย็นๆนะคะจะมีฉบับที่11หรือยังไม่รู้เดี๋ยวแอนดูแป๊บหนึ่งนะเผื่อมีฉบับที่11แต่ว่าทางไทยรัฐจะเป็นยังเป็นฉบับที่10อยู่เลยนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก็ยังเป็นคำเตือนฉบับที่10ค่ะก็บอกว่าเตือนถึงวันนี้นะคะถึงวันนี้วันที่20ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะคลื่นทะเลก็สูงทะเลอันดามันก็สูงประมาณ3เมตรเลยนะคะเอาลองดูกันนิดนึงสำหรับวันนี้นะก็จะมีเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะคะไม่มีตกมากนะคะไม่มีตกหนักมากมีแต่ตกหนักเฉยๆอ่ะภาคเหนือนะก็มีจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็ยังเพชรชบูรณ์อยู่นะเพชรชบูรณ์ยังมีตกอยู่เนาะแล้วก็ภาคอีสานจะมีนครพนมมุกดาหารโคราชอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทราดนะคะภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังค่ะมีเท่านี้นะคะอ่ะก็พร้อมนะคะพร้อมรับสถานการณ์เนาะในจังหวัดที่กล่าวมาแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักไม่มีตกหนักมากนะคะก็ลพบุรีก็มีทุกวันเลยเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนาะบ้านแอนก็หนักมากไม่หนักมากก็มีตกกระปริบกระปรอยก็มีตกหยุดก็มีหลากหลายแต่ว่าเขาเตือนมานะคะจนถึงวันนี้เราก็พร้อมรับสถานการณ์เนาะส่วนเรื่องของวัยรุ่นนะคะวุ่นเลยก็คือแก๊งโจไปเปิดฉากยิงกันสนั่นหวั่นไหวในงานหาดแม่รำพึงดับ1เจ็บ3ตำรวจก็เร่งล่ามือปืนนะคะก็สำหรับเหตุการณ์นี้อ๋อแอนนำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะข่าวนี้นำเสนอไปแล้วนะคะที่ว่าไปมีเรื่องกันแล้วก็ไปยิงคนที่เขาโดนลูกหลงอะค่ะโดนลูกหลงนะซึ่งวัยรุ่นก็เป็นวัยรุ่น2กลุ่มเขม่นกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น3นัดนะคะท่ามกลางประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ก็เร่งสืบสวนภาพจากกล้องวงจรปิดและตามตัวนายพรัญญูกับนายชารุธซึ่งมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคู่นี้เพิ่งออกจากสถานพินิจนะคะและผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ Honda Lead สีครีมเป็นพาหนะส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ยังไม่ทราบขนาดค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บรวบรวมปลอกกระสุนปืนพยานต่างๆสอบปากคำแล้วก็ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวจะได้ติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปนะคะก็เห็นว่าคอมเมนต์กันเรื่องอะไรยังไงเนาะ
พิ่งออกจากสถานพินิจมาก็มาก่อเหตุอีกแล้วปืนผาหน้าไม้ก็หากันมาง่ายเหลือเกินแล้วในสถานที่ที่มันเป็นจุดที่ผู้คนเข้าไปกันเยอะๆเนี่ยนะคะจิตใจก็ไม่รู้ทำด้วยอะไรเนาะนึกอยากจะยิงก็ยิงคนที่เขาไม่เกี่ยวไม่คล้องก็เลยต้องโดนไปด้วยดับ1แล้วก็บาดเจ็บอีก3คนนะคะซึ่งคนที่บาดเจ็บเนี่ยมีเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะกู้ภัยเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลคนตายนี่ชื่อนายปันทัศน์นะคะส่วนคนเจ็บเนี่ยมี3นะคะชื่อนายภากรถูกยิงที่ท้องภัทรพลถูกยิงที่ขาและเด็กหญิงณัฐนิชาถูกยิงที่ขาซ้ายค่ะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลระยองไปคอมเมนต์กันแล้วก็ยิงกันคนที่ถูกยิงนี่ก็ทั้งเจ็บทั้งตายเนี่ยไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเกี่ยวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะก็ขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้พวกนี้เนาะภัยสังคมจริงๆไปไหนก็เที่ยวเด็กพกปืนผาหน้าไม้ไปไหนก็เที่ยวเด็กไปคอมเมนต์กันอะไรกันนะคะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยหมดความสุขนะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุกันซะหน่อยเดี๋ยวนะคะขอมาที่ข่าวนี้นิดนึงก็แล้วกันค่ะนี่อะไรกันคะเนี่ยลูกสะใภ้เป็นอดีตนะอดีตลูกสะใภ้ยิงแม่ผัวดับยิงน้องผัวเจ็บแล้วซิ่งกระบะหนีค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งมีคนถูกยิงตายและเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลทุ่งเตาใหม่อำเภอบ้านนาสารก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นกึ่งไม้กึ่งปูนนะคะบริเวณลานดินหน้าบ้านผู้ตายเป็นหญิง1รายชื่อว่านางจารีสุกิจอายุ72ปีค่ะถูกยิงที่ลำตัว1แผลห่างไปอีก1กิโลบริเวณลานปาล์มพบรถเก๋งสีขาวจอดเปิดฝาท้ายมีหยดเลือดที่พื้นหญ้าแล้วก็พบคนเจ็บเป็นชาย1รายชื่อว่านายวชิรวิทย์สุกิจอายุ35ปีก็เป็นลูกชายของนางจารีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ท้อง1แผลแล้วก็ขาทั้ง2ข้างแต่ว่ารู้สึกตัวดีนะคะกู้ชีพกู้ภัยก็เอาส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีส่วนผู้ก่อเหตุค่ะทราบชื่อต่อมาว่านางสาวธัญพรส่งเสริมวัย43ปีเป็นอดีตลูกสะใภ้แล้วก็คบหากับลูกชายคนโตของผู้ตายแล้วก็เพิ่งจะเลิกรากันได้2เดือนหลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะโตโยต้าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนท้ายกระบะมีตู้เย็นหลบหนีไปซึ่งทางสภ.บ้านนาสารสั่งสกัดรถคนร้ายแล้วก็ประสานพื้นที่ใกล้เคียงก่อนสกัดจับได้ที่จุดตรวจทางเข้าหมู่1ตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขับข้ามไปอีกอำเภอนึงแล้วนะก็จับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธปืนจุด .381 กระบอกสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุธัญพรเนี่ยขออภัยธัญธรเลิกรากับนายธีรศักดิ์ลูกชายคนโตของผู้ตายเดินทางมาเซ็นเอกสารยกเลิกสัญญาเช่าแปลงทุเรียนที่บ้านญาติของผู้ตายซึ่งญาติผู้ตายก็ได้โทรแจ้งให้นางจารีเนี่ยนำเอกสารสัญญาไปให้แล้วก็มีการเซ็นเอกสารก่อนที่นางจารีก็จะขับรถกระบะไปที่สวนเพื่อให้คนงานเนี่ยเตรียมยกตู้เย็นให้อดีตลูกสะใภ้แล้วก็กลับมาที่บ้านต่อมาวชิรวิทย์คนเจ็บขับรถเก๋งไปที่ลานปาล์มหลังจากนัดกับธัญฑรเพื่อจะถอดคอกรถกระบะแต่ปรากฏว่าเมื่อถอดคอกเสร็จธัญฑรชักปืนยิงใส่และทางเจ้าของลานปาล์มนะคะก็ได้ยิงเพื่อป้องกันเหตุก่อนที่ธัญฑรเนี่ยจะขับรถกระบะบรรทุกตู้เย็นหลบหนีแล้วก็ไปถูกตำรวจสกัดจับกุมเอาไว้ได้ทางด้านนางจุรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเนี่ยนัดกับธัญฑรมาเซ็นเอกสารสัญญายกเลิกเช่าสวนทุเรียนซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติอะไรนะคะตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะเป็นคนตามนางจารีบอกว่าอดีตสะใภ้มาแล้วนะให้เอาเอกสารมาให้แล้วก็เกิดเหตุไล่ยิงดังกล่าวที่ผ่านมาทราบแต่เพียงว่าเขาเลิกรากันได้2เดือนแต่ไม่รู้สาเหตุที่เขาเลิกกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะเรียกว่าผู้ตายนะคะนางจารีเนาะ
ถูกตามไปแล้วก็ไปยิงจนเสียชีวิตนะคะฝ่ายลูกชายก็บาดเจ็บถูกยิงหลายจุดนะทั้งท้องทั้งขาทั้งสองข้างนะคะแต่ก็ยังมีสติอยู่ไม่รู้ว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธเรื่องอะไรนะคะเป็นอดีตลูกสะใภ้เพิ่งเลิกรากันไปได้2เดือนเหมือนเตรียมการมาด้วยนะคะพกปืนมานะข่าวความคืบหน้าเป็นยังไงหาเจ้าหน้าที่เขาจะได้สอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้มีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะก็มีภาพข่าวของคุณแม่ท่านหนึ่งอุ้มลูก3ขวบตกชั้น4อพาร์ตเมนต์โอ้ยคาดว่าเครียดนะคะแล้วคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายค่ะเป็นคุณแม่ที่ป่วยซึมเศร้านะอุ้มลูก3ขวบโดดจากชั้น4เป็นห้องพักนะคะบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะเครียดแล้วก็คิดไปเองว่าจะมีคนมาทำร้ายมันซึมเศร้าหรือว่ามันโดนยาอะไรยังไงเข้าไปเนาะถึงได้คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายมันก็คืออาการหลอนน่ะเนาะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสน.พญาไทนะคะได้รับแจ้งบอกว่ามีแม่ลูกตกอาคารบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยเหตุเกิดที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพก็เลยไปตรวจสอบอาคารเนี่ยมันสูง5ชั้นด้านหลังอาคารที่พื้นน่ะมีร่างคนเจ็บนอนหายใจรวยรินชื่อว่านางสาวยุพินอายุ48ปีนอนหงายท้องนะคะใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีขาวๆลายดำแล้วก็มีเด็กหญิง3ขวบเท่านั้นเองค่ะชื่อน้องพัทรินนะคะใส่ชุดเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้กันยังพบผ้าขนหนูสีชมพู1ผืนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทั้งคู่ตกมาจากระเบียงหลังห้องพักชั้น4เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเสร็จก็เอาส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเบื้องต้นนางสาวยุพินปลอดภัยแต่ลูกสาหัสดูสิคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจห้องเกิดเหตุพบว่าประตูล็อกจากด้านในต้องงัดเข้าไปสภาพห้องปกติไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นสอบสวนทราบว่ายุพินเนี่ยเลิกกับสามีแล้วก็มาพักอยู่ที่ห้องนี้นะคะกับลูกสาว2คนหลายปีแล้วยุพินมีอาการป่วยซึมเศร้าไม่ได้ทำงานน้องชายกับญาติพี่น้องเสียค่าเช่าห้องให้เดือนละ 3,000 กว่าบาทแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยุพินมีอาการหลอนเคยพูดกับผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์เดียวกันว่าจะมีคนมาทำร้ายเสมอๆร้อยตำรวจโทจุฑาพลเจ้าของคดีบอกเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีการสอบสวนคนเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวก็ตรวจสอบพยานแวดล้อมทราบว่ายุพินป่วยเบื้องต้นคาดว่ามีอาการเครียดคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายก็เลยอุ้มลูกสาวกระโดดลงมาโชคดีที่ไม่เสียชีวิตนะคะแต่ก็อาการไม่ค่อยดีโดยเฉพาะน้องเพิ่ง3ขวบอะเนาะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรหวังว่าจะไม่ได้กระทบกระเทือนสมองอะไรใดๆส่วนไหนนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆค่ะกับนักท่องเที่ยวหญิงวัย48ปีคนนี้พลัดตกหน้าผาน้ำตกกวงโตนอุทยานแห่งชาติผาแต้มเสียชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะขอแป๊บหนึ่งมาที่ผู้สนับสนุนรายการสักครู่นะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านนะคะยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงค่ะเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมค่ะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอยังไงก็โทรไปหาหมออนันต์สอบถามเลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้นะคะจะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาจัดการให้เนาะ
ประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะโอ้ยเมื่อวานเอ็นดูนะคะเชฟน้อยนะคะทำขนมกล้วยให้ตาจ๋ากินด้วยนะน้องข้าวหอมค่ะดูสินะเก่งหลายอย่าง4ขวบเนี่ยนะทำเป็นโมดเลยนะคะชอบทำกับข้าวยายการบอกชอบทำกับข้าวแหมแล้วนี่ดูบรรจงนะตักกล้วยนะคะใส่ในอะไรใบตองนะคะโอ้ยายแอนจะได้ไปชิมฝีมือบ้างไหมเนี่ยน้องข้าวหอมนะคะหลานยายการเขาเนาะก็ขอบคุณนะคะประการก็ส่งรูปหลานๆมาให้ดูกำลังเริ่มโตนะตัวสูงเนี่ยแข้งขายาวเชียวนะน้องข้าวหอมนะเก่งหลายอย่างชอบทุกอย่างด้วยนะคะกิจกรรมโรงเรียนชอบทำกับข้าวชอบเข้าสวนเข้าไร่นะคะทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วยายการบอกเป็นเด็กขยันทำด้วย โอ้โหนะคะบอกนิสัยเหมือนใครเหมือนป้านุ้ยอ๋อเหมือนป้านุ้ยเลยนะคะอ่ะนะคะติดตามข่าวคราวอีกหน่อยก็จะเป็น CEO ท้องทุ่งนะคะอันดับต่อไปต่อจากยายการนะน้องข้าวหอมนะคะสำหรับป้าการนะคะบอกว่าใครที่จะสั่งปุ๋ย25กิโลนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าทั้ง2สูตรนะคะสูตรดอกดกแล้วก็สูตรรองพื้นนะคะ2กระสอบนะคะคู่กันพันเดียวค่ะน้องนุกเกอร์จัดโปรพิเศษให้นะคะคู่กันนะคะ2กระสอบก็50กิโลแล้วจัดส่งขนส่งเอกชนคู่กันพันเดียวเท่านั้นค่ะโทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลยนะคะ0879934626 0879934626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะสกัดจากผักธัญพืชนะคะสกัดจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะก็มีสรรพคุณในการช่วยคุมน้ำหนักนะคะกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินสารสกัดจากมะเขือเทศที่ชื่อว่าไลโคปีนเนี่ยค่ะมีสรรพคุณในการคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันแล้วก็คุมน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็เราสกัดกันอย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าสารนี้นอกสรรพคุณที่นอกเหนือไปจากนี้มันยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในนะคะชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายจุดนะคะแต่เน้นเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะโดยเฉพาะเลยมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นคุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่กินได้เลยนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงจำหน่ายกันมาปีเนี้ยเป็นปีที่15แล้วนะคะเป็นปีที่15แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะ อยู่กันมายาวนานด้วยสรรพคุณที่ดีของเขาบางท่านบอกว่ากินเพื่ อกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันนะคะต้องกินนานขนาดไหนอันนี้แอนตอบไม่ได้แล้วแต่คนนะคะบางคนก็ไวจนหน้าอิจฉาเลยบางคนอาจจะช้ากว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราที่จะดูดซึมตัวยาเอาไปใช้นะคะเพราะว่าในสรรพคุณของแต่ละเม็ดเนี่ยเขาเหมือนกันนะมีสรรพคุณเท่ากันเหมือนกันทุกแคปซูลมันอยู่ที่คนกินนะคะบางคนเห็นผลไวบางคนเห็นผลช้ากว่าแล้วบางคนในขณะที่พลอยสีทองกำลังทำหน้าที่อยู่คุณก็นะคะยังคงกินคือไม่ได้ช่วยตัวเองยังคงกินเหมือนเดิมกระหน่ำเหมือนเดิมมันน้ำตาลอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะถามว่าพลอยสีทองทำหน้าที่ไหมทำหน้าที่แต่คุณก็เติมทุกอย่างกลับเข้ามาในปากเหมือนเดิมพลอยสีทองก็เผาผลาญออกไปคุณก็เติมกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนิดนึงนะคะถ้ามีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันงดอาหารประเภทนี้หรือไม่ก็ต้องกินให้น้อยลงกินอาหารเนี่ยค่ะเขาบอกเรากินยังไงก็ได้นะแต่เราต้องเผาผลาญให้หมดนะเรากินร้อยเราก็ต้องเผาผลาญออกไปให้หมดร้อยนะคะมันจะได้ไม่เหลือตกค้างอันนี้เราบางทีเรากินร้อยเราเผาผลาญวันนี้ไป50พรุ่งนี้กินอีก100แล้วก็เผาผลาญแค่50นึกออกไหมมันก็ตุนอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องหลายๆอย่างร่วมด้วยช่วยกันพลอยสีทองก็ช่วยคุณแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องช่วยตัวเองเสริมด้วยนะคะในการที่จะลดไขมันนะคะอะไรพวกนี้ออกไปเนาะ
อันนี้ก็กิน2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงนะคะ1วันกิน2มื้อจนกว่าคุณจะเข้าที่เข้าทางแล้วสามารถที่จะลดเหลือ1มื้อได้แต่บางท่านบอกกินมื้อเดียวนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยทำงานนะคะร่างกายก็ช่วยเผาผลาญได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะกินแค่กล่องเดียวก็โอเคอะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีใจด้วยแต่ว่าบางท่านมีคือเขาเรียกอะไรครับในหน้าที่การงานมันไม่ได้ต้องขยับร่างนั่งจุ้มปุ๊กพุงกองอยู่แบบนั้นการเผาผลาญก็ไม่ดีนะคะคนเรานี่ถ้าไม่ขยับร่างกายเนี่ยระบบเผาผลาญก็นิ่งไปด้วยนะคะเราจะเผาผลาญได้เมื่อเราขยับร่างกายเราขยับเยอะมันก็เผาผลาญเยอะเราขยับน้อยมันก็เผาผลาญน้อยในขณะที่เราขยับน้อยแต่เราดันกินเยอะมันก็สวนทางกันนะคะเพราะฉะนั้นกินเยอะก็ต้องขยับเยอะเพื่อให้มันเผาผลาญเยอะพลอยสีทองก็เข้าไปช่วยเผาผลาญด้วยนะคะอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วน้ำหนักก็จะลงแล้วก็รูปร่างก็จะกระชับได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะไม่ยากค่ะนะคะไม่ยากอันนี้บอกเลยแต่ว่าขอให้ทำเป็นประจำแค่เดินขึ้นลงบันไดอะไรแบบเนี้ยนะคะปั่นจักรยานอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ต้องทำเป็นประจำนะคะแล้วก็เรื่องกินเรื่องอะไรก็ดูให้มันพอดิบพอดีนะคะในเมื่อเราต้องการลดน้ำหนักแต่เราไม่บัญญะบัญญังเลยขาหมูทุกวันอะไรเงี้ย เขาก็ไม่ถึงขั้นห้ามนะคะแต่ว่ากินให้แบบอ่ะจากกินทุกวันนะคะสมมติกินทุกวันโอ้ฉันต้องคากินะคะฉันต้องขอมันมันนะคะเน้นมันมันเน้นหนังเน้นอะไรแล้วก็เบาๆลงไปค่อยๆปรับอะค่ะเดี๋ยวมันก็ลงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะอย่างตอนที่แอนคลอดลูกนะคะน้องตินตินอะโอ้โหตอนนั้นหนักเกือบ80กิโลน้องตินตินออกมาแล้วนะคะยังยุบไปแค่3โลเท่าน้ำหนักลูกเลยนอกนั้นเหลืออยู่ครบเลยทีเดียวก็กินพลอยสีทองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดินขึ้นเดินลงบันไดอะไรเนี่ยนะคะแวบเดียวนะหายไปครึ่งร่างเลยนะคะก็เรียกว่างงกันเลยทีเดียวหลายท่านก็แอนก็ไม่ได้กินอย่างอื่นนะคะกินแค่พลอยสีทองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่าไปดูที่น้ำหนักนะคะเพราะว่าพลอยสีทองเขากระชับสัดส่วนคือบางทีบางคนเนี่ยน้ำหนักอาจจะลงน้อยแต่ว่ารูปร่างอ่ะมันจะเข้าที่นะคะอย่างแอนเนี่ยน้ำหนักลงถามว่าน้ำหนักลงเยอะไหมถ้าเปรียบเทียบดูกับรูปร่างเนี่ยในตอนนั้นนะคะน้ำหนักลงเหมือนไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังนะเหมือนไม่เยอะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันไปเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อมันหนักนะมันหนักกว่าไขมันคนที่ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีไขมันเนี่ยคือไขมันมันที่จริงแล้วมันเบาแต่ตัวมันพองนะทีนี้พอน้ำหนักพอไขมันมันหายไปมันจะหายไปเหมือนหายไปนิดเดียวถ้าเราชั่งน้ำหนักนะคะแต่ว่ารูปร่างมันกระชับอย่างบางคนที่เขาออกกำลังอะค่ะคุณผู้ฟังเขาบางทีน้ำหนักเพิ่มด้วยนะแต่ว่ามันเพิ่มไปเป็นกล้ามเนื้อมันคือ

0: ถ้าคนออกกำลังเนี่ยเขาจะรู้เลยเนาะว่ากล้ามเนื้อมันทำให้เราดูหนักแต่ว่าเราเนี่ยจะมีรูปร่างที่ฟิตเฟิร์มถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะคะถ่ายรูปเอาไว้เปรียบเทียบกันเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้บางคนเฮ้ยทำไมเอาน้ำหนักฉันทำไมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเปรียบเทียบรูปร่างตัวเองเอาไว้ดูนะคะว่ากินไปตอนเนี้ยแล้วยังไงออกกำลังเสริมแล้วมันยังไงรับรองว่าเดี๋ยวก็กระชับรูปร่างเข้าที่นะคะก็ต้องใจเย็นๆยิ่งคนอายุมากบางทีตอนกินนะมันขึ้นง่ายคนอายุเยอะอะเนาะนิดนึงหน่อยนึงอย่างสมมติเผลอไปกินน้ำอัดลมเนี่ยแอนเคยแล้วแวบเดียวค่ะคุณผู้ฟังขวดเดียวน้ำหนักแอนขึ้นไปเลยกิโลนึงอย่างไวอะวันเดียวนี่แหละหนูน้ำหนักขึ้นไปเลยอย่างไวเข็ดเลยนะคะกว่าจะลงมาได้แต่ละโลใช่ไหม เรารู้สึกว่าเรามีความพยายามเออนะคะนั่นนู่นนี่แต่พอมันขึ้นเนี่ยมันแวบเดียวไอตอนเอาลงเนี่ยมันหลายวันอยู่นะไอตอนขึ้นเนี่ยมันแค่เหมือนกับยังไม่ทันข้ามวันเลยมันพองไปแล้วน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของอะไรที่มันจะไปทำให้ความพยายามของเราเนี่ย อยู่ๆก็นะคะหายไปเฉยเลยนะกว่าพยายามจะลงเนี่ยใช้เวลาหลายวันอยู่ๆไปตัดไปแบบใจอ่อนกินน้ำอัดลมเข้าไปขวดหนึ่งพลึบเดียวขึ้นไปแล้วอีก1กิโลเนี่ยนะคะก็ดูเรื่องของอาหารการกินนิดนึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะตามใจปากนี่อันตรายนะคะเอาแค่พอดิบพอดีก็แล้วกันเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสอบถามสั่งซื้อพลอยสีทอง1กล่อง2กล่องก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อตามโปรโมชั่นก็ได้โทรหาแอนที่0819474708ค่ะนักท่องเที่ยวหญิงวัย48ไปยืนถ่ายรูปที่น้ำตกกวงโตนผาชนะใดแล้วลื่นค่ะตกหน้าผาสูง10กว่าเมตรโอ้โหเจ้าหน้าที่ใช้เวลานะคะเดินเท้ากว่าจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนจะพบศพนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะพันตำรวจเอกสันติภาพผู้กำกับสภ.โขงเจียมบอกว่าเมื่อวันตั้งแต่วันที่18นะตอน4โมงเย็นในประมวลรัตนวันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มแจ้งมาว่ามีนักท่องเที่ยวลื่นตกหน้าผาที่น้ำตกกวงโตนก็รุดไปตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือนะคะต้องเดินเท้าลัดเลาะเส้นทางธรรมชาติกว่า3กิโลแล้วเข้าไปช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลกว่า2ชั่วโมงค่ะพบร่างนางสาววันวิสาอายุ48ปีเป็นชาวสงขลาไม่มีสัญญาณชีพเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ว่าไม่สามารถช่วยได้นะคะก็เลยลำเลียงร่างขึ้นมาอย่างยากลำบากจนมืดจนค่ำนะกว่าจะเอาออกมาได้เพื่อส่งตรวจอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายก็คือว่ามาเที่ยวกับเพื่อนจากกรุงเทพ14คนหัวหน้าทีมระบุว่ามาบ่อยก็เลยไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่นำทางก่อนเกิดเหตุผู้ตายลงไปถ่ายรูปที่ชั้น2ของน้ำตกแล้วเกิดพลาดลื่นถลายตกลงไปชั้นล่างความสูง10กว่าเมตรเจ้าหน้าที่ติดต่อครอบครัวให้ได้ทราบเรื่องแล้วกำลังเดินทางมารับศพเบื้องต้นไม่ติดใจสาเหตุการตายนะคะเขาก็จะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนว่าหน้าฝนธรรมชาติสวยแต่น้ำตกและลานหินจะมีตะไคร่น้ำที่ลื่นและสูงมากนะคะขอให้ใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าไปในจุดเสี่ยงหรือหน้าผาสูงชันหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีขอแสดงความเสียใจแล้วก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะพักกันแป๊บหนึ่งนะฟังสปอตก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
2: ศูนย์
3: สว

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: พร้อมใครชายใดชม
2: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห้วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้และนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการร่วมรั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทางสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคมโลกโดยรวมและประการสำคัญในวันนี้เราทุกคนจะได้หวนรำลึกถึงเยาวชนลูกหลานที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆจุดเล็กๆที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นสังคมไทยและเป็นประเทศไทยที่มีคุณภาพต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออก

ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะคุณเตี้ยสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็คุณหน่อยด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงเนาะกุหลาบแดงต้องมาคุณประดับค่ะคุณน้องมวยนะคะน้องมวยบอกว่าฝนตกหนักแรงมากเลยฟังพี่แอนไม่รู้เรื่องเลยตอนตีห้ากว่ากว่าแต่ว่าพอ6โมงนะคะตีห้าสี่สิบสามเนาะพอ6โมงหยุดแล้ว มาแวบเดียวนะคะมาแวบเดียวจริงๆตอนนี้หยุดตกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านพี่แอนก็นะยังไม่มีทีท่าอะไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันต่อเนาะคุณอ้อนสวัสดีค่ะพี่มานะด้วยนะคะวันนี้ก็มีทั้งชบาแดงมีทั้งกุหลาบแดงมาฝากบอกว่าเสียงแอนแจ่มแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อคืนฝนไม่ตกที่อื่นเป็นไงบ้างบอกขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยผ่านปัญหาต่างๆฉลุย ขอบคุณนะคะพี่แล้วก็ที่บ้านแอนเมื่อวานถามว่าตกไหมก็มีตกค่ะแต่ว่านะคะตกก็พอหลังจากที่ตกแรงๆอยู่ในช่วงตอนจัดรายการแวบๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเบาพลัมๆอะไรแบบนี้นะคุณวิเชียนสวัสดีค่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับแรงด้วยอ่าฮะเช้านี้สดชื่นเลยใช่ไหมคะถ้าตกตอนกลางคืนตอนที่หลับเนาะตื่นเช้ามาสดชื่นเลยคุณจิราพรอรุณสวัสดิ์ค่ะขอบคุณนะคะคุณชมด้วยค่ะแล้วก็คุณภาวนาดอกไม้สวยๆคุณมาลีนะคะแล้วก็คุณลำพึงค่ะคุณสนั่นว่าไงคะเนี่ยบอกเมื่อวานช่วงบ่ายฝนตกทางลพบุรีแต่ว่าบ้านผมไม่ตึกไม่ตกเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนถึงตีสี่เลยครับคุณแอนตกไม่แรงแต่ก็ชุ่มฉ่ำดีขอให้ตกมาเรื่อยๆจะได้กินข้าวในนาจะได้นาก็จะได้มีน้ำครับคุณแอนนะคะก็เอาใจช่วยค่ะคุณสนั่นเนาะแล้วก็คุณปัญญานะคะคุณปัญญาขอบคุณค่ะคุณไผ่นะคะฝนตกหนักตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถ้าทั้งวันคงท่วมสวนไปแล้วล่ะค่ะที่นนทบุรีโอ้โหน้ำเยอะเลยทีเดียวนะคะบอกเมื่อวานปริ่มหมดเลยเด็กดำสนุกอยู่ตัวเดียวแหมดำแล้วก็ลงโหยท่าทางสนุกจริงๆเนาะโดดเอาเลยดูสิคะเนี่ยนะแล้วก็ลงไปอยู่กับน้ำที่มีอะไรเขาเรียกจอกแหน่เนาะดำตัดกับเขียวดีจังเลยดูสิเนี่ยสนุกอยู่ตัวเดียวเลยสดชื่นดีจังเลยอ่ะนะคะมีแบบนี้ให้ลูกเล่นด้วยนะของบ้านแอนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเคยเมื่อก่อนสมัยก่อนมีบ่อบัวดิกกี้ลงไปทีพังพินาศเลยเผลอลงไปนั่งพังพินาศหมดนะคะคุณแป้นหวัดดีค่ะคุณนพดลด้วยนะคะแล้วก็คุณจำเป็นนะคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะบอกว่าเมื่อวานน้องฝนตกนะคะตั้งแต่มืดแล้วก็มาตกเอาตอนสี่ทุ่มแต่ว่าไม่แรงตกแป๊บเดียวบอกน้องตินตินเก่งแล้ว น้องตินตินก็คอยจะประมาทนะคะเห็นแม่ขำแล้วก็จะเขินอะไรแบบนี้ค่ะแอนก็อดขำลูกไม่ได้นะคือปกติก็ขำด้วยกันนะแต่พอออกไมค์น้องตินตินก็จะเกรงไม่กล้าขำคุณลุงช้อยหวัดดีค่ะคุณพรทิพย์นะคะแล้วก็คุณสำอ้างนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะทักทายกันมาทางนี้พี่มาลัยด้วยนะคะบอกว่าน้องแอนพี่มาลัยตื่นแล้วจ้าฟังน้องแอนอยู่ส่งดอกไม้สวยๆมาให้น้องแอนเจ้า พี่มาลัยเป็นสาวเหนือนะคะนะคะพูดเพราะคนทางเหนือพูดเพราะเมื่อก่อนตอนแอนเรียน อยู่ชั้นมัธยมนะคะแอนก็เรียนที่กรุงเทพอยู่หอพักก็จะมีเป็นหอพักผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงล้วนเขาก็จะมีหลายชั้นเนาะก็จะมีเนี่ยพี่น้องชาวเหนือเนี่ยนะคะอยู่กันเต็มเลยนะคะพูดกันเพราะนะคะแอนก็ไปหัดพูดกับเขาอยู่พักหนึ่งจะอั้นจะอี้แบบชอบไงชอบสำเนียงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหวานมากๆนะคะพูดเพราะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอืมเขาจะเป็นอ้ายเป็นพี่เป็นน้องทุกอย่างนะคะมีคำว่าน้องตลอดอะไรแอนไปจากลพบุรีใหม่ๆบอกโอ้โหเนี่ยทางเหนือเขาพูดกันอย่างเงี้ยเพราะจังเลยก็ไปหัดพูดกับเขานะแต่พูดไม่ได้ก็ได้แค่นี้แหละครับจำมาได้แค่นี้นะมาเจอพี่มาลัยเนี่ยพี่มาลัยมาทำให้นึกถึงอดีตเลยนะคะพูดเพราะบอกว่าขอให้น้องแอนและครอบครัวมีความสุขในทุกวันแล้วก็แฟนๆรายการด้วยนะคะขอบคุณเจ้าขอบคุณพี่มาลัยนะคะเช่นเดียวกันนะพี่มาลัยด้วยนะคะส่งดอกไม้สวยๆให้แอนดูทุกวันนะรอคุณละเมียดป้าละเมียดนะคะสวัสดียามเช้าค่ะป้าขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายกันมาครบถ้วนหรือยังนะคะแล้วก็ทางข้อความนะคะทางข้อความบางทีแอนตอบทางนี้เสร็จไปตอบทางนู้นทางนี้มาใหม่แอนตอบไม่ครบเนี่ยบางทีขออภัยด้วยนะคะคุณสุภาพรสวัสดีวันอาทิตย์สดชื่นนะคะแหมสดชื่นมากเลยลูกโอ้โหดูทำท่ากำลังนั่งแต่งตัวอยู่หรือเปล่าคะท่าเนี้ยนะดูสินะฝากหอมพุงสัก3ฟอดได้ไหมเนี่ยชื่ออะไรล่ะคนเนี้ยนะคะน้องที่ตัวสีเทาชื่อน้องอะไรน้องนานินะคะแล้วนี่สีขาวนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยโอ้โหมีแต่แมวสวยๆทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณสุภาพรน่ารักจังนะคะพันเดียวกันไหมคะขนผลลักษณะทรงขนคล้ายๆกันคือแอนน่ะแยกไม่ค่อยออกนะแมวต่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะคล้ายๆกันหมดเพียงแต่ว่าจะดูหน้าบางตัวจะแบบหน้ายับเข้าไปเนาะบางตัวก็จะหน้าพองออกมากลมๆแล้วก็แยกออกเป็นขาสั้นแมวขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนสั้นขนยาวช็อตแฮร์อะไรต่างๆน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะสวยจริงๆนะคะคุณน้องฟลุ๊กมาแล้วค่ะมารายงานตัวกับป้าแอนไหนอะรูปยังไม่มาเลยนะมาแต่ข้อความรูปยังไม่มาเลยอยู่ท่าไหนวันนี้นะเดี๋ยวขอชมหน่อยนะอ๋อชื่อพี่สติดเออนะคะพี่สติดนี่ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยเออนะคะเป็นแควนอ๋ออันนี้เป็นเปอร์เซียแล้วเป็นแควนกับน้องนานิหรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือยังไงคะแหมนะมันอยู่คู่กันซะหน่อยละโอเคเลยเนาะแต่ว่าน้องนานิดูจะขนเยอะกว่าไหมคะหรือว่าความที่เขาเป็นสีเข้มนะเออความที่เขาสีเข้มอันนี้จะความที่เป็นสีขาวก็จะเห็นลูกตาชัดเจนเนาะแป๋วมากๆเลยตาดำเป็นเม็ดลำไยเลยอะโอ้ยเนาะหมันเขี้ยวคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะเช้านี้ฝนกำลังตกค่ะชุ่มฉ่ำท้องฟ้าเป็นน้ำแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะคะมันเยอะเกินไปไหมคุณวัชรินนะคะมีคลิปมาฝากแอนด้วยนะเห็นแต่น้ำเนาะทั้งน้ำในคลองทั้งน้ำแถวบ้านโอ้นะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยขอให้มาแบบพอดีนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันว่ายังไงนะคะมาแล้วน้องฟลุ๊กโอ้โหทำอะไรเนี่ยนะคะดูท่านอนซะก่อนวันนี้ยังไงนะคะดูนอนแบบชิลๆสบายๆคล้ายว่าจะอารมณ์ดีต้องใช้คำว่าคล้ายคือไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสายตานี่นะคะสายตานี่ยังจ้องมาขนาดนี้ดูเหมือนจะอารมณ์ดีกว่าทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ้วนดำอ้วนดำของป้าแอนคุณพะเยาสวัสดีค่ะคุณวิทย์ด้วยนะคะบอกนครสวรรค์ตกทั้งคืนแล้วตกแรงมากอ้าห้าวนะคะเข้าข่ายอยู่อ่ะฝนตกหนักอ่ะเนาะเมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วแจ้งไปแล้ววันนี้มีแต่ฝนตกหนักเฉยๆนะไม่มีตกหนักมากนะนะคะก็มีนครสวรรค์อยู่นะมีลพบุรีด้วยแต่ว่าลพบุรีบ้านแอนก็ไม่ได้แรงอะไรนะอาจจะไปแรงอำเภออื่นน้องน้ำแดงสวัสดีค่ะบอกเช้านี้อากาศครึ้มไปหมดเลยค่ะพี่แอนโอ้แสดงว่าฝนจะมาแล้วมั้งคุณสำเนียงบอก711ชัดเจนดีเจก็ดีแล้วจะช่วงไหนแอนไม่อยู่ขอเป็นเพลงเก่าๆเพราะว่าแฟนข่าวของแอนสวทั้งนั้น
อ้าวสวเขาอาจจะชอบเพลงรุ่นใหม่มีไหมมีใครชอบเพลงรุ่นใหม่ไหมบอกขอเป็นเพลงเก่าๆนะคะอ้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดเพลงเพราะทุกคลื่นนะ711ลพบุรี855ปราจีนบุรี693สระบุรีนะคะแต่ว่าเดือนหน้านะเดือนหน้าแอนถึงจะไปวันที่20 21 22แล้วก็23นะคะ2คืน3วันค่ะนะไปไม่ไกลนะแต่ว่าไปแล้วอ่ะขับรถไปแล้วนะคะก็ต้องพักหลายวันนิดนึงนะคะก็ไม่หลายวันนะเนาะแค่2คืนนะคะไปแค่นครนายกไม่ไกลดีแล้วล่ะค่ะไปไกลก็เสียเวลานั่งรถไปใกล้ๆวิวดีๆอากาศดีๆนะคะให้แม่ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจชมวิวแม่แอนเขาชอบชมวิวนั่งรถไปเนี่ยไกลแค่ไหนก็ไม่หลับนะคะคุณผู้ฟังชอบชมวิวข้างทางอะไรไปแบบเนี้ยเพลินๆของเขาแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยสวแล้วอ่ะเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะคุณสุริยนต์ Happy Beautiful Sunday for you ครับโอเคค่ะขอให้เป็น Beautiful Sunday จริงๆนะบอกคุณแอนสีแดงสดใสพระพิรุณมาพอสมควรครับนะมาพอสมควรนี่ถือว่าดีนะมากไปก็ไม่ไหวน้อยไปก็ไม่พอเนาะคุณประดิษฐ์สวัสดีค่ะบอกเมื่อวานตอนบ่ายฟังข่าวพี่แอนจบ3โมงเย็นมืดมาเหมือนจะตกแต่ไม่มีฝนสักหยดครับพี่แอนอุ้ยโดนหลอกอย่างนี้เขาเรียกว่าโดนหลอกบอกที่อื่นตกกระหน่ำบ้านผมเนี่ยโดนหลอกกระหน่ำเลยนะคะบอกเช้านี้26องศาครับวันนี้อาจจะมาจริงก็ได้นะคะคุณกนกวรรณค่ะคุณลุงทับสวัสดีค่ะคุณออนอนงสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะพี่แอนเมื่อคืนเต็มๆเลยน้องฝนมาน้ำเต็มคลองเลยพี่แอนฟ้าก็แรงด้วยนะคะก็เรียกว่าจัดกันมาเกือบทุกจังหวัดแหละแต่ว่าจะจัดเยอะไม่เยอะเนาะฝนฟ้าเขาก็มากันทั่วถึงอย่างที่กรมอุตุเขาบอกจริงๆวันนี้อีกวันนึงนะคะน้องออนอนงนะคุณสิริพรค่ะคุณภาวนาสวัสดีค่ะคุณแอนกาแฟร้อนๆอุ้ยลืมของตัวเองไปเลยป่านนี้เป็นกาแฟเย็นแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแอนดูดิน่านไงนะคะแก้วเย็นเลยนะคะตั้งแต่เกือบชั่วโมงกว่าแก้วเย็นไปแล้วตอนนี้นะคุณพันนิตาสวัสดีค่ะคุณเล็กด้วยนะคะคุณพงจันทร์บอกว่าตอนนี้กทมฝนกำลังตกคุณพงจันทร์แจ้งมาตอนตีห้าประมาณตีห้าครึ่งฝนกำลังตกเลยตกหนักไหมคะหยุดหรือยังเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คุณวิโรจน์ค่ะแล้วก็คุณทวินด้วยนะคะขอบคุณมากคุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณรุจิราบอกไล่ฝนมาทางลำบัวหน่อยขี้เกียจรดน้ำผักไม่ตกหลายวันแล้ว แหมเราไม่เชื่อว่าหญิงเหล็กเราจะขี้เกียจนะบอกรอฟังข่าวนะจ๊ะดังทุกคลื่นได้ยินไปหลายสวนเลย เปิดเผื่อเขาขนาดนั้นเลยเหรอคุณรุจิราอ้าวนะคะสู้ๆชู2นิ้วเป็นกำลังใจให้กับทุกสวนนะคะที่ได้ยินเสียงแอนอยู่ตอนนี้เนาะขอให้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกสวนนะคะอ้าวขยันนะคะฝนไม่ตกก็ต้องรดเองแอนก็รดเองเหมือนกันนะคะเห็นต้นไม้ห่อเหี่ยวแล้วใจไม่ดีคุณปรัชญานะคะขอบคุณมากค่ะมีของแถมเพิ่มไปตามที่แอนแจ้งนะคะสั่งมาหลายอย่างเลยทีเดียวขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็อ่ะคุณอ่ะโอเคนะคะครบถ้วนเนาะครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะมีขัดตกบกพร่องใครบ้างหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ตอบคุณวันธนีบอกพี่แอนค่ะไม่ใช่พี่แอนน้องแอนค่ะฝนตกหัวค่ำยันเช้ายังไม่หยุดเลยที่คลองที่คลองโยงแล้วลพบุรีตกไหมคะของแอนก็พรำๆอะค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมีตกแรงๆนิดหน่อยแล้วก็พรำๆมาช่วงกลางคืนแต่ว่าเช้านี้ก็ไม่ได้ตกแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณกุ้งนางมีโอตื่นแล้วดูหน้าตาเขาสิจิกกล้องซะนะมีโอนี่หน้าเท่จริงๆเลยนะคะบอกว่าคุณแอนอากาศสดชื่นมากเลยเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะที่กรุงเทพวันนี้มีโอไปเป็นสาวกทมเหรอคะลูกนะจิกกล้องตลอด
ตัวแน่นจ้ะที่รู้ว่าตัวแน่นเพราะว่าน้องเป็นแมวขนสั้นนะคะตัวแน่นไม่เหมือนพี่จี้เลยพี่จี้นี่ไม่ได้ดั่งใจแม่เลยนะคะพี่จี้เนี่ยพี่จี้หน้าหล่อนะคะความรู้สึกของแอนนะแอนว่าเขายิ่งโตหน้าเขายิ่งหล่อแต่เขาเป็นตัวเมียนะแต่ว่าตัวเขาอะไม่เคยแน่นแบบมีโอเลยอยากให้ตัวแน่นๆแบบนี้บ้างจังแต่ว่าเขาก็ปราดเปรียวของเขานะคะขอบคุณนะคะน้องมีโอแล้วก็คุณกุ้งนางน้องหมวยว่าไงคะตกอีกแล้วพี่แอนท้องฟ้าเป็นน้ำฉ่ำเลยพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดแย่แล้ววันนี้มีตลาดนัดด้วยนั่นสิทุกทีตลาดนัดเอ่ยโต้รุ่งเอ่ยใดๆฝนฟ้ามานี่แหมน่าเห็นใจจริงๆเราไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรลักษณะแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเนาะฝนตกเย็นสบายหลับปุ๋ยคลอกๆนะแต่คนที่เขานะทำมาหากินอย่างนี้ก็นะน่าเห็นใจมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะคะเดี๋ยวนี้จะค้าจะขายช่วงนี้ก็ต้องเตรียมของเสร็จดูดินฟ้าอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะกลางโต๊ะกันแล้วก็เอาฝนฟ้ามาเอาเก็บของกันอีกอะไรกันอีกเนาะเป็นที่น่าห่วงใหญ่นะคะขอเป็นกำลังใจให้เนาะท้องฟ้าตอนนี้บ้านแอนก็ฟ้าเปิดแล้วล่ะค่ะนะฟ้าเปิดไม่ขมุกขมัวใดๆนะคะคงจะยังไม่มีฝนฟ้าอะไรแต่เช้าวันนี้หรอกเดี๋ยวเราค่อยมาดูพยากรณ์อากาศกันนะตอนนี้เรามาที่เรื่องของข่าวกันต่อเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีเหตุสลดใจให้น้ำตาซึมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าแค่พาดหัวข้อข่าวนะบอกว่าชายวัย65มุดโพรงไปช่วยลูกหมาหนีน้ำท่วมแกเลยไปถูกดินถล่มทับร่างเสียชีวิตพร้อมกับลูกหมาที่เหลืออีก2ตัวคือแบบว่าช่วยออกมาได้แล้วบางส่วนนะคะเหลืออีก2ตัวสุดท้ายที่แกกำลังพยายามเข้าไปกลายเป็นว่าไปจบชีวิตอยู่กับลูกหมาอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะตำรวจสภ.บ้านบึงได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงบอกว่ามีคนตายดินทับอยู่ในโพรงดินอยู่ที่หมู่10ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงชลบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงค่ะไปเจอศพนายวรรณะแซ่ลีอายุ65ปีเสียชีวิตอยู่ในโพรงดินเล็กๆอะค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางแค่60เซนประหนึ่งว่าเหมือนกับเล็กนะเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนน่ะเนาะแล้วลำตัวผู้ชายเนี่ยมุดเข้าไปอย่างนั้นนะคะอยู่ใกล้ๆกับคลองระบายน้ำแล้วมันมีหญ้าปกคลุมโพรงดินเอาไว้ที่ปากโพรงเนี่ยค่ะพบเท้ามนุษย์โผล่ออกมาแค่หัวเข่านะคะหัวเข่าถึงเท้าส่วนตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไปนะไปอยู่ในโพรงเจ้าหน้าที่ก็ให้กู้ภัยเอาอุปกรณ์ขุดดินเพื่อเอาร่างของนายวรรณะเนี่ยออกมาชันสูตรนะคะต้องขุดลึกลงไปตั้ง30เซนนะคะขุดตามแนวนอนตามลำตัวเลยเนี่ยแล้วขุดยาวไป150เซนก็เมตรครึ่งนะใช้เวลา10นาทีถึงนำร่างของนายวรรณะออกมาได้โดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยแกยังเหยียดไปข้างหน้าแล้วตัวแกก็คว่ำอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่ปลายมือเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะเป็นลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดแล้วมันก็ตายแล้วนะคะ2ตัวจากการชันสูตรไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยพักอยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวแต่ก็มีบ้านญาติๆอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่บ้านข้างเคียงกันห่างกันไม่มากนะคะสอบถามนายสมศักดิ์แซ่ลีวัย75ปีพี่ชายผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามาหาน้องที่บ้านก็บ้านก็อยู่ห่างกันแค่20เมตรเนี่ยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์น้องจอดเอาไว้แต่ไม่เห็นตัวน้องจากนั้นก็รีบเดินตามหาก็ไม่เจอนะคะออกไปตามหาที่ทำงานก็ไม่มีใครเห็นจึงย้อนกลับมาที่บ้านแล้วก็เดินสำรวจจนกระทั่งมาพบเท้าคนโผล่ออกมาจากโพรงหญ้ามั่นใจว่าเป็นน้องชายก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยนะคะทางด้านหลานสาวของผู้ตายอายุ48ปีก็เล่าว่าในวันนะเนี่ยแกเป็นคนรักหมามากรักขนาดว่าตัวเองยอมอดได้นะแต่หมาต้องอิ่มหมาต้องได้กินหมาตัวไหนหายไปก็จะออกตามหาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาเจอผู้ตายช่วง 5:00 น.ของเมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอในเวลาต่อมาก็ไม่เจอแล้วก็เลยชวนพ่อออกตามหาเดินสำรวจรอบบ้านตั้งหลายรอบจนมาพบเท้าโผล่ออกมาจากโพรงแต่คิดว่าเป็นรองเท้าบูทที่หมามาคุ้ยดินทับ
นะคะตอนนั้นน่ะไม่ได้เอะใจจนกระทั่งเดินย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช้ไม้เขี่ยดูจึงพบว่ามันเป็นเท้าคนจริงๆมันไม่ใช่รองเท้าบูทก็เลยแจ้งตำรวจทางด้านนายพิทยาอายุ57ปีเป็นสมาชิกอบต.หนองอีรุณก็เล่าให้ฟังว่านายวรรณะผู้ตายเนี่ยแกเป็นคนรักหมามากเมื่อคืนฝนตกแกคงเป็นห่วงลูกหมาที่แม่มันแอบมาคลอดไว้ในโพรงดินก็เลยมุดเข้าไปช่วยเพราะเกรงว่าน้ำฝนจะท่วมโพรงที่ลูกหมาอยู่มุดเข้าไปซะลึกเลยก็เลยถูกดินทับจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเอาออกมาได้แล้วก็เลยทำให้แกขาดใจตายคือโพรงมันเล็กอะค่ะเนาะจากการสำรวจบริเวณบ้านก็เจอหมาที่เพิ่งคลอดน่ะอยู่บนพื้นดินในใต้ถุนบ้านน่ะ8ตัวแล้วก็มีแม่หมาเนี่ยนอนเฝ้าอยู่2ตัวนะคะนมตึงน่าจะเป็นหมาที่เพิ่งคลอดไม่นานส่วนบริเวณที่พบผู้ตายก็เป็นโพรงดินทรายมีน้ำเปียกชุ่มอยู่ติดกับคลองระบายน้ำมีร่องรอยหมาเนี่ยคุ้ยดินออกมาเป็นโพรงแล้วมันก็ไปนอนซ่อนตัวอยู่ที่นั่นนะคะญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งร่างให้กู้ภัยนะคะไปที่โรงพยาบาลบ้านบึงเพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดก่อนที่จะส่งมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะแกรักกันเนาะแกก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะแม่มันจะขนมาไม่ทันอันตรายใดๆก็นะคะลงไปช่วยด้วยตัวเองก็เลยกลายเป็นหูช่องมันแคบมากนะเส้นผ่าศูนย์กลางแค่60เซนนะคะตัวแกก็มุดเข้าไปในลักษณะที่แบบสุดจะเอื้อมนะคะอันตรายมากเลยเพราะว่าเอื้อมแขนนะคะแล้วก็ส่วนหัวจนมาถึงเข่าอ่ะเนาะคือเอาตัวใส่เข้าไปลึกเกินนะคะอากาศขาดหายใจก็แทบจะไม่มีถ้าถอยออกมาได้ก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยพอดินมันถล่มปั๊บถอยออกมาเองไม่ได้แล้วก็ขาดอากาศหายใจเรียบร้อยเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้ลุงไปสู่สุคติเนาะใจดีรักหมาแต่ว่าโชคร้ายนะคะเกิดอันตรายกับลุงซะก่อนแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะเด็กนักเรียน2คนเนี่ยพลัดตกท้ายรถรับส่งโอ้โหกลิ้งหลุนๆเลยลูกเอ้ยดีว่าไม่มีรถตามหลังมานะคะเนี่ยเป็นเด็กชั้นไหนเป็นเด็กนักเรียนชายนะคะก็คลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะสร้างความวิตกกังวลให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชาย2คนพลัดตกจากรถรับส่งนักเรียนประจำหมู่บ้านที่ตำบล3แยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนะคะเมื่อวันที่15ตอน5โมงเย็นนะเป็นเด็กนักเรียนเบื้องต้นทราบว่าเด็กนักเรียนพิงที่แผงกั้นประตูด้านหลังแล้วเกิดหลุดจากตัวล็อกขณะที่รถกำลังแล่นเพื่อส่งนักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะคะล่าสุดนายขันชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางพรอินขนส่งยโสธรลงพื้นที่นะคะหารือวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดอาการบาดเจ็บของเด็กทั้งสองหลังจากถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลก็มีแผลถลอกแล้วก็ปวดหัวเข่ากับขาครูกับผู้บริหารสถานศึกษาก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจนะคะก็พบว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลใดๆนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์และการเยียวยาทั้งสองคนมีประกันชีวิตที่ทำไว้กับโรงเรียนคุ้มครองครบถ้วนผู้ประกอบการรถก็รับส่งนักเรียนตกลงชดใช้เยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ปกครองแล้วก็ผลการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนคันนี้พบว่าไม่ได้ขออนุญาตใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องแล้วยังขาดการชำระภาษีประจำปีได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยใน3ข้อหานะคะก็คือใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีนะคะก็ปรับไม่เกิน 2,000 ดัดแปลงต่อเติมเสริมข้างหลังคาโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกิน 2,000 แล้วก็เอารถส่วนบุคคลไปรับจ้างรับส่งไม่ตรงตามประเภทอันนี้ก็โดนปรับอีก 2,000 นะคะแล้วก็มีคำสั่งพักการใช้รถดังกล่าวจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต้องเข้มงวดนะคะเพราะว่าเด็กๆบางทีเนี่ยคนขับเขาก็อาจจะบอกแหละแต่เด็กๆพอเอาเข้าจริงๆมันแหม
อารมณ์นั้นน่ะเนาะมันชอบห้อยชอบโหนมันรู้สึกลมมันเย็นแอนยังเคยเลยนะคะขึ้นรถสองแถวกลับเนี่ยไม่ชอบนั่งข้างในเวียนหัวรู้สึกอึดอัดชอบนั่งข้างหลังชอบนั่งริมสุดหลังสุดอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกแค่ว่ามันสบายดีมันได้เห็นวิวนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้นึกถึงอันตรายไงตอนเป็นเด็กอะเนาะนี่ก็เหมือนกันอาจจะยืนอาจจะพิงกันแล้วก็สภาพรถเนี่ยนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันหลุดมันหลวมนะคะมันก็เลยทำให้น้องหล่นนะคะตัวล็อกนะคะตัวล็อกหลุดเขาว่าอย่างนั้นคนขับรถก็ต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดีพร้อมใช้งานเนาะโดยเฉพาะรถที่ต้องบรรทุกหนักๆอย่างเงี้ยบางทีเด็กๆนั่งกันเต็มนะคะข้างในเต็มยืนก็เต็มนะคะส่วนเด็กผู้ชายบางทีก็มายืนอยู่ข้างหลังรถลักษณะแบบนี้ค่ะขวัญเอ้ยขวัญมาปลอดภัยนะคะลูกเต้าเราใครคุณแม่ตกอกตกใจหมดแล้วลักษณะแบบนี้เนาะให้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่าไปยืนหลังรถแบบนี้มันอันตรายเมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าหลายคนได้ดูคลิปนะคะที่อุทยานเขาใหญ่นะคะมีคนที่ว่าขับรถเร็วนะคะวิทย์จะชนช้างสองพ่อลูกเนี่ยคนเขาก็กรีดร้องกันใหญ่เลยว่าเอ้ยทำไมขับอย่างนั้นเขายืนกันอยู่ไอ้รถคันเนี้ยขับพุ่งมาแล้วช้างสองพ่อลูกเนี่ยเขาก็เดินหน่วยนาดกันอยู่นะคะแล้วก็พ่อช้างเนี่ยเห็นนะเห็นแล้วก็ถึงขั้นว่าหลบแวบเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือขับเร็วมากเป็นพ่องาทองกับน้องต้นกล้าเขาเป็นช้างป่าสองพ่อลูกคือมันกระชั้นชิดจนทำให้คนที่อยู่แถบนั้นน่ะตกอกตกใจแล้วเชื่อว่าเขาเป็นช้างที่เขาน่าจะเป็นช้างที่ใจดีนะเพราะว่าผู้คนก็ยืนกันเต็มเลยข้างหลังเขาน่ะนะเขากำลังเดินมานะคะแล้วก็คนก็ยืนกันอยู่ในระยะที่ไม่ห่างเขาก็เดินหน่วยนาดเนิบๆนะคะไม่ได้มีทีท่าอันตรายใดๆแต่ไอรถคันนี้สิเป็นอันตรายขับมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขับด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวเข้าใกล้สองพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดนะคะทำให้ลูกช้างเนี่ยตกใจนะคะพ่อช้างก็มีอาการตกใจเหมือนกันนิดหนึ่งนะล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็สืบสวนจนรู้ข้อมูลรถคันนี้แล้วก็ออกหนังสือเรียกตัวคนขับมารายงานตัวแล้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะยืนยันมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจังคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยของพื้นที่อนุรักษ์นายชยาห้วยหงทองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าได้ออกหนังสือแจ้งให้คนทำผิดเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติแล้วก็เข้าข่ายทำผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งเป็นการคุกคามสัตว์ป่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจึงเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรแล้วก็งดใช้ความเร็วงดใช้สัญญาณแตรห้ามส่งเสียงดังห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดเนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ขับรถคันนี้นะคะเห็นว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะเห็นว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อวานนี้แอนอ่านอยู่นะคะของคุณหนูนานะคะคุณหนูนาแบบโกรธจัดเลยนะคะคุณหนูนาบอกว่าพฤติกรรมเยี่ยงนี้ไม่ได้แล้วนะคะจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพราะเคยได้ข่าวมาว่ามีพฤติกรรมแบบเนี้ยบ่อยๆสำหรับคนนี้นะเหมือนจะเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติอะไรทำนองเนี้ยนะคะแอนก็จำไม่แม่นนะคะเพราะว่าดูคลิปแล้วก็หวาดเสียวเป็นคลิปของคุณหนูนานี่แหละเพราะว่าแอนก็ติดตามเรื่องช้างอยู่บ้างนะคะถ้ามีเวลาเนาะเห็นแล้วก็แหมสงสารเขากำลังเดินหน่วยนาดแบบอารมณ์ดีคนที่ยืนดูเขาเนี่ยเต็มไปเลยแต่เขาเดินแบบสบายๆแสดงถึงเขาอารมณ์ดีแต่อยู่ๆไอ้รถคันนี้ออกมาคันเดียวเลยนะคะตีโค้งมาแล้วไม่เบาเลยทำให้คนที่ยืนดูอยู่เนี่ยแบบร้องเลยแบบตกใจเฮ้ยว้ายอะไรกันเนี่ยคนดูเป็นแบบเป็นกลุ่ม 40-50 คนน่ะนะคะทุกคนกรีดร้องกันหมดเลยหวาดเสียวนะคะน้องลูกช้างเนี่ยหลบอยู่ด้านซ้ายนะคะฝ่ายพ่อเนี่ยตอนแรกเขาเดินคู่กันฝ่ายพ่อตอนแรกก็หลบมาทางขวาสักพักก็นะคะอาจจะห่วงลูกหรือยังไงก็ไม่รู้เดินตามกลับไปหาลูกทำให้รถคันนี้ต้องหลบพ่ออีกทีนึงเป็นที่น่าประมาทหวาดเสียวคนร้องว้าว้าวกันใหญ่เลยนะคะในคลิปนะหลายคนอาจจะได้ดูหวังว่าจะได้รับโทษ
นะคะให้สะสมกับความประมาทความมักง่ายนะคะจะได้เข็ดหลาบบ้างนะคะยิ่งถ้าบอกว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยังจะมาทำแบบเนี้ยถือว่าพฤติกรรมแย่มากๆเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะใส่ไปปอมมาค่ะใครเห็นคลิปนี้แล้วบ้างโอ้ยนะคะอะไรจะน่าเอ็นดูขนาดนี้กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอีกครั้งค่ะสำหรับสภ.เมืองพัทยาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศตามหาเจ้าของไซบีเรียนพลัดหลงนะคะชื่อน้องอะไรนะน้องไซเอลหรืออะไรสักอย่างนะคะวิ่งป่วนโรงพักนะคะเพิ่งจบภารกิจส่งคืนไปเมื่อไม่กี่วันล่าสุดค่ะมีคลิปวิดีโอช่วยเหลือสุนัขอีกแล้วนะคะทีนี้ประกาศตามหาเจ้าของค่ะแล้วก็ระบุบอกว่าต่อมละลายทำงานกันอีกแล้วครับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนเดิมเพิ่มเติมคือลูกปอมเมอเรเนียนนวินไปเจอนวินบอกเดี๋ยวรถจะเหยียบเอาหนีบขึ้นมาฝากพี่ตำรวจอีกแล้วแต่ก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในทุกเรื่องช่วยกันแชร์ช่วยกันแจ้งนะครับเผื่อเจ้าของน้องจะทุกข์ใจอยู่สำหรับข้อมูลน้องเป็นปอมเมอเรเนียนขนสีครีมนะคะแต่น้องมีตาสีฟ้าอ้าวแปลกไปอีกค่ะแล้วก็พบเจออยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงว่าแล้วก็มีคลิปให้ดูนะคะเราก็ต้องดูค่ะนะอดไม่ได้โอ้ยนะคะน่ารักจริงๆเลยน้องตาสีฟ้าวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักนะคะวิ่งตามตำรวจเขาดูสินะคะเขาไปหยุดน้องปอมเนี่ยจะหุ่นปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กใช่ไหมคะแล้วเวลาวิ่งเนี่ยเป็นเสน่ห์ของเขามากๆเลยเวลาท่าวิ่งของปอมนะขาเขาจะแบบแอนก็อธิบายไม่ถูกมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเหมือนตุ๊กตานะคะแล้วดูมองจากข้างบนลงไปดิกลมดิ๊กเลยแต่แปลกมากไม่เคยเห็นน้องน้องปอมที่ขนสีขาวครีมเนี่ยนะคะขนสีครีมเนี่ยแล้วตาสีฟ้าเลยนะแปลกมากนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าหมาปอมเมอเรเนียนที่จะตาสีฟ้าเนี่ยขนน้องจะต้องเป็นแบบเหมือนขนหลายๆสีอ่ะเหมือนขนหลายๆสีแล้วตาจะเป็นสีฟ้าหายากราคาสูงแต่ถ้าเป็นน้องปอมตัวสีขาวครีมตาก็จะต้องเป็นน้ำตาลหรือดำแบบว่าเม็ดลำไยอะไรแบบนี้นะแต่ตัวนี้เป็นตาสีฟ้าไม่ทราบว่าผิดแปลกยังไงนะคะนะคะอาจจะเป็นข้อด้อยที่ดูสวยก็ได้โอ้สวยจังเลยนะคะตาสีฟ้าตัวสีครีมเนาะอ่ะน้องยังเล็กอยู่ด้วยนะคะเนี่ยเจ้าของคงคิดถึงแย่แล้วหลุดมายังไงแบบไหนดีจังเลยพี่วินนะคะพี่วินน่ารักมากที่เอามาส่งตำรวจเนาะเพราะว่านะคะน้องเล็กๆอย่างเงี้ยเจ้าของเขารักใจจะขาดแล้วป่านนี้นะคะเดี๋ยวก็คงตามมาเพราะว่าพอเป็นข่าวนะใส่ไปซอมมาไม่ใช่ใส่ไปปอมมานะคะนะคะผ่านให้เราเอ็นดูสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเข้าไปด้วยนะคะวันก่อนเห็นส่งน้องไซให้เจ้าของเขาโอ้ยพี่ตำรวจก็แอบหอมสะฟอดใหญ่เลยแอบหอมลูกสาวเขาสะฟอดใหญ่แล้วนี่น้องปอมดุกดิกดุกดิกขนาดนี้นะคะยิ่งน่ารักเข้าไปอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามมาอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วต้องขอบคุณพี่วินเขาด้วยนะเห็นปั๊บหนีบมาให้ตำรวจก่อนนะคะเป็นห่วงกลัวน้องจะโดนรถทับก็จริงอะค่ะถ้าน้องไม่รถทับก็อาจจะมีใครที่นะเห็นน่ารักขนาดเนี้ยหิ้วกลับบ้านตัวเองไปเฉยๆเลยก็เป็นได้พี่วินน่ารักมากนะคะขอบคุณพี่วินเนาะน้องมีโอกาสได้กลับไปหาเจ้าของแน่นอนและตอนที่ยังไม่ถึงเจ้าของก็ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยอยู่กับพี่ๆตำรวจนะมาที่ข่าวความคืบหน้าอื่นๆบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีอะไรที่น่าสนใจอ้าวจับได้แล้วค่ะนะคะจับได้แล้วไอ้คนที่หื่นยายฉุดยายเข้าครัวหมายขืนใจแต่ยายสู้หนีรอดมาได้ล่าสุดไปเจอว่าซ่อนตัวอยู่ในป่าหญ้า2วันแล้วก็บอกตัวเองไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าถูกกลั่นแกล้งถ้าถูกกลั่นแกล้งไม่ได้ทำแล้วหนีมาซ่อนตัวทำไมตั้ง2วันเนาะการติดตามจับกลุ่มคนร้ายชายวัย45ฉุดป
ป้าวัย67หมายจะขืนใจในห้องครัวแต่ป้าแกฮึดสู้หนีเอาตัวรอดมาได้นะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พากันแจ้งตำรวจที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวันที่16คาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ตามกระท่อมหรือว่าตามป่าชุมชนชาวบ้านทั้งคนชราทั้งเด็กก็หวาดผวาปิดประตูบ้านกันแน่นกลัวว่ามันจะมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดตำรวจและชาวบ้านระดมกำลังกันออกตามจับผู้ชายคนนี้โดยไปเจอตัวซ่อนอยู่ในป่าหญ้าห่างจากหมู่บ้านไปแค่กิโลเดียวก็เอาตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะคะสภาพก็โทรมดูไม่ได้เลยค่ะเสื้อผ้าขาดวินนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พยายามจะขืนใจอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็จะขอไปต่อสู้ในชั้นศาลตำรวจก็คุมตัวไว้สอบอย่างละเอียดก่อนจะแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ปากแข็งไปนะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะโอ้ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาบอกฝนถล่ม3วันติดน้ำป่าไหลหลากจมมิดเลยนาข้าวใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วแท้ๆเป็นพันไร่เลยนะคะใน3หมู่บ้านชาวนาเศร้าค่ะเผชิญวิกฤตน้ำท่วมใหญ่จริงๆเนาะมันเป็นปัญหาน้ำน้อยก็กลุ่มน้ำมากไปก็แย่นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอห้วยคดนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะ3หมู่บ้านด้วยกันนะฝนกระหน่ำถล่ม3วันติดน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้ามาที่อำเภอห้วยคดอุทัยธานีโดยเฉพาะมวลน้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวของชาวนา3หมู่บ้านหมู่3หมู่6หมู่10ตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดอุทัยธานีนะคะต้องตอนนี้ทั้ง3หมู่บ้านก็ต้องเผชิญวิกฤตน้ำหลากท่วมนาข้าวกำลังอยู่ในระยะข้าวออกรวงด้วยชาวบ้านก็กังวลถ้ายังตกต่อเนื่องข้าวในนาอาจจะเสียหายหมดภายในไม่ถึง1สัปดาห์โอ้ยนะคะเบื้องต้นพบพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าพันไร่โดยข้าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงออกรวงใกล้ระยะเก็บเกี่ยวขณะที่บางแปลงน้ำท่วมมิดต้นข้าวไปแล้วเนี่ยอีกหลายแปลงก็กำลังเผชิญปัญหาน้ำหลากเพิ่มระดับจนเกือบจะจมมิดต้นข้าวเช่นกันนะคะชาวนาบอกอีก15วันก็จะแก่เต็มที่เก็บเกี่ยวได้แล้วหากฝนไม่หยุดตกระดับน้ำอาจจะท่วมมิดรวงข้าวและหากน้ำยังท่วมขังต่อคาดว่าอีกสัปดาห์เดียวผลผลิตข้าวคงจะเสียหายอย่างหนักเกษตรกรตอนนี้ทำได้เพียงลงพื้นที่ไปเก็บวัชพืชเก็บเศษซากที่ลอยมากับกระแสน้ำออกจากแปลงนาป้องกันไม่ให้วัชพืชไหลทับต้นข้าวจนจมน้ำแล้วก็เสียหายไปมากกว่านี้โอ้โหนะคะไอ้วัชพืชที่จะต้องเก็บก็ไม่ใช่น้อยนั่นน่ะเอากะละมังลงไปนี่เต็มกะละมังเลยนะคะดูสิคะเนี่ยนะมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นนาข้าวตอนนี้เป็นน้ำทั้งนั้นเลยในสายตาสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวครับเป็นพันไร่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะคะขอให้น้ำยุบไวๆเนาะแต่ว่าแล้วเราก็ลองไปดูซิว่าสภาพอากาศเนี่ยเขาพยากรณ์เพิ่มเติมยังไงวันนี้เขาเตือนกันเป็นวันสุดท้ายนะบอกว่าฝนฟ้าตกภาคกลาง 80% นะภาคใต้ตกหนักมากแล้วก็เสียงน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะพยากรณ์มาใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูสิคะเนี่ยก็กรมอุตุก็พยากรณ์จาก 6:00 น.วันนี้เป็นต้นไปนะคะจาก 6:00 น.วันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60นะอีสานแต่ภาคกลางเนี่ยเยอะร้อยละ80เลยนะคะภาคตะวันออกก็ร้อยละ70ภาคใต้ก็ร้อยละ60 70นะคะกรุงเทพปริมณฑลก็ร้อยละ80ของทางภาคเหนือนะคะก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นะคะตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ร้อยละ60ค่ะวันนี้ภาคอีสานร้อยละ60ตกหนักบางแห่งชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะคะภาคกลางร้อยละ80ค่ะแล้วก็ตกหนักบางแห่ง
นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครจะตกหนักมากที่กาญจนบุรีด้วยนะคะกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีจะมีตกหนักมากค่ะบางส่วนทางภาคตะวันออกนะคะ70%ตกหนักบางแห่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดนะคะคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60%ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็70%ตกหนักบางแห่งภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะตกหนักมากที่ระนองกับพังงาคลื่นสูง2เมตรกว่าค่ะกรุงเทพและปริมณฑลก็80%นะคะแล้วก็ตกหนักบางแห่งค่ะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางก็80%วันนี้นะคะตกหนักก็หนักทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งตะวันออกนะคะ60 70 80ไปไหนวันนี้บอกอย่าลืมพกร่มด้วยค่ะก็ระมัดระวังทุกอย่างนะคะออกจากบ้านพกร่มระวังเปียกระวังลื่นนะคะขับรถขับราก็นะคะฟืนไฟระบบเบรกนะคะที่ปัดน้ำฝนพร้อมอยู่บ้านก็เหมือนกันเดินขึ้นเดินลงบันไดต้องจับต้องยึดเอาไว้นะคะหงายท้องกันได้ง่ายๆนะมีพยากรณ์อากาศเพิ่มจากวันที่20อีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้เขาเตือนกันแค่วันนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูในวันต่อๆไปเนาะอ้าวดูสิคะคุณผู้ฟังงานเข้าผู้รับเหมาตายและน้ำยางมาต่อยราดสะพานรั่วลงท่อเสร็จแล้วไปร่วงใส่รถเสียหายไป72คันค่ะบริษัทยันพร้อมชดใช้เจ้าของรถคงจะแบบโอ้โหเซ็งเลยยางมาต่อยนะคะแต่ว่าน่าจะขัดออกไม่ยากนะเพราะว่าคือมันหยดเป็นหยดหลายคันนะรถมันติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็ไหลลงมาข้างล่างรถที่ติดอยู่ก็นะคะคันสีขาวก็จะเห็นชัดหน่อยนะบอกว่าผู้รับเหมารับผิดทั้งหมดตั้งกลุ่มไลน์ให้ผู้เสียหายเอาบินมาเบิกชดใช้ตามความเป็นจริงนะคะ72คันเท่านั้นคันละนิดคันละหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าค่าขัดค่าล้างจะขนาดไหนยังไงเนาะอ่ะก็ เป็นอะไรที่นะคะไม่ค่อยได้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินข่าวลักษณะนี้แต่ว่าอ่ะเขาก็รับผิดทุกอย่างนะคะผู้รับเหมาเนาะอันนี้ข่าวจาก Daily News นะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง 6:48 นาทีประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะเข้าดีดนะคะหมัก10วันตัวย่อยเข้าดีดของประกันหมัก10วันเข้าดีดยุบดินดีนะคะยุบไป 80-90% เลยนะทำให้ดินดีก็ประหยัดปุ๋ยไปเป็นครึ่งๆเลยนะคะปุ๋ยยิ่งแพงๆอยู่คุ้มค่ามากๆนะคะต้นทุนลดแต่ผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินดีมากๆปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็สำหรับตัวย่อยข้าวดีดของประการนะคะต้องสั่งล่วงหน้านะก่อนเกี่ยวสัก7วันนะคะแจ้งประการได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวประการส่งไปเก็บเงินปลายทางก็ได้นะหรือจะมารับเองอะไรก็ได้ถ้ารีบนะคะแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้ากันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวเสร็จนะคะเกี่ยวเสร็จไม่ต้องตีเทือกวิดน้ำรอได้เลยหลังจากนั้นหมัก10วันเท่านั้นเรียบร้อยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอย10วันค่ะมีภาพข่าวของตอนนี้เท่าไหร่ละ 6:49 นาทีนะคะอุบัติเหตุก็เยอะก็แยะอยู่นะคะแต่ว่าอยากจะอ่านข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะแบกข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยครอบครัวชีวิตลำบากเติมฝันจักรยานคันใหม่ให้ลูกวัย8ขวบปั่นกลับช่วยแม่เลี้ยงน้องพิการโอ้ยได้จักรยานคันใหม่ยิ้มแป้นเลยนะคะน้องวัย8ขวบคนนี้ค่ะไปดูกันเรื่องราวประทับใจเมื่อคนไทยใจบุญยื่นมือเข้าช่วยเหลือครอบครัวชีวิตที่แสนจะลำบากของคุณแม่วัย29ปีที่เธอต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกสาวพิการ
ตั้งแต่กำเนิดตอนนี้อายุ2ขวบ8เดือนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยเดือนละ 7,000 กว่าบาทไหนจะต้องพาลูกทำกายภาพบำบัดค่าใช้จ่ายจิปาถะเลยขณะที่ลูกชายวัย8ขวบต้องขาดเรียนเป็นบางครั้งเพื่อกลับมาช่วยแม่ดูแลน้องจะขี่จักรยานกลับมาก็คันเล็กขี่ไม่ได้แล้วนะคะวันนี้วัดสมานรัตนารามกับสมาคมนักข่าวฉะเชิงเซายื่นมือเข้าช่วยเหลือนำข้าวสารอาหารแห้งแพมเพิร์ดเงินสดและจักรยานคันใหม่มาให้เด็กผู้ชายนะคะพี่ชายวัย8ขวบเอาไว้ปั่นไปโรงเรียนแล้วก็ปั่นกลับมาช่วยแม่ดูแลน้องตอนพักเที่ยงอะไรแบบนี้นะคะเรื่องราวของนุชจรีขวัญดีวัย29แม่ของน้องซาฟีร่ามามิวัย2ขวบ8เดือนน้องเป็นเด็กหญิงพิการตั้งแต่กำเนิดครอบครัวประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกสาวอย่างหนักเนื่องจากต้องพาลูกไปพบแพทย์ทำกายภาพบำบัดเดือนละ 2-3 ครั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะคะในแต่ละครั้งแล้วไป3ครั้งก็ประมาณ 3,000 นะคะแล้วน้องซาฟีร่ายังต้องกินนมผงทางการแพทย์กระ

0: รายได้เดือนละ12,000เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวถึง5คนใช้ชีวิตอย่างประหยัดขัดสนนะคะปัญหาด้านค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องน้องณัฐพล8ขวบลูกชายคนโตเรียนป.2ขาดเรียนบ่อยต้องกลับมาช่วยแม่ดูแลน้องโดยก่อนหน้านี้มีจักรยานคันเก่าปั่นกลับบ้านตอนพักเที่ยงดูสินะนะ8ขวบเนาะต้องปั่นจักรยานกลับบ้านมาดูแลน้องแต่ว่าปัจจุบันรถคันเก่าก็มีขนาดเล็กเพราะว่าน้องเป็นเด็กตัวโตก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะคะนายกฤษดาประธานกรรมการวัดสมานรัตนารามกับนายก้องเกียรตินายกสมาคมนักข่าวนายอาสานายอนงศักดิ์แล้วก็ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทราแล้วก็คณะกรรมการสมาคมเขาก็ไปเยี่ยมนะคะไปมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นข้าวสารอาหารแห้งแพมเพิร์ดเงินสดและจักรยานคันใหม่ให้กับลูกชายวัย8ขวบด้วยนะคะน้องณัฐพลจะได้ใช้ปั่นไปโรงเรียนแล้วก็ปั่นกลับมาดูแม่ดูน้องในช่วงเที่ยงด้วยนะคะนุจรีก็บอกว่าดีใจมากสิ่งของและเงินที่ได้รับจะใช้อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็ประหยัดนะคะโดยเฉพาะนมจะต้องเก็บไว้ซื้อให้ลูกนะคะจะต้องเก็บเงินสดไปซื้อนมให้ลูกน่าจะเพียงพอสำหรับ1เดือนแล้วก็เงินส่วนที่เหลือก็จะเก็บเป็นค่าเดินทางพาลูกไปทำกายภาพบำบัดพร้อมกับยอมรับไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาช่วยเหลืออีกหรือไม่ก็เลยต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและรอบคอบทางด้านน้องณัฐพลดีใจขอบคุณได้จักรยานคันใหม่ยิ้มแป้นเลยนะคะบอกจัดวันจันทร์เนี้ยพรุ่งนี้แหละจะปั่นไปโรงเรียนแล้วก็ปั่นกลับบ้านตอนกลางวันมาช่วยแม่ดูน้องนะคะทางท่านเจ้าคุณพระราชวชิระประชานาถเจ้าวาดวัดสมานรัตนารามนะคะท่านก็บอกว่าทราบข่าวเรื่องครอบครัวเนี้ยท่านก็รู้สึกสงสารก็เลยอยากจะช่วยเหลือนะคะครอบครัวเนี้ยนับถือศาสนาอิสลามแต่ทุกคนต่างเป็นคนไทยเหมือนกันพร้อมยื่นมือช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนาค่ะโอ้ขอให้น้องตัวเล็กนะคะลูกสาววัย2ขวบกว่าเนาะหายดีหายวันหายคืนเป็นปกติให้ได้โดยเร็วเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะคะเวลาในรายการก็หมดลงพอดีเนาะคงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจก็แอนเคยมีหมายเลขบัญชีนะคะที่ว่าเขาขอเอาไว้ว่าเผื่อหมายเลขบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่เนี่ยที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะแอนเคยเซฟเอาไว้เผื่อใครอยากได้นะคะเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็สอบถามมาได้นะเดี๋ยวแอนส่งให้ส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะคงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอี
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบ ก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ

0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วสั่งปอบพอเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วจังหวัดน่านพร้อมสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาคารเรียนมาตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมา